0: ที่ให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้าไปจอดในพื้นที่ส่วนราชการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและให้กรมบัญชีกลางพิจารณาขยายวงเงินให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยภายใต้กฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดส่วนตำรวจให้ดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะออกจากถนนและวางแผนการจราจรให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนนอกจากนี้ให้การประปานครหลวงการประปาส่วนภูมิภาคตรวจคุณภาพน้ำที่ส่งไปยังบ้านเรือนของประชาชนให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมอบหมายการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดเตรียมเจ้าหน้าที่ให้เข้าถึงพื้นที่ในการตัดไฟฟ้าและการซ่อมแซมพร้อมเตรียมศูนย์พักพิงอาหารดูแลกลุ่มเปราะบางและเตรียมสถานพยาบาลรองรับผู้ป่วย
1: ในเวลานี้ครับรัฐบาลเข้าใจดีถึงความยากลำบากและความกังวลของพี่น้องเราจะไม่ปล่อยให้ทุกท่านเผชิญกับความยากลำบากสถานการณ์แบบนี้เพียงลำพังทุกหน่วยงานกำลังทำงานแข่งกับเวลาเพื่อนำความปลอดภัยและความเป็นอยู่ปกติให้กับทุกท่านโดยเร็วครับในวันนี้นายกได้สั่งการอีกเรื่องหนึ่งให้มีการฟื้นฟูเยียวยาโดยที่ไม่ต้องรอให้น้ำลดพร้อมกันทั้งหมด
0: ทั้งนี้รัฐบาลยังได้จัดตั้งศูนย์ข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC เพื่อให้การสื่อสารมีความเป็นเอกภาพและลดความสับสนของข้อมูลโดยสำนักโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีและกรมประชาสัมพันธ์จะจัดแถลงข่าวสถานการณ์น้ำท่วมทุกวันในเวลา10 นาฬิกาผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT และเพจไทยคู่ฟ้านันทิกากิปาโลรายงาน
2: และเมื่อคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณคลองจันเขตบางกะปิเนื่องจากมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตร 50 เซนติเมตรส่วนกรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำท่วมขังทุกจุดเสี่ยง
3: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริเวณคลองจันเขตบางกะปิเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่พร้อมติดตามการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่ที่มีน้ำท่วมสูงและลงเรือไปแจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่อาศัยในแฟลตคลองจันโดยในพื้นที่นั้นปริมาณน้ำโดยรอบท่วมสูงประมาณ1 เมตร 50 เซนติเมตรพร้อมให้กำลังใจกับประชาชนที่ยังอาศัยอยู่ในแฟลตคลองจันซึ่งผู้ประสบภัยขอให้มีการเร่งนำเครื่องสูบน้ำมาทยอยสูบน้ำเพราะประชาชนไม่สามารถใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาได้ส่วนนายชัชชาติสุทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการระบายน้ำท่วมขังบริเวณถนนเพชรบุรีตัดใหม่เอกมัยซึ่งเป็นพื้นที่แอ่งต่ำโดยนำเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เร่งสูบน้ำจากท่อระบายน้ำลงสู่คลองแสนสาดและผ่านน้ำผ่านระบบอุโมงค์พร้อมสั่งการให้เปิดประตูรับน้ำและเดินเครื่องสูบน้ำปลายทางเต็มกำลังทั้ง5 เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำผ่านอุโมงค์ใต้ดินลงสู่คลองช่องนนทรีออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและจัดเจ้าหน้าที่เก็บขยะหน้าตะแกรงตลอด24 ชั่วโมงเพื่อเปิดทางให้น้ำท่วมขังจากย่านรามคำแหงบางกะปิมีนบุรีและหนองจอกระบายลงคลองหลักได้เร็วยิ่งขึ้น
4: แล้วน้ำก้อนนี้มาจากน้ำคลองแสนแสบที่มันล้นออกมานะจากคลองแสนแสบลงบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่แล้วก็มาท่วมแล้วก็มันก็เป็นแอ่งที่ต่ำมาท่วมแล้วเนี่ยมันก็เลยยังไม่กลับเข้าไปในคลองแสนแสบพอวันนี้เราลดคลองแสนได้เดี๋ยวก็จะดูดพยายามดูดกลับไปนะอันนี้เราก็เลยเอาโมบายปั๊มมาช่วยจุ่มแล้วก็ช่วยดูดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกนะ
3: นายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแถลงสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะเขตลาดกระบังมีนบุรีสะพานสูงและบางกะปิที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างเนื่องจากคลองสายหลักทั้งคลองแสนสาดและคลองประเวศบุรีรมยังคงมีปริมาณน้ำสะสมสูงจากมวล น้ำท่วมที่ไหลเข้ามาเติมตลอดเวลาขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำตลอด24 ชั่วโมงด้วยผ่อนน้ำจากคลองแสนแสบไปออกคลองสามเสนคลองบางซื่อและคลองบางเขนเพื่อเร่งระบายออกสู่อุโมงค์มักกะสันและแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างเต็มกำลังส่วนพื้นที่บางกะปิรามคำแหงและคลองจันได้ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าจัดการตลอดทั้งคืนเพื่อเร่งดึงน้ำบนผิวจราจรลงสู่คลองสายรองและคลองสายหลักอย่างรวดเร็วที่สุด
5: การระบายน้ำกรุงเทพตะวันออกของเราเนี่ยก็ใช้2คลองสายหลักของเราก็คือแสนแสบที่จากหนองจอกมาบีบุรีไล่มาคลองสามวาคันยาวไล่มาในบึงกลุ่มเนี่ยก็ใช้แสนแสบเป็นตัวระบายน้ำตัวหลักแต่ตัวข้างล่างเนี่ยคือคลองประเวศก็จะมีพวกลาดกระบังสวนหลวงที่ต้องใช้คลองประเวศเป็นตัวระบายน้ำเนี่ยซึ่งก็เป็นระยะที่ยาว และทำให้ต้องเดินทางไกล
3: ด้านการบริหารจัดการน้ำได้เร่งพร่องน้ำในคลองทุกแห่งให้อยู่ในระดับต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยคำนึงถึงเงื่อนไขการสัญจรทางเรือป้องกันปัญหาตลิ่งสไลด์และข้อจำกัดในจุดที่ไม่มีแนวเขื่อนกั้นน้ำผลิตนาฏขวัญสารสุขรายงาน
6: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอปฏิบัติหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จในการควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติพร้อมเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็ว
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนักกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอวางบทบาทเป็น CEO ของพื้นที่ทำหน้าที่สั่งการเบ็ดเสร็จควบคุมการบริหารจัดการภัยพิบัติทั้ง3กลุ่มได้แก่พื้นที่กำลังเกิดภัยอาทิจังหวัดสระแก้วและพระนครศรีอยุธยาให้เร่งกระจายอาหารและถุงยังชีพให้ถึงมือประชาชนทุกคนในชุมชนอย่างทั่วถึงหากพื้นที่เข้าถึงยากให้จัดเตรียมเรือประจำจุดเพื่อส่งมอบอาหารและส่งเสริมการใช้ร้านอาหารในพื้นที่เครือโอท็อปชวนชิมทำโรงครัวกลางโดยใช้เงินทดลองราชการอุดหนุนให้ประชาชนที่ประสบภัยสามารถเข้ามารับประทานอาหารได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายด้านพื้นที่กำลังจะเกิดภัยอาทิจังหวัดปราจีนบุรีให้เน้นแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและเตรียมอพยพกลุ่มเปราะบางทันทีส่วนพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางการเกษตรเพื่อจ่ายเงินทดรองราชการเยียวยาประชาชนโดยเร็วชนัญชิดาสันทองรายงาน
2: กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตัวเมืองจังหวัดปราจีนบุรีและสระแก้วอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักและตกต่อเนื่องพร้อมเร่งบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างใกล้ชิดเนื่องจากในช่วง4วันที่ผ่านมามีปริมาณน้ำฝนสะสม 300-500 มิลลิเมตรกระจายครอบคลุม8จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ต้นน้ำโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีอยู่ระหว่างติดตามปริมาณฝนและประเมินสถานการณ์ว่าจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตัวเมืองหรือไม่และได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำบริเวณปลายคลองบางกระดานคลองบางกระเจ็ดและคลองคูมอนเพื่อเร่งระบายน้ำและลดระดับแม่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีลดผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนเมืองส่วนที่จังหวัดสระแก้วเฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณคลองพระสะทึงหลังฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำโดยกรมชลประทานใช้อ่างเก็บน้ำคลองพระสะทึงช่วยชะลอน้ำและควบคุมผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นขั้นบันไดปัจจุบันระดับน้ำเริ่มทรงตัวและลดลงหากไม่มีน้ำไหลเข้ามาเพิ่มจะพิจารณาปรับลดการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
6: กระทรวงสาธารณสุขเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyรองรับสถานการณ์น้ำท่วมทั้ง22จังหวัดเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องอพยพหรือไปรับบริการในโรงพยาบาลที่ไม่เคยเข้ารับการรักษามาก่อนยังคงได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้ประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลที่รักษาเป็นประจำหรือต้องอพยพไปอยู่ในพื้นที่อื่นกระทรวงสาธารณสุขจึงเปิดใช้ระบบ MOPH PHR Emergencyเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้แม้ผู้ป่วยจะไปรับการรักษาที่หน่วยบริการแห่งอื่นโดยระบบจะแสดงประวัติสุขภาพที่หน่วยบริการเดิมได้ส่งเข้าสู่ระบบไว้ช่วยให้แพทย์มีข้อมูลประกอบการรักษาและสามารถดูแลผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้สูงอายุและผู้ที่ต้องใช้ยาหรือรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์จะถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบร

0: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
3: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายไมค์วอลช์เอกอัครราชทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ NBC ของสหรัฐที่ระบุว่าอิหร่านเสนอเงื่อนไขในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสหรัฐไม่อาจยอมรับได้โดยอิหร่านเรียกร้องให้ปลดอายัดทรัพย์สินและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของอิหร่านรวมถึงยุติการปิดล้อมทางทะเลเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบดังกล่าวพร้อมกล่าวว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่มีความมั่นใจในการเจรจาครั้งนี้หลังเคยพยายามเจรจาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนแต่ยังเห็นว่าท้ายที่สุดความขัดแย้งต้องยุติด้วยข้อตกลงบางรูปแบบทางด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านตอบโต้ว่าอิหร่านพร้อมเปิดช่องแคบฮอร์มุซหากสหรัฐปฏิบัติตามเงื่อนไขซึ่งเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของอิหร่านอย่างไรก็ตามการกระทำของรัฐบาลสหรัฐในช่วง2ปีที่ผ่านมาทำให้อิหร่านไม่เห็นเหตุผลที่จะกลับไปเจรจากับรัฐบาลชุดนี้อีก
4: นายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าการที่ฝรั่งเศสส่งกำลังพลทหารเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศไปช่วยเหลือซาอุดิอาระเบียมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเท่านั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามโดยจำนวนกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปขึ้นอยู่กับคำขอของซาอุดิอาระเบียและความพร้อมของฝรั่งเศสรวมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียเผชิญการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนจากกลุ่มกบฏฮูตีอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่สงครามในเยเมนปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกลุ่มกบฏฮูตีพยายามปิดกั้นการส่งออกพลังงานของซาอุดิอาระเบียซึ่งเปลี่ยนมาใช้เส้นทางทะเลแดงหลังการโจมตีของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซทำให้การเดินเรือในอ่าวเปอร์เซียหยุดชะงัก
3: คณะเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยว่ากองทัพเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติเริ่มสอบสวนเหตุทุ่นระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้โดยส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ40นายเข้าตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุและที่มาของทุ่นระเบิดพร้อมยืนยันว่าจะเปิดเผยผลการสอบสวนต่อสาธารณชนภายหลังจากสมาชิกสภาพรรคฝ่ายค้านเกาหลีใต้เรียกร้องความโปร่งใสเนื่องจากมีข้อสงสัยว่าทุ่นระเบิดอาจมาจากเกาหลีเหนือ
4: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
5: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาวิ่ง200เมตรบิลภูริพลบุญสอนที่ในรอบรองชนะเลิศทำผลงานไปอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยเวลา 20.10 วินาทีล่าสุดในรอบชิงชนะเลิศภูริพลยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1ทำลายสถิติเอเชียนเกมอีกครั้งด้วยเวลา 19.88 วินาทีคว้าเหรียญทองที่2

0: ตัวเองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองที่3ของทัพกรีธาไทยรวมทั้งทำให้ทัพนักกีฬาไทยตอนนี้คว้าไปแล้ว9เหรียญทองขณะที่วิ่ง200เมตรหญิงกีฬาพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ8ด้วยสถิติ 23.65 วินาทีแบดมินตันชายเดี่ยวรอบ8คนวิลกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบพลิกชนะอึ้งกาลองอังกุสมืออันดับ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10 21-13ไปครอบรองชนะเลิศการันตีเหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยในรอบ56ปีโดยเข้าไปเจอกับอันวีฟาฮานมืออันดับ10ของโลกจากอินโดนีเซียส่วนหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์แพ้ให้กับอันไซยองมืออันดับ1ของโลกจากเกาหลีใต้8-21และ9-21หยุดเส้นทางเอเชียนเกมครั้งสุดท้ายมวยสากลสมัครเล่นรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายนัทนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะคะแนนนิกิน่าอุกตาโมวาจากอุซเบกิสถาน3-2เสียงมาครอบรองชนะเลิศไปพบกับสุคิมินามิกินักชกเจ้าภาพญี่ปุ่นขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนิวพุทธสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับ6ด้วยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ 75.190 คะแนนวอลเลย์บอลชายกลุ่ม B ทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกเปิดสนามสู้กับอินโดนีเซียอันดับ45ของโลกจนถึงเซตสุดท้ายก่อนเป็นทีมนักตบหนุ่มไทยที่เอาชนะไป3-2เซตประเดิมคว้าชัยชนะเก็บ2แต้มสำหรับวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านเวลา 14:00 นสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครส่งผลถึงพื้นที่ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยสมาคมกีฬายกน้ำหนักสถานที่ฝึกซ้อมและเก็บอุปกรณ์การแข่งขันจมน้ำทั้งหมดมูลค่าความเสียหายเกือบ20ล้านบาทขณะที่พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสนามวุฒิโดมหัวหมากได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมอย่างหนักเตรียมประเมินสถานการณ์ก่อนตัดสินใจว่าจะสามารถจัดศึกจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ระหว่างวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้ได้หรือไม่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน115เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น34เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้19เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ6มี9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยโดยบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมาตาบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนที่ตกสะสมต่อไปอีก1วันซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำสะสมและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่28กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลบบุรีสระบุรีอ่างทองสิงห์บุรีพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต ั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดพังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:49 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร90เซนติเมตรและเวลา 19:04 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:27 นสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร4เซนติเมตรวันที่ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น
2: 1นาทีกับกปท.อาการที่รถเบรกไม่อยู่เกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุเช่นผ้าเบรกหมดซึ่งสังเกตจากขณะเหยียบเบรกจะได้ยินเสียงโลหะเสียดสีกันดังมาจากบริเวณดุมล้อที่ติดตั้งระบบเบรกแต่หากเบรกไม่อยู่ขณะขับขี่หรือที่เรียกว่าเบรกแตกผู้ขับขี่ต้องควบคุมสติไม่ตกใจและพยายามลดความเร็วของรถโดยถอนคันเร่งออกจากปลายเท้าแล้วลดเกียร์ลงมาใช้เกียร์ต่ำตามลำดับโดยห้ามข้ามเกียร์อย่างเช่นจากเกียร์4มาเป็นเกียร์1เพราะจะเกิดอันตรายได้และเมื่อสามารถชะลอความเร็วของรถจนถึงระดับเกียร์1จนกระทั่งถึงจุดที่รถวิ่งด้วยความเร็วต่ำแล้วให้ใช้เบรกมือช่วยเบรกทั้งนี้ระหว่างชะลอความเร็วรถก็ต้องควรควบคุมสติให้มั่นคงและให้สัญญาณเสียงเปิดไฟฉุกเฉินหรือให้สัญญาณด้วยวิธีใดๆเพื่อจะให้รถคันอื่นรู้ว่ากำลังเกิดเหตุฉุกเฉินซึ่งเมื่อนำรถเข้าจอดข้างทางโดยปลอดภัยแล้วควรติดต่อช่างมาตรวจสอบระบบเบรกโดยทันทีนะคะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
5: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตปะกรณะแปลว่าเจ็ดคำพีหมายถึงพระธรรมเจ็ดคำพีได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ธาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรม7คัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรม7คัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรม7คัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
6: สาระนานากับสารานุกรมไทย
7: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่1ตามหลักความเชื่อของศาสนาอิสลามเชื่อว่าพระเจ้าสร้างเพศชายและเพศหญิงมาเป็นคู่เพื่อใช้ชีวิตร่วมกันสร้างครอบครัวและมีลูกหลานสืบตระกูลการใช้ชีวิตคู่ที่ถูกต้องของชาวไทยมุสลิมนั้นจะต้องมีพิธีแต่งงานตามหลักของศาสนาอิสลามและต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงก่อนส่วนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนั้นไม่มีขั้นตอนยุ่งยากโดยฝ่ายชายจะพาผู้ใหญ่ไปเจรจาสู่ขอฝ่ายหญิงโดยไม่ต้องมอบทรัพย์สินใดๆเป็นการจองไว
8: ้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมค่ะ
9: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังคำปราศัยของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนื่องในวันทางทะเลโลกประจำปี2569ครับ

0: พี่น้องประชาชนทุกท่านครับในทุกปีองค์การทางทะเลระหว่างประเทศหรือ IMO ได้กำหนดให้มีวันทางทะเลโลกเพื่อเน้นย้ำความสำคัญของการเดินเรือและการพาณิชย์นาวีที่ปลอดภัยมั่นคงและยั่งยืนประเทศไทยในฐานะสมาชิก IMO มาตั้งแต่ปี2516เราได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเต็มกำลังทั้งในฐานะรัฐเจ้าของธงรัฐเจ้าของท่าและรัฐชายฝั่งเพื่อยกระดับมาตรฐานทางทะเลของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลตลอดปีที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าได้เดินหน้าผลักดันภารกิจสำคัญอย่างเป็นรูปธรรมด้านความปลอดภัยและเทคโนโลยีเราได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาบริหารจัดการความปลอดภัยทางทะเลพร้อมพัฒนาระบบ Maritime Single Window เพื่อเชื่อมโยงและยกระดับการบริการด้านพาณิชย์นาวีสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบด้านทรัพยากรบุคคลเรายกระดับคุณภาพชีวิตศักยภาพและทักษะของคนประจำเรือไทยให้มีความเชี่ยวชาญได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติด้านสิ่งแวดล้อมเรามุ่งมั่นดูแลและปกป้องระบบนิเวศทางทะเลลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อทะเลไทยที่อุดมสมบูรณ์และยั่งยืนสู่คนรุ่นหลังในโอกาสอันดีนี้ผมในนามของกระทรวงคมนาคมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนสถาบันการศึกษาและผู้ประกอบการทุกท่านมาร่วมกันเฉลิมฉลองและแลกเปลี่ยนมุมมองในงานวันทางทะเลโลกประจำปี2569ในวันอังคารที่29กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 12.30 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียม801อาคารจามจุรี10จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือรับชมผ่านช่องทางออนไลน์โดยภายในงานท่านจะได้พบกับนิทรรศการนวัตกรรมทางทะเลและเวทีเสวนาสำคัญในหัวข้อยกระดับบุคลากรพาณิชย์นาวีสู่ความเป็นเลิศโดยมีผู้แทนกรมเจ้าท่าสถาบันการศึกษาและผู้แทนจากสายการเดินเรือชั้นนำของประเทศมาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเพื่อขับเคลื่อนบุคลากรทางทะเลไทยสู่มาตรฐานสากลกระทรวงคมนาคมพร้อมที่จะเป็นฟันเฟืองหลักในการเดินหน้าเคียงข้างทุกท่านเพื่อแปลงทุกนโยบายสู่การปฏิบัติจริงขับเคลื่อนทะเลไทยให้ก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลต่อไปขอบคุณครับ
1: ท่านผู้ฟังครับกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยของประชาชนบริเวณท้ายน้ำหลังเกิดฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องในหลายพื้นที่จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกติดตามการดำเนินการดังกล่าวจากนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานสัมภาษณ์โดยมาลีชยโยครับ
2: ขอบคุณค่ะขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ในสายกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะเนี่ยท่านค่ะจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาอย่างต่อเนื่องค่ะทางกรมชลประทานประเมินสถานการณ์ภาพรวมของน้ำเขื่อนหลักว่ามีความน่าห่วงแล้วก็ยังมีศักยภาพในการกักเก็บเพื่อชะลอมวลน้ำหลักในช่วงนี้มากน้อยเพียงใดอะคะ
3: ครับถ้าเกิดดูในสถานการณ์ฝนที่ตกหนักช่วงนี้ครับมันเป็นการฝนตกหนักในแถวภาคตะวันออกนะครับภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับถ้าเกิดมาดูตอนนี้ครับอ่างหลักใหญ่ๆนะครับทางภาคเหนือนะครับอ่างเขื่อนบุ้ยบนเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยนะครับ ก็มีความจุประมาณสัก80กว่าเปอร์เซ็นต์นะเกิดเศรษฐกิจ91%แต่ว่าก็สามารถรองรับน้ำได้อีกนะครับภาคเหนือเพราะว่าภาคเหนือตอนนี้ฝนน้อยแล้วนะครับถ้าเกิดมาดูแถวภาคกลางเองนะครับก็จะมีเขื่อนป่าสักนะครับกับเขื่อนขุนด่านนะครับซึ่งเราต้องมีการเฝ้าระวังติดตามกันอยู่นะครับว่าเพราะว่าเขื่อนป่าสักนะครับตอนนี้ก็89%นะครับขุนด่านก็ตอนนี้ล้นเขื่อนแล้วแต่ว่าในการระบายน้ำนะครับก็ยังสามารถระบายได้อย่างดีนะครับก็สรุปได้ว่าเขื่อนภูมิพลเองนะครับเขื่อนศรีกิจเองที่มีประมาณ 80% นั้นนะครับสามารถรองรับน้ำได้อย่างแน่นอนในภาคเหนือฉะนั้นน้ำจากภาคเหนือเนี่ยครับก็จะไม่ไหลลงมาสู่ภาคกลางนะครับแล้วก็ในการบริหารจัดการตรงนี้ครับก็เป็นการบริหารจัดการน้ำในอ่างนะครับภาคกลางก็มีตัวเดียวนะครับที่ตัวนี้เราใช้หน่วงน้ำอยู่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับยังไม่ระบายลงมาแต่คาดว่าก็จะมีช่องว่างเพียงพอที่จะรับน้ำฝนได้นะครับส่วนในเรื่องของอาจจะน้ำเขื่อนลำตะคองบุบวนลำแชะลำมะเพิงครับตอนนี้จากน้ำน้อยๆนะครับจากฝนตกหนักนะครับตอนนี้ก็สปีดขึ้นมาแล้วนะครับว่าลำตะคองก็มา 50% แล้วนะครับจาก 30-40% นะครับลำมะเพิงก็มา 63% แล้วนะครับซึ่งตรงนี้เรามองว่าน้ำใช้ของจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเพียงพอแน่นอนนะครับส่วนในภาคตะวันออกเองครับฝนตกหนักนะครับก็ทำให้อ่างเก็บน้ำประแสเต็มนะครับ 100% นะครับแต่ตรงนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ไอ้ส่วนของระบายลงมาก็ไม่ได้มาเสริมไอ้ตัวของฝนข้างล่างนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในหมวดของการระบายน้ำอยู่นะครับของช่วงของท้ายไอ้ตรงลุ่มน้ำประแสนั้นนะครับส่วนเขื่อนขุนด่านก็ล้นมานะครับก็ระบายออกมาก็ยังไม่กระทบทายน้ำนะครับส่วนใหญ่ในภาคตะวันออกครับมันก็จะมีเน้นหนักตรงที่ว่าฝนมันตกนะครับบริเวณมากก็ช่วงอยู่ในช่วงการระบายน้ำออกนะครับส่วนในเรื่องของแกงกระจานปานบุรีครับ 90% ตรงนี้ก็รับได้นะครับยังมีช่องว่างเพียงพอนะครับตอนนี้ฝนไปที่แถวภาคตะวันตกนะครับเขื่อนศรีกลิ่นวัชรลงกรณ์ครับ 90% แต่ว่าก็ยังมีช่องว่างเพียงพอครับในรับฝนของช่วงของปลายฤดูช่วงนี้นะครับก็เป็นอันนี้ก็เป็นภาพรวมของอ่างเก็บน้ำนะครับหลักๆนะครับที่เราติดเฝ้าระวังติดตามครับ
2: จากที่บอกท่านบอกว่าภาคเหนือเองน้ำเหนือเองก็จะไม่กระทบมากแต่ว่าณตอนนี้ในเรื่องของการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพยาค่ะตรงนี้ยังมีความน่าห่วงไหมคะในเรื่องของการบริหารจัดการนี้เพื่อไม่ให้กระทบลุ่มท้ายน้ำอะค่ะ
3: คือตัดตอนนี้เราก็ตัดประเด็นในเรื่องน้ำทางเหนือที่จะมานะครับน้ำทางเหนือหมายถึงว่าจากปิงจากวังจากชุมจากหน้านะครับเพราะเขื่อนเรากักเก็บได้หมดนะครับก็ปริมาณน้ำฝนตอนนี้เราไปการบริหารน้ำฝนในตรงภาคกลางเท่านั้นเองคือฝนที่ตกแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรแถวพิจิตรพิษโลกนะครับมันตกลงมาก็ทำให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยาแต่ค่อนข้างจะต้องติดตามเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าตอนนี้มาในช่วงวันสองวันเนี่ยก็ฝนตกแถวสะแกกลางอีกแถวขานุวรลักษ์กำแพงเพชรนะครับทำให้น้ำจากสะแกกลางเนี่ยนะครับก็จะมาเติมที่เขื่อนเจ้าพระยาเช่นเดียวกันนะครับถึงแม้น้ำทางเหนือจะมาน้อยนะครับแต่น้ำภาคกลางเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็อยู่ในโหมดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่เพราะสะแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมนะครับซึ่งอาจจะต้องอีกสักอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดนะครับเท่าที่ได้โดยเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบนะครับทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชายนาทป่าสักคลองชายนาทยุทธยาหรือแม่น้ำน้อยนะครับหรือแม่น้ำท่าจีนนะครับก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดนะครับโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยนะครับส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับครับก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลางครับ
2: ค่ะในส่วนของการสนับสนุนกับการตัดยอดน้ำช่วยพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงที่ฝนตกสะสมแล้วก็น้ำทะเลยังหนุนอยู่ตรงนี้ยังมีการวางมาตรการยังไงอะคะ
3: คือตอนนี้ครับปริมาณน้ำที่จะมาเติมเช่นจากแม่น้ำป่าสักเข้าสู่คลองระพีพัฒน์เนี่ยครับเราก็ลดลงนะครับเพราะคลองระพีพัฒน์เนี่ยมันจะมาถึงคลอง13นะครับมาถึงคลองพงเจ้าชัยชิดที่อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกนะครับตรงนี้เราก็พยายามจะเอาน้ำเข้าสู่ระบบในพื้นที่ให้น้อยลงนะครับเพื่อลดน้ำจากภาคเหนือที่จะไม่เข้าสู่ในพื้นที่ครับส่วนในเรื่องของการระบายน้ำนะครับระหว่างกรุงเทพมหานครในเขตกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกครับที่เกิดปัญหาน้ำท่วมนะครับตรงนี้ครับเราก็พยายามที่จะ ช่วยกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบน้ำระบายน้ำนะครับออกทางฝั่งบางปะกงนะครับแล้วก็ออกตรงสู่ทางคลองชายทะเลนะครับเพื่อออกสู่อ่าวไทยให้เร็วที่สุดนะครับ
2: คาดว่าหากสัปดาห์หน้านี้ถ้าหากมีฝนตกสะสมอย่างนี้อีกเราจะต้องมีมาตรการในการที่จะเตรียมรับมือขั้นสูงสุดหรือการพร่องน้ำในสายหลักยังไงบ้างอะคะ
3: คือตอนนี้ครับดูแล้วเนี่ยจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์เนี่ยฝนจะหนักสุดวันนี้อีก1วันนะครับพอวันจันทร์วันอังคารก็จะเริ่มคลี่คลายนะครับตรงนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดเป็นตามที่คาดการณ์เนี่ยครับมันก็เป็นหมวดของช่วงการเร่งระบายน้ำออกนะครับ
2: ท้ายสุดอยากให้ท่านได้ย้ำถึงการวางมาตรการของกรมชลประทานในการที่จะรับมือแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ที่เสี่ยงได้รับทราบอะค่ะท่าน
3: ครับก็โดยเฉพาะในของลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองนะครับก็ยืนยันได้ว่าน้ำจากภาคเหนือนะครับเขื่อนเราสามารถกักเก็บได้เต็มที่นะครับมีช่องว่างเพียงพอนะครับการบริหารจัดการน้ำในภาคกลางนี้ครับเป็นการบริหารจัดการน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ภาคกลางนะครับโดยอาจจะต้องกรมชลประทานก็จะใช้เขื่อนเจ้าพระยาในการคอนโทรลนะครับเอาน้ำเข้าระบบให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้การระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยเป็นไปอย่างที่มากกว่าที่ควรจะเป็นนะครับตรงนี้นะครับทั้งนี้นั้นก็คงต้องมีการอาจจะมีการปรับเพิ่มการระบายเขื่อนเจ้าพระยาอีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำที่ฝนที่ตกแถวสะแกกลางแถวอุทัยแถวกำแพงเพชรที่จะลงเติมเจ้าพระยาในลูกสุดท้ายนี่แหละครับก็ฝากประชาชนครับก็คงติดตามนะครับสถานการณ์นะครับการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานอย่างใกล้ชิดนะฮะว่าปริมาณฝนนะกรมอุตุว่าอย่างไรนะครับจะตกในพื้นที่ท่านหรือเปล่านะครับรวมทั้งการระบายน้ำของเขื่อนมานะครับตรงนี้ก็ขอติดตามสถานการณ์เพราะเราก็จะออกเป็นลักษณะของอินโฟเมชันหรือข้อมูลให้ท่านได้ทราบได้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีอะไรนะครับอยากที่จะแชร์นะครับในเรื่องการบริหารจัดการน้ำหรือแนะนำนะครับก็สามารถติดต่อเจ้าที่ชลประทานในพื้นที่ครับหรือเราก็มีสายด่วน1460นะครับที่จะคอยให้ข้อมูลท่านในการที่ร่วมการจัดการน้ำตัวนี้ครับ
2: ค่ะเช้านี้ต้องขอขอบพระคุณท่านธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเป็นอย่างสูงนะคะที่มาให้ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำของเขื่อนต่างๆค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ครับยินดีครับ
4: คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกรSME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
5: ท่านผู้ฟังคะตัวแทนองค์กรภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปพร้อมสะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาและพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ไทยและสหภาพยุโรปหรือ EU กำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญของการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อการเปิดตลาดสินค้าไทยในยุโรปเพิ่มโอกาสทางการค้าและการส่งออกตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในหลายมิติอย่างไรก็ตามการเจรจาข้อตกลงที่ครอบคลุมทั้งการค้าทรัพย์สินทางปัญญาและกฎเกณฑ์ด้านต่างๆยังทำให้หลายภาคส่วนแสดงความกังวลถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะต่อเกษตรกรรายย่อยสิทธิในการจัดการพันธุ์พืชการเข้าถึงยารักษาโรคและความมั่นคงทางอาหารของประเทศนายพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาหรือสว.และอนุกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพอธิบายว่าความกังวลดังกล่าวมีเหตุผลที่ควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเกษตรกรไทยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยหากไทยยอมรับเงื่อนไขบางประการเช่นอนุสัญญา UPOF 1991อาจกระทบสิทธิ์ในการเก็บคัดเลือกและขยายพันธุ์พืชไว้ใช้ในฤดูกาลถัดไปซึ่งอาจทำให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มขึ้นและกระทบต่อการดำรงชีวิตของเกษตรกรในระยะยาวขณะเดียวกันเงื่อนไขด้านทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะการคุ้มครองสิทธิบัตรยาในระดับทริปพลัสอาจทำให้ยาต้นแบบมีราคาสูงขึ้นและยืดระยะเวลาการผูกขาดส่งผลให้ยาสามัญเข้าสู่ตลาดได้ยากและอาจเพิ่มภาระต่อระบบสาธารณสุขของไทย
7: ซึ่งตรงนี้เนี่ยทางฝั่งเกษตรกรเขาก็กลัวกันมาเป็นเวลานานแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเราไปรับข้อเสนอนี้แล้วเนี่ยมันจะจำกัดสิทธิของเกษตรกรที่เวลาเขาซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับมาปลูกพืชได้หนึ่งรอบการปลูกแล้วเนี่ยเขาจะไม่สามารถจะเก็บเมล็ดไปปลูกในรอบการปลูกต่อไปได้ก็คือเขาก็จำเป็นจะต้องเสียค่าสิทธิในการใช้เมล็ดพันธุ์เนี่ยในทุกๆรอบการผลิตตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เกษตรกรบางส่วนของประเทศไทยนะครับที่ยังเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ใช้ในรอบการปลูกต่อไปเนี่ยจะต้องเพิ่มต้นทุน
6: ด้วยข้อกังวลดังกล่าวเครือข่ายภาคประชาสังคมและองค์กรพัฒนาเอกชน146องค์กรได้ยื่นหนังสือต่อรัฐสภาขอให้ติดตามและตรวจสอบกระบวนการเจรจา FTA ไทย EU อย่างใกล้ชิดโดยนายพรชัยในฐานะตัวแทนรับหนังสือระบุว่าวุฒิสภาสามารถทำหน้าที่เป็นดวงตาที่2ในการกันกรองข้อมูลตรวจสอบกระบวนการและสะท้อนเสียงของภาคประชาชนไปยังฝ่ายบริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเห็นว่าการเจรจาไม่ควรให้ความสำคัญเฉพาะประโยชน์ด้านการค้าและการส่งออกแต่ต้องพิจารณาผลกระทบต่อประชาชนควบคู่กันไป
7: หลักการที่ผมคิดว่าควรใช้คือเราเดินหน้าได้นะครับแต่เราต้องไม่เดินหลับตาสิ่งเรื่องที่ผลประโยชน์ชัดผลกระทบจัดการได้เนี่ยก็ควรเดินแต่เรื่องที่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอหรือว่าสร้างภาระรายได้ในสร้างภาระในระยะยาวสูงเนี่ยก็ควรจะต้องใช้เวลาในการเจรจาครับ FTA ที่ดีไม่ใช่ FTA ที่ปิดได้เร็วที่สุดแต่คือความตกลงที่เมื่อผ่านไป10ปี20ปีแล้วเรายังอธิบายประชาชนได้ว่าสิ่งที่ประเทศไทยแลกไปนั้นคุ้มกับสิ่งที่ประเทศของเราได้กลับมาครับ
6: สำหรับขั้นตอนต่อไปคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องของวุฒิสภาจะรวบรวมข้อเสนอและข้อกังวลจากภาคประชาชนเพื่อส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบการเจรจาการค้าด้วยสิ่งสำคัญในระยะต่อไปคือการสร้างความโปร่งใสเปิดพื้นที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงและนำผลกระทบด้านเกษตรกรรมการเข้าถึงยาทรัพย์สินทางปัญญาและความมั่นคงทางอาหารมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้การเจรจา FTA ไทย EU เดินหน้าไปพร้อมกับการรักษาผลประโยชน์ของประเทศและประชาชนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงาน
5: สสส.เปิดตัวบทเรียน15ปีของกลไกหน่วยจัดการที่พลิกชีวิตคนตัวเล็กจนสามารถลืมตาอ้าปากได้ให้หนังสือกลายเป็นกุญแจปลดล็อกสุขภาวะชุมชนติดตามเรื่องราวความสำเร็จการสร้างสุขภาวะที่ยั่งยืนเริ่มต้นได้จากพลังของคนในพื้นที่จากรายงานนี้ค่ะ
8: ท่ามกลางความท้าทายด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นทุกวันคำถามสำคัญคือทำอย่างไรให้คนตัวเล็กในชุมชนมีพลังพอที่จะลุกขึ้นมาดูแลสุขภาวะของตนเองโดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากภายนอกเพียงอย่างเดียวคำตอบส่วนหนึ่งอาจอยู่ในหนังสือเล่มใหม่ที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ร่วมกับภาคีเครือข่ายนำเสนอคือหนังสือบทเรียนการขับเคลื่อนสุขภาวะผ่านกลไกหน่วยจัดการจากนวัตกรรมเชิงระบบสู่16ก้าวเริ่มต้นของชุมชนสร้างสุขรหัสความสำเร็จตลอด15ปีกลไกหน่วยจัดการหรือโนดเครื่องมือที่ทำหน้าที่เป็นข้อต่อสำคัญเชื่อมงบประมาณองค์ความรู้และนวัตกรรมให้ถึงมือคนในชุมชนโดยตรงลดความซ้ำซ้อนการทำงานปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำด้านสุขภาพที่สะสมมานานโดยนางเข็มเพชรเลนพันธ์ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสส.ฉายภาพให้เห็นว่าต่อจากนี้โจทย์สุขภาวะของไทยจะยิ่งซับซ้อนขึ้นทั้งจากภาวะเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนและวิกฤตสุขภาพจิตการสร้างโอกาสให้คนในพื้นที่พัฒนาอย่างมั่นคงจึงเป็นกลไกที่ขาดไม่ได้
9: เราทำงานสร้างสรรค์โอกาสผ่านโครงการเพราะนั้นเราต้องการอาศัยโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงสำนักโขกทำงานมาเนี่ยมีหน่วยจัดการหลากหลายหน่วยจัดการมาก 2,000 โครงการต่อปีมีแต่สำนักนี้ทำเพราะนั้นการเปิดโอกาสให้ภาคีรายใหม่ทำงานมาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งเนี่ยก็มีบทเรียนเกิดขึ้นมาว่าทำยังไงให้ภาคีรายใหม่เขาทำโครงการไปสร้างการเปลี่ยนแปลงได้แต่ว่ามันไม่ต่อเนื่องโมเดลของการทำงานหน่วยจัดการเนี่ยก็เรียกว่ามาเพิ่มเป้าจากการแค่เพิ่มการเข้าถึงเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งผ่านชุดโครงการสำคัญก็คือชุดโครงการชุมชนให้อยู่มองเป้าแล้วแหละว่าทำยังไงเขาจะปูมฟักบ่มเพาะแกนนำให้เขามีขีดความสามารถที่จะสามารถไปสร้างการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในชุมชนแล้วก็นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแล้วก็พิสูจน์กันมาจนมีบทเรียนสำคัญขึ้นมาแล้วแหละว่าไอ้กลไกจากหน่วยจัดการเพื่อการเพิ่มการเข้าถึงเนี่ยมันจะสามารถเชนมาสู่กลไกของการทำงานที่พัฒนาคนสร้างความร่วมมือของกลไกชุมชนที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์สุขภาพได้
8: หนึ่งในบทพิสูจน์ที่ชัดเจนที่สุดของแนวคิดนี้อยู่ที่ชุมชนตักกศิลา1จังหวัดมหาสารคาม1ใน16กรณีศึกษาต้นแบบที่ถูกบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้จากพื้นที่ที่เคยพึ่งพาผักจากตลาดเป็นหลักวันนี้กลับกลายเป็นชุมชนที่ปลูกผักปลอดสารพิษกินเองได้ด้วยพลังของคนในชุมชนผลลัพธ์ที่น่าสนใจคือครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 47.5 สามารถปลูกผักได้เกิน5ชนิดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนและประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักจากเดิม111บาทต่อสัปดาห์ลดเหลือเพียง68บาทต่อสัปดาห์ตัวเลขเหล่านี้คือหลักฐานที่ยืนยันว่าเมื่อระบบที่ดีมาบรรจบกับพลังของคนในชุมชนการเปลี่ยนแปลงด้านสุขภาวะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปหนังสือเล่มนี้จึงไม่ใช่เพียงบันทึกความสำเร็จแต่เป็นแผนที่นำทางให้ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานนโยบายทั่วประเทศนำไปต่อยอดสร้างสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืนและลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างเป็นรูปธรรมผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่เว็บไซต์ opengrant.thaihealth.or.th นรมนอุดมพรรายงาน
10: ปิดท้ายที่สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEPเดินหน้ายกระดับ40ผลิตภัณฑ์ชุมชนพื้นที่ EEC ตอบโจทย์ตลาดไมซ์กระจายรายได้สู่เศรษฐกิจฐานรากรับฟังได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
11: ข้อข่าวเล่าประเด็น
12: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดชลบุรีระยองและฉะเชิงเทราไม่ได้จำกัดเพียงภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่ยังรวมถึงการดึงศักยภาพของเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจชุมชนให้เติบโตไปพร้อมกันนางสาวปาริชัดเสวเสรณีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซ็ตภาคกลางและภาคตะวันออกระบุว่าทีเซ็ปได้ร่วมกับสถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้ายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ภายใต้โครงการ EEC Mice Product Premium ใช้อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลไกเชื่อมโยงการพัฒนาเมืองการลงทุนและเศรษฐกิจชุมชนซึ่งการเติบโตร่วมกันเปรียบเสมือนเครื่องมือสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเป็นเครื่องมือกระจายรายได้สู่ชุมชนซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการ SME และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ EEC เข้าร่วมแล้วจำนวน40รายโดยในปี2569 TCEP ได้เตรียมรับนักเดินทางไมซ์กว่า29ล้านคนซึ่งจะสร้างรายได้ทางตรงให้ประเทศสูงกว่า 160,000 ล้านบาทและกระจายผลกระทบทางเศรษฐกิจกว่า 400,000 ล้านบาท
13: นักเดินทางไมซ์ในประเทศและต่างประเทศที่เดินทางมาอยู่ในประเทศไทย30ล้านคนในปีที่ผ่านมานะคะสร้างรายได้กว่า 200,000 ล้านบาทนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นตลาดที่สำคัญตลาดหนึ่งของเราในการดำเนินการครั้งนี้ของ TCEP นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถที่จะสร้างโอกาสให้กับทุกๆท่าน
12: นายอุดมรัตน์เชื้อสุวรรณชัยจากวิสาหกิจชุมชนธนาชาเวลเนสออร์แกนิกฟาร์มอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งได้รับการต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาดอกไม้จากโครงการ EEC Mice Product Premium และมีผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมระบุว่าเดิมทีทางกลุ่มผลิตชาดอกไม้มีงานวิจัยรองรับอยู่แล้วเมื่อเข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเป็น Mice Premium ด้วยแพคเกจจิ้งที่สามารถเป็นของขวัญของฝากและการทำสารสกัดเข้มข้นขึ้น30เท่าเพื่อให้ชงดื่มง่ายนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสในการต่อยอดกับมหาวิทยาลัยบูรพาพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อบริการบนสายการบินเพื่อช่วยบรรเทาอาการเจ็ตแล็กของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการสร้างระบบนิเวศร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์และทำให้ชาวบ้านในพื้นที่มีงานทำมีรายได
14: ้ของเราไม่ใช่โอเวอร์เคมเราทำได้จริงและรักษาได้จริงก็เลยเกิดการต่อยอดมาถึงไมซ์เอาตัวเราเนี่ยเรียกว่าแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเป็นของขวัญถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเงี้ยอยู่เราก็สามารถที่จะขยายตัวเติบโตในธุรกิจทำให้ธุรกิจเนี่ยเราแข็งแรงขึ้นประชาชนที่อยู่รอบๆเราก็จะได้มีรายได้เพิ่ม
12: ที่เสร็จยังเตรียมต่อยอดโครงการผ่านการขยายโอกาสให้ผู้ประกอบการชุมชนเชื่อมโยงไมซ์กับอัตลักษณ์ท้องถิ่นผลักดันความยั่งยืนให้เป็นมาตรฐานและสร้างความร่วมมือระยะยาวกับทุกภาคส่วน การยกระดับสินค้าชุมชนเข้าสู่อุตสาหกรรมไม้จึงเป็นการเปลี่ยนต้นทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จับต้องได้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทยอย่างแท้จริงนันทิกากิตาโลรายงาน
15: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
16: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
17: ได้เลยเช็คมา
16: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
17: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
16: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
17: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคง
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 MHzจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
5: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นหลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 นในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

ร้อมและผมก็พร้อมทันทีเหมือนกันนะครับท่านกำลังฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลาประมาณ 8:00 นถึง 9:00 นครับก็ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับชมและรับฟังได้ของวิทยุกสวทขอนแก่น 99.50 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็แฟนเพจและ Facebook ของสวทขอนแก่นรับฟังได้ทั่วโลกชมได้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ Facebook ธีรพงษ์โสดาสีอีก Facebook 1 นะครับที่ของผมที่ทำอยู่นะครับก็ฟังชมได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็ติดตามรับชมรับฟังได้ช่องทางนั้นก็แล้วกันนะครับรายการนี้ก็เป็นจิตอาสาจัดทำไม่มีผลประโยชน์ทางด้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องการที่จะให้ท่านได้รับรู้การบ้านการเมืองได้รู้เท่าทันราชการและระบบราชการรู้เท่าทันการเมืองและนักการเมืองรู้เท่าทันสื่อมวลชนทั้งสื่อเก่าสื่อใหม่แล้วก็รู้เท่าทันพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับก็ยุคข้อมูลข่าวสารเนาะอาจารย์เอื้อยครับก็ฉะนั้น information is power ใครครอบครองข้อมูลข่าวสารได้มากที่สุดคนนั้นชนะเขาบอกไว้เช่นนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลหลากหลายครับท่านก็พิจารณาดูเอาเองก็แล้วกันว่าอันไหนเชื่อถือได้ไม่เชื่อถือได้นะครับแต่ว่าผมก็พยายามที่จะอาศัยทางด้านทฤษฎีประสบการณ์วิชาการนะครับมาพูดมาคุยให้ท่านได้ฟังจากการที่ได้คลุกคลีตีมงกับสื่อมวลชนแล้วก็ได้รู้เรื่องของต่างๆนะครับมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันฉะนั้นก็ขอติดตามรับฟังก็แล้วกันครับแบ็คผู้จัดการรอฟังข่าวมิจฉาชีพตามหัวข้อข่าวที่ผมเกริ่นไว้ดร.เจริญพรคำจานก็มีคติมาบอกว่าถ้าคุณใช้ชีวิตมายาวนานพอคุณจะย่อมผิดพลาดเคยผิดพลาดซึ่งถ้าคุณเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นคุณก็จะพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นนี่ประธานาธิบดีอดีตนะครับบิลคลินตันของสหรัฐอเมริกาได้กล่าวไว้นะครับขอบคุณครับคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินก็ติดตามรับฟังคุณดวงตาฟุ้งประเสริฐก็ติดตามรับฟังอาจารย์เอื้อยบอกว่าโคราชฝนตกชุ่มฉ่ำตั้งแต่เช้าเลยค่ะว่างั้นนะครับคุณสุคนทิพย์ก็ติดตามรับฟังทั้งช่องสองช่องทางนะครับแล้วก็ท่านใดที่ต้องก็ทักทายมาได้เลยนะครับเอาละตอนนี้ผมจะวางมือจากโทรศัพท์นี้นะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็นใช้ iPad คุณประสมสุขบอกติดตามฟังจากบ้านพื้สัญญาณชัดเจนทั้งภาพและเสียงครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เราได้รับรู้เหตุบ้านการเมืองรู้ความเคลื่อนไหวอากาศจากมิตรแฟนเพลงแฟนรายการของเราที่บอกเล่า90มานะครับและผมก็บอกท่านด้วยว่าขอนแก่นเป็นยังไงคุณจันเงาะหานจริงสวัสดีชาววันจันทร์ครับท่านอธิบดีกำลังติดตามรับฟังครับขอบคุณมากครับเอาแล้วนะผมก็จะกลับมาเห็นใบหน้าผมแล้วก็เสื้อผ้าผมด้วยวันนี้ใส่ชุดเสื้อสีเหลืองนะครับผ้าพื้นเมืองลายสีเหลืองนะครับชุดนี้ก็ผมใส่ตั้งนานแล้วนะครับสมัยที่เป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดพูดง่ายๆว่า40ปีแล้วนะครับก็ยังใช้ได้เป็นเสื้อสีเหลืองของเทศบาลพูดง่ายๆเถอะนะครับสมัยนั้นที่เขารณรงค์กันให้ใส่ชุดสีเหลืองนะครับของจังหวัดขอนแก่นของเรานะครับผมก็ใส่ชุดสีเหลืองนะครับวันนี้พยายามจะขยับให้ท่านได้เห็นคุณบุญยสิทธิ์ก็ติดตามรับฟังนะครับถ้าหากว่าฟังทาง Facebook ได้ผมจะทักทายท่านได้ดีเลยนะครับวันชัยตุ้ยด้วงแชร์แล้วครับชัดเจนครับผมว่าไงนะครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็รายการนี้ก็ทำขึ้นเพื่อท่านผู้ฟังนะครับไม่มีผลประโยชน์อื่นใดแอบแฝงใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เป็นจิตอาสาทำงานผมก็กินกาแฟมาเรียบร้อยแล้วเมื่อเช้านี้นะครับก็กาแฟก็อยู่ที่นี่รวมทั้งกล้วย
แล้วก็ซาลาเปาขนมต่างๆนะครับก็นั่นก็เป็นเรื่องของเพื่อทำให้มีเรี่ยวมีแรงในการจัดเหมือนกันนะครับตอนนี้กำลังดูพาดหัวข่าวอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างที่จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังในวันนี้นะครับที่ผมเกริ่นให้ท่านได้รับฟังตั้งแต่เช้าผมตื่นมาก็ประมาณตีสี่กว่านะครับก็ตามปกติออกกำลังกายบนเตียงนอนออกกำลังกายบนเตียงนอนก็ทั้งสะโพกเอวแขนขาจากนั้นก็ลุกมาเดินบริหารขาแล้วตอนนี้นะครับทั้งเดินทั้งสควอททั้งอะไรต่างจากนั้นก็มาเดินข้างนอกอีกนะครับก็ระหว่างเดินก็พูดไปด้วยต้องจำเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือศาสนานะครับแล้วก็มาปั่นจักรยานด้วยอะไรประมาณนี้นี่ภารกิจประจำวันแต่ละวันนะครับก็ประมาณออกมาประมาณชั่วโมง30นาทีนะครับที่ผมออกกำลังกายอยู่ทุกวันนะครับโอเควันนี้ก็กรุงเทพก็น้ำท่วมหนักนะครับบ้านเราก็น้ำท่วมหนักสอสอส้มนะครับทั้งหมดในกรุงเทพนะครับ33คนนะครับที่เลือกเข้าไปนะครับผู้ช่วยอีก264คนครับเราก็ยังไม่เห็นว่าเขาออกมาช่วยชาวบ้านที่น้ำท่วมได้อย่างไรคำว่าช่วยในที่นี้ก็คือมันจะต้องมีภาพนะครับถึงแม้ว่าไม่มีเงินก็ตามภาพที่เขาชอบแชร์กันนักหนาภาพว่าออกไปช่วยนั่นออกไปช่วยนี่แต่มันไม่มีเลยผมพยายามดูนะสอสอส้มที่บอกว่าชาวกรุงเทพเลือก33คนนะครับก็สสกรุงเทพก็ประมาณ35คนมั้งนะครับเป็นสสพรรคส้ม33คนน้ำท่วมก็หายกลิบไปเลยนะครับไม่เห็นอะไรเลยคราวๆนะครับอันนี้ก็พูดให้ท่านฟังกันหัวข้อข่าววันนี้ครับหมดเวลาแล้วแต่งานยังไม่เสร็จครับบึงแก่นนครขอนแก่น64ล้านกว่าบาทหลัง5กันยายนมาแล้วใครกำลังบริหารสัญญานี้อย่างไรนี่เป็นข่าวแรกนะครับข่าวที่2ก็โครงการก่อสร้างถนนตัดใหม่ทางเลี่ยงเมืองชุมแพด้านใต้นะครับมาก็เป็น4ช่องจราจรกิโลเมตรที่465ถึง476 15กิโลเมตรครับมาโผล่ที่บ้านชัย2มั้งเท่าที่ผมทราบนะครับก็ผมก็ไปบ้างนะครับที่ชุมแพนะครับก็มีถนนเลี่ยงเมืองแล้วนะครับก็เขากำลังทำอยู่เพื่อความเจริญของบ้านของเมืองข่าวต่อมาครับคนขอนแก่นไม่ทนกับการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสของผู้อำนวยการสำนักช่างเทศบาลนครขอนแก่นอ้าวเทศบาลนครขอนแก่นนี่ประชาชนเขาร้องเรียนมานะครับผมเห็นว่าน่าสนใจมีผลกระทบต่อคนเป็นจำนวนมากบอกว่าการจัดซื้อจัดจ้างค่าจ้างเหมาซ่อมต่างๆของสำนักช่างเทศบาลนครขอนแก่นครับมันก็เป็นแบบนี้แหละครับข้าราชการนะครับไม่ว่าการเมืองข้าราชการประจำเข้าไปตำแหน่งหน้าที่แทนที่จะสามารถมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้แต่ก็คอยไปจ้องงบประมาณคอยไปที่จะเอาส่วนแบ่งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของระบบบ้านเราเมื่อไรมันจะหายไปครับท่านผู้ฟังครับผมเคยเห็นตั้งแต่เด็กๆเลยนะจนขณะนี้72 73ปีแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับนี่คือข้าราชการการเมืองของไทยเรามันมีแบบนี้ข่าวต่อไปครับรัฐบาลติดตามน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดปป.ก็เผยยังมีสถานการณ์อีก21จังหวัดกระทบกว่า 84,000 คนด้านเจเศษครับกำชับ

นะครับรัฐบาลสมัยยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั่นแหละนะครับโอ้เขาใช้จ่ายงบประมาณแบบชนิดที่เรียกว่าจ่ายไปเลยจ่ายไปเลยไม่ต้องประมูลไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าเป็นน้ำท่วมนะครับเร่งด่วนก็ดีนะครับแต่ว่าการทุจริตคอร์รัปชันมีเยอะครับในช่วงนั้นเยอะจริงๆครับผมเห็นเลยเอายกตัวอย่างที่ผมรับผิดชอบนะครับการผลิตสารคดีโทรทัศน์วิทยุเนี่ยของพวกเราก็ออกไปผลิตฟรีนะครับแต่ว่ารัฐบาลช่วงนั้นก็โอ้ยผลิตตอนนึงก็ 50,000 บาทครับนี่แบบนี้นะครับที่ผมเห็นนะแล้วก็ป้ายโฆษณาป้ายอะไรต่างๆเยอะประชาสัมพันธ์นี่เฉพาะที่ผมเห็นนะตอนนั้นผมก็เป็นอธิบดีพอดีนะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่เล่าให้ฟังเขาสามารถใช้จ่ายเงินได้อย่างทันทีเลยในช่วงน้ำท่วมนะครับอันนี้ก็พวกเราถ้าหากว่าจ่ายด้วยความบริสุทธิ์จ่ายด้วยความกระทันหันนั้นก็ดีครับแต่ว่ามันมีทุจริตคอร์รัปชันจากข้าราชการประจำข้าราชการการเมืองเยอะครับยิ่งตอนนี้ก็อีกเหมือนกันละจะน้ำท่วมอีกแล้วก็พี่น้องดูนะครับว่าเขาจะช่วยกันอย่างไรนะครับมาตรการต่างๆนั้นท่านดร.อดิศรบอกว่าท่านอธิบดีดูหนุ่มนะครับร่างกายแข็งแรงก็ขอบคุณมากครับก็ยังพูดติดๆกันบ้างนะครับขอบคุณครับท่านส.ส.คุณภาพของขวัญกันของเรายังจนเหมือนเดิมคุณอดิศรเพียงเกียรติเป็นรัฐมนตรีมาหลายกระทรวงเลยนะวิทยาอากรตนติดตามรับฟังว่าไงนะครับคุณวันชัยตุ้ยด้วงเหมือนคุณวิกรคมดิษฐ์เล่าผ่านทางสวทกรุงเทพว่าวันนั้นพ่อมันโกงแล้วลูกก็โกงตามอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันก็เราเลือกประชาชนเลือกนี่แหละก็เห็นแก่เงินนี่แหละครับเห็นแก่เงินนะครับหรือเปล่านะครับอย่าปฏิเสธนะว่าไม่ใช่มีครับศักชัยสุคนชาติติดตามรับฟังคุณยายนิ้งน่องสวัสดีวันจันทร์ที่สดใสว่างั้นนะครับก็ต่อมาก็คุณวันชัยนะครับดร.อดิศรคุณศักชัยสุคนชาตินะครับที่ติดตามรับฟังมาคุณวันชัยจ่ายค่าเสื้อแล้วครับซื้อผ่านพี่หวีว่างั้นนะครับขอบคุณมากครับสมเด็จพรมทาชัดเจนทั้ง Facebook และ FM ครับบ้านหนองกรุงศิลาเช้านี้ฟ้าหลัวมีระอองฝนครับว่างั้นก็ท่านที่ติดตามก็ทักทายมาก็แล้วกันนะครับก็เสื้อนะครับท่านขอบคุณนะครับเรามีหลายขนาดนะครับเดี๋ยววันหลังผมก็จะใส่แล้วบอกให้ดูอีกทีหนึ่งเสื้อสวยครับคุณภาพไม่ใช่เสื้อโหลนะครับเป็นเสื้ออย่างดีแล้วแล้วก็เราก็นำมาจำหน่ายให้ท่านเป็นตราของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นภาพที่กลางๆนะครับน้องๆก็ทำนะครับให้ผมที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนำเงินที่ได้นี้ไปมอบเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายในชมรมของอดีตข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ของเราซึ่งก็อยู่ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นนะครับก็รับประกันได้นะครับไม่มีทุจริตคอร์รัปชันใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนท่านอยากจะซื้อก็ติดต่อมานะครับที่ผมก็ได้0817024751นะครับตัวละ289บาทค่าส่งก็30บาทมั้งวันก่อนผมก็ไปส่งให้คุณชัดเฉลิมแต่ว่าเป็นเสื้อส่วนตัวของผมนะครับเป็นเสื้อที่สีเหลืองก็ของในหลวงของเราเนี่ยครับเดี๋ยววันหลังก็จะใส่ให้ดูคุณสุวิทย์รับซ้ายสวัสดีวันจันทร์ฝนตก2วันวันละ 2-3 ครั้งแต่น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ยังไม่เต็มโอ้หิงนานครับเขื่อนอุบลรัตน์นะครับตอนนี้เขาก็พยายามเก็บน้ำไว้แล้วนะครับบอกว่าช่วงเช้ามีแดดบ้างนิดๆแต่ท้องฟ้ายังมีเมฆครับอำเภอเมืองสูงน้ำพองอะไรประมาณนี้นะครับวิภาวันคุณเล็กสวยเสมอนี่ครับอิ่มเสมอครับตักถ่ายมาคุณนันทนาอินลีคุณนันทนาอินลีนี่อยู่ภาคเหนือใช่ไหมเนี่ยถ้าผมจะไม่ผิดนะเป็นประชาสัมพันธ์จังหวัดใช่ไหมทางภาคเหนือเดี๋ยวนี้มันย้ายกันเยอะครับผมก็เลยจำไม่ได้แล้วก็รุ่นใหม่ๆก็มี

เยอะเมื่อวานนี้ผมก็ไปเลี้ยงส่งน้องแสดงความยินดีกับน้องสาวประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจะย้ายเดินทางไปรับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต3ที่เชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นเขตที่ใหญ่อีกเขตหนึ่งของภาคเหนือนะครับก็น้องสาวก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาคือตอนเขาอยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดนี่เขาเป็นหัวหน้าของผู้แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศ75-76จังหวัดเลยนะครับก็ยิ้มแย้มแจ่มใสดีนะครับทำงานก็ดีนะครับก็ได้รับมอบหมายจากกรมประชาสัมพันธ์ให้เป็นผู้อำนวยการที่เชียงใหม่นะครับก็ไม่แน่ว่าจะกลับมาที่ขอนแก่นได้หรือไม่นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณสมนึกอินหามาติดตามรับฟังนันทนาอินลีสวัสดีวันจันทร์เจ้านี่แสดงว่าทางภาคเหนือแล้วประภาดาบัวนาคสวัสดีค่ะอาจารย์คุณวิภาวันสวัสดีค่ะท่านพี่อำนาจชนะวงศ์อ่ะดร.อำนาจติดตามทุกครั้งที่มีโอกาสชอบสรุปข่าวครับเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้อ่านหนังสือพิมพ์ครับผมก็ไม่เคยอ่านไม่เคยซื้อหนังสือพิมพ์เลยนะข่าวมันเยอะนะครับฉะนั้นผมก็จะมาสรุปให้ฟังเอาเมื่อกี้สรุปถึงไหนแล้วนะครับข่าวที่ให้ท่านได้ฟังกันที่จะวันนี้นะครับพยายามเอาใกล้ไกลข่าวกีฬาข่าวอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับผมก็เห็นว่ามีคุณค่าของข่าวมีองค์ประกอบของข่าวประมาณนี้นะครับก็นำมาเสนอให้ท่านได้ฟังนะครับข่าวต่อไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีกำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ยกระดับเฝ้าระวังให้แจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยประชาชนก่อน

น้ำท่วมหลังน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมอะไรต่างๆเหล่านี้แหละนะครับคำย่อของรัฐมนตรีว่าการนี่รอมอวอนะครับรอมอวอรัฐมนตรีว่าการถ้ารัฐมนตรีช่วยว่าการรอมอชอถ้าเป็นความรู้ให้ท่านได้ฟังไปด้วยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของต่อมาครับกัญชาครับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22ที่ผ่านอย่างเป็นทางการและเปลี่ยนผ่านกลับสู่การควบคุมอย่างเข้มงวดในฐานะพืชเพื่อการแพทย์เท่านั้นทางเลี่ยงเมืองก็ยังมีขายอยู่นะนะครับเวลาผมไปสนามบินผมก็ไปทางเลี่ยงเมืองก็มีเขียนอยู่ข้างทางนี่แหละใบเป็นไงนะครับจากแต่ก่อนกระท่อมตอนนี้เป็นใบเลยนะจากที่คำแรกสมัยใหม่ๆก็ใบกระท่อมต่อมาก็เหลือกระท่อมต่อมาก็เหลือใบตอนนี้เป็นใบอยู่นะเอาตำรวจว่ายังไงครับมันถูกกฎหมายไหมใช่ไหมคุณวิภาวันคุณวุฒิวงศ์ดินยองอบจใครได้ครับโอ้เขารู้กันแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปอีกทีหนึ่งตอนท้ายๆผมก็ดูข่าวนะครับตอนท้ายๆอยู่แล้วนะครับมาดูเรื่องมุกปัจจุบันที่มิจฉาชีพนิยมใช้หลอกลวงซึ่งปรับเปลี่ยนทุกเวลาครับนี่เป็นหัวข้อข่าวอยู่นะครับนี่ข่าวต่อมาครับเทพบิวภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทอง100เมตรเอเชียนเกมสถิติใหม่ 9.90 แล้วก็200เมตรก็สถิติ 19.90 ประมาณนี้นะครับก็แล้วก็สรุปกีฬาสำคัญที่น่าสนใจพร้อมเหรียญรางวัลล่าสุดนะครับเขมรได้กี่เหรียญนี่หายเงียบไปเลยบางคนที่ผมดูนะครับเขาสรุปมาแค่ถึง10อันดับวันนี้จะสรุปทั้งหมดเลยนะสีเสือเขมรร้อนตัวตีข่าวแก้พรมสีหศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศและรองนายกของเราเขมรบอกว่าขอใครระบุว่าให้ขอโทษที่เอาภาพไทยไปเคลมบนเวทีนางงามโดยเขมรอ้างว่าแค่ผิดพลาดเล็กน้อยวิงวอนไทยอย่านำเรื่องไปประจานเขมรบนเวทีอังก้า81เลยว่างั้นเออเนาะชอบเคลมนะครับเขมรนี่ครับข่าวต่อมาประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสับกัมพูชาเละไม่ไว้หน้าใครเผยสาเหตุที่รัสเซียไม่ช่วยเหลือเขมรนะครับและที่มีวงเล็บล่าสุดข่าวที่13ครับและ14คือผมมาดูตอน 4:00 น. 5:00 น. นะครับปกติถ้าล่าสุดผมก็จะบอกแล้วก็เอามาล่าสุดไว้เลยนะครับล่าสุดผลการเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นคงศักดิ์ 400,000 กว่าคะแนนครับชนะได้รับการเลือกตั้งนะครับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะส่วนผู้ที่ได้อันดับ2ก็วัฒนาช่างเราได้ 240,000 ประมาณนี้อันนั้นก็ประมาณ 400,000 กว่านะครับมาสรุปเหรียญรางวัลกีฬาเอเชียนเกมรวมทุกประเทศและกลุ่มอาเซียนและไทยที่ได้รับล่าสุดนี่ก็เป็นข่าวที่ผมนำมานำเสนอให้ท่านในวันนี้นะครับได้ฟังกันคุณตานิกาตุ้มสวัสดีค่ะอากาศดีเย็นสบายใช่ครับวันนี้อากาศดีเย็นสบายครับวิภาวันอิ่มเสมอโออนุภาพสาดาติดตามรับฟังครับวันนี้ฟ้าน่าจะเปิดน่าจะไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวผมจะดูอากาศบอกให้นะครับมิตรชัยปุณริบูลสบายดีครับอาจารย์สวัสดีครับเ มื่อวานผมไปเลือกตั้งที่บ้านนวลม่วงวัดนะครับวัดชัยศรีบ้านนวลม่วงก็เจอคุณประเดชนะครับคุณประเดชก็ทองสอดแสงปลัดอำเภอเมืองนะครับก็ไปเลือกตั้งด้วยนะชาติสิทธิ์ตามประชาธิปไตยอาจารย์บรสินพันนานิคมเช้าตรู่24องศาฝนไม่ตกแดดจัดตั้งแต่เช้าเฟซบุ๊กภาพและเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับคุณวุฒิวงศ์ลินยองโอเคก็ถามมาอบจ.วิเชียรตอฤทธิ์สวัสดีครับเอานั่นก็ที่ผมพาดหัวข่าวนะบางทีก็จะได้แต่ภาพหัวพาดหัวข่าวนี่แหละเพราะข่าวเยอะครับ 8:26 นาทีครับขณะนี้คุณทิพวรรณชาวไร่นาคสวัสดีค่ะวันจันทร์ดูจากโทรศัพท์เฟซบุ๊กชัดเจนค่ะจากแจ็คคาเฟ่สาวัตถีใช่ไหมเนี่ยแจ็คคาเฟ่ครับโอเคนะขอบคุณมากครับจำได้
โอเคนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อวานนี้ผมก็พาญาติญาติไปเลยเลี้ยงส่งคุณสุขสิริแก้วคำไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เชียงใหม่ที่ห้องอาหารซินเจ้าครับซินเจ้าห้องอาหารเวียดนามครับบุฟเฟ่หัวละ189บาททางไปบ้านนวลม่วงนี่แหละบางคนก็ถามอยู่ที่ไหนอาหารเยอะครับกินไม่พอแล้วทั้งของหวานของคาวผลไม้รากไม้กระปงกาแฟนะครับหัวละ189บาทกินได้ก็2ชั่วโมงใช้สิทธิ์ของไทยพลัสด้วยนะครับได้นะครับประมาณนี้อ่ะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบเรื่องของโปรแกรมแข่งขันนะครับวันนี้วันที่28ไฮไลท์ก็ดูกรีธาวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายดิวพุทธิพลบุญสอนนำทีมไต้ฝุ่นลงลุ้นเหรียญทองแล้วก็แบดมินตันวิวกุลวุฒิวิทิตสารลงแข่งขันในรอบรองชนะเลิศตัดเชือกนะครับช่องถ่ายทอดของทีวีนะครับก็ท่านดูกดปุ่มไปเรื่อยๆละทีสปอร์ต7ไทยรัฐทีวีช่อง32และ PPTV HD ช่อง36 MCOT HD ช่อง9นะครับแล้วก็ช่องวัน31รวมทั้งแอปพลิเคชัน AIS Play ที่ถ่ายทอดสดเต็มอิ่มทุกสนามครับก็หลายช่องทางที่ท่านจะติดตามไม่ต้องไปไหนละนะครับผมก็ถ้าไม่ไปไหนก็จะดูที่ทีวีนี่แหละเป็นประจำนะนั่นก็เป็นเรื่องที่ช่วยบ่ายนะครับก็จะแข่งกรีธาตอนเย็นกลางคืนอะไรประมาณนี้มาลุ้นกันนะครับท่านผู้ฟังครับยิงเมื่อวานนี้ผมก็ดูวอลเลย์บอลชายนะครับไทยเรากับอินโดนีเซียมั้งโอ้5เซตนะครับถ้าหากว่าท่านดูเซตที่5เนี่ยเกม15เนี่ยต่อไปจนถึง20นู่นน่ะผมว่ามันเสมอกันไปเรื่อยๆใครชนะใครพลาดก็แพ้ไปเลยนะครับไทยเราสุดท้ายก็ชนะอินโดนีเซียไปนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของกีฬามีแพ้มีชนะรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเสียปักตะกร้อก็น่าดูนะครับรวมทั้งกีฬาแชร์บอลผมก็ดูเยอะวิ่งกรีธาว่ายน้ำยกน้ำหนักแชร์บอลต่างๆเหล่านี้ด้วยนะโอเคท่านผู้ฟังครับ8นาฬิกา29นาทีครับข่าวเรื่องของบึงแก่นนครครับงบประมาณ64กว่าล้านบาทตอนนี้หมดสัญญาที่ก่อสร้างแล้ววันที่5กันยายนนะครับโครงการนี้ก็ปรากฏว่ายังไม่แล้วเสร็จนะครับกลุ่มตัวแทนประชาชนก็ได้ยื่นหนังสือถึงนายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่นว่าบริหารสัญญานี้อย่างไรนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนายกเทศมนตรีว่าความล่าช้าส่วนหนึ่งมาจากขั้นตอนการเคลื่อนย้ายต้นไม้ซึ่งต้องประสานกรมป่าไม้และระบุว่าผู้รับจ้างจะต้องถูกปรับตามสัญญาหากก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามกำหนดเพราะงั้นผู้รับจ้างเบิกเงินยังไม่ถึง10ล้านจากสัญญา64ล้านแต่ระบุว่ามูลค่างานที่ทำไปจริงมากกว่ายอดที่เบิกบอกว่าเทศบาลได้เปรียบมั้งนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องดูกันต่อไปนะครับตัวเลขเบิกไม่ถึง10ล้านแต่ยังไม่ตอบว่างานไปถึงไหนแล้วนะครับโครงการ64ล้านนี่เป็นสิ่งที่ทำไปเท่าไหร่ตรวจรับไปเท่าไหร่จ่ายไปเท่าไหร่ปรับไปเท่าไหร่และจะเสร็จเมื่อไหร่นี่สำคัญงานช้าเพราะต้นไม้ว่างั้นนะครับเขาก็จะต้องรู้สิว่ามีปัญหาอะไรเผื่อเวลาไว้นะครับจะต้องรู้ว่าต้องทำอะไรยังไงใช่ไหมครับคุณจีดาภาแก่นนาคำสวัสดีท่านสิบดีติดตามนะคะขอแสดงความยินดีกับเขตทรงสิริด้วยนะคะครับขอบคุณมากครับคุณรำภาวดีชัยสงติดตามรับฟังขอบคุณมากครับเฟซบุ๊กภาพเสียงชัดเจนขอบคุณมากโอเคนะครับเทศบาลต่อไปครับถนนตัดใหม่เลี่ยงเมืองชุมแพด้านใต้มาออกบ้านชัยสอนี่ครับอ้อมเมือง4เลน4ช่องจราจรนะครับก็เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องติดตามอยู่ต่อไปนี่เขาสร้างรอบเมืองชุมแพเลยนะชุมแพเป็นเมืองใหญ่ครับเป็นอันดับ2ของอำเภอ
รองจากปากช่องมั้งในภาคอีสานนี่ครับที่ใหญ่ผมดูการจัดอันดับของเขาแล้วก็สร้างจากนู่นครับกิโลเมตร465ทับบวก900มาหนองจิกมาหนองบัวนะครับไปออกนู่นครับทางบ้านชัยสอเอาก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนี่ก็ขอแสดงความยินดีกับดร.คมสันชุมอภัยก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับก็เอาเมื่อมีโอกาสแล้วจงทำความดีนะผมได้ข่าวว่าผู้อำนวยการบางคนเสียเงินเสียทองย้ายแล้วก็มารีดเงินรีดทองจากผู้ปกครองนักเรียนในช่วงเปิดเทอมรับทรัพย์เยอะนะครับเอาเงินแทบไม่ทันละทั้งผัวทั้งเมียบางคนนะที่เป็นครูโรงเรียนเดียวกันเนี่ยครับปิดห้องเลยทันทีแต่นี่คุณดำภาวดีคุณติ๋มบอกว่าเช้านี้ท้องฟ้าเปิดนะคะเห็นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นโอเคนะครับเอาเป็นเรื่องที่นะครับพวกเราต้องติดตามการทุจริตคอร์รัปชันนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านร้องเรียนนี่แหละท่านปลัดเทศบาลนครขอนแก่นท่านนายกเทศบาลนครขอนแก่นก็ผอ.กองช่างนะครับเป็นคนที่ไหนไม่โปร่งใสว่างั้นฉะนั้นประชาชนขอติดตามการทำงานเพราะว่าพฤติการเข้าข่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสหรือการแข่งขันเวลาคือพูดง่ายๆว่าสมมุติเขาบอกว่าถ้าเกิน 5,000 บาทจะต้องมีการประมูลแต่นี่เขาเอาเป็น 4,900 กว่าบาทนี่คือหลีกเลี่ยงการตรวจสอบประมาณนี้นะครับที่เข้าข่ายแบ่งซื้อแบ่งจ้างนี่แหละเอกสารสำคัญขาดหายไม่มีใบแผนการดำเนินงานไม่มีใบเบิกพัสดุไม่มีทะเบียนคุมวัสดุไม่มีรายงานการนำไปใช้งานจริงที่สอดคล้องกับจำนวนพัสดุคุณง่ายว่าไปซื้อพัสดุนะครับแต่ไม่ได้ซื้อให้ร้านออกบินให้ประมาณนี้มั้งเบิกจ่ายทิปอีกนะครับตัดต้นคูณบนถนนเทพารักษ์ตำบลในเมือง70ต้นต้นละ500บาททั้งที่ในพื้นที่จริงเนี่ยไม่มีต้นคูณจำนวนมากขนาดนั้นและไม่เคยมีร่องรอยการตัดแต่งใดๆว่างั้นฉะนั้นนี่เขาร้องเรียนมานะคนขอนแก่นไม่ทนกับการบริหารงานของผู้อำนวยการสำนักช่างว่างั้นไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ตอบคำถามไม่ได้ของสภาทำให้ขอนแก่นเสียโอกาสนะครับก็ขอเรียกร้องชาวขอนแก่นย้ายไปไหนดีล่ะมันก็ต้องสอบสวนให้มีความผิดสิย้ายก็ไปโกงที่อื่นอีกนี่ครับระบบของบ้านเราเนาะมันเป็นแบบนี้เอ้าก็ว่ากันไปเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเทศบาลนครขอนแก่นนะนครขอนแก่นนะเทศบาลนะท่านนายกประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับท่านรู้ไหมนะครับหรือรู้เอาหูไปนาเอาตาไปไร่มาตรา157นะคุณฉัตรเฉลิมหัตถกรรมเมืองเลยฟ้าคลุ้มฝนโปรยอากาศเย็นดี25องศาเหมือนจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วสัญญาณชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับนี่ก็พูดถึงเรื่องอากาศมาเดี๋ยวผมยังไม่พูดถึงเรื่องอากาศเลยนั่นเองเดี๋ยวตอนท้ายก็แล้วกันเนาะนี่ก็ข่าวปลอมนะครับเรื่องของเกือบจะโดนมิจฉาชีพหลอกว่ากันนะครับสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชันเหมือนที่หลายๆคนทำปรากฏว่าพอสั่งซื้อแล้วกดสั่งอาหารไปมีโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่คุ้นเคยโผล่มาหาทั้งที่เพิ่งสั่งอาหารไปจึงคิดว่าน่าจะเป็นทางร้านโทรมาเลยกดรับสายทางปลายสายก็แนะนำตัวว่าโทรมาจากร้านอาหารที่เราสั่งและแจ้งว่าอาหารบางรายการที่สั่งไปวัตถุดิบหมดไม่สามารถทำได้จึงขอเลขบัญชีธนาคารเพื่อโอนเงินคืนให้แน่อยากจะรู้เบอร์ธนาคารแล้วนะครับมีมิจฉาชีพหลอกแล้วนะตัวนี้เนาะตอนแรกก็ฟังอยู่ค่ะแต่รู้สึกแปลกใจเพราะที่ผ่านมาสินค้าหรือบริการพวกอาหารไม่มีทางแอปก็จะเป็นผู้ดำเนินการคืนให้ลูกค้าเองไม่ใช่ร้านค้าโอนตรงเข้าบัญชีเลยจึงตอบไปว่าไม่เป็นไรค่ะถ้ามีเมนูอื่นราคาใกล้เคียงกันก็เปลี่ยนให้ได้เลยค่ะนะครับแต่ปลายสายยังขยันขยอว่าให้คืนเงินดีกว่าครับก็ยิ่งทำให้รู้สึกผิดสังเกตว่าขยันขยอนะครับให้เราทำว่างั้นนะครับ
จะคืนเงินให้เราสุดท้ายขอเลขบัญชีด้วยฉะนั้นก็ไปหาทางร้านโดยตรงเลยจึงทราบว่ามิจฉาชีพมันมีวิธีการที่จะหลอกลวงเราแบบนี้พี่น้องโปรดทราบและระวังไว้นะครับอย่าให้เลขบัญชีอย่าให้ที่จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะมันเอาทุกวิธีการแล้วเดี๋ยวนี้นะปัจจุบันมุกที่มิจฉาชีพนิยมใช้เช่นอ้างว่ามีคนนำข้อมูลบัตรประชาชนของเราไปเปิดบัญชีรับเงินโอนเงินผิดกฎหมายให้เราโอนเงินกลับไปเพื่อตรวจสอบอันนี้ไม่มีนะครับมันขู่มานะครับบางคนก็กลัวนะครับอ้างว่ามีคนนำข้อมูลบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปเปิดบัญชีรับโอนเงินผิดกฎหมายบางทีก็อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐพวกไฟฟ้าประปาหรือขนส่งบางทีก็อ้างว่ามีพัสดุหรือสินค้าตกค้างแล้วก็บอกให้ส่งลิงก์ให้กดเพื่อยืนยันตัวตนหรือแก้ไขข้อมูลสถานการณ์เหล่านี้นะครับหากเจอขอให้ตั้งสติอย่ารีบเชื่ออย่าให้ข้อมูลส่วนตัวอย่าให้เลขบัญชีรหัส OTP หรือกดลิงก์ที่ส่งมาโดยเด็ดขาดนะครับหน่วยงานราชการธนาคารหรือผู้ให้บริการจะต้องมีช่องทางดำเนินการอยู่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ฝากไว้สำหรับทุกท่านนะครับนะนี่เป็นเรื่องที่นำมาเล่ามาสู่กันฟังนะครับเรื่องของมิจฉาชีพ 8:38 รัฐบาลติดตามน้ำท่วมใกล้ชิดตอนนี้ก็สั่งปิดโรงเรียนสถานที่ราชการในวันนี้กับวันพรุ่งนี้นะ28กับ29ในกรุงเทพและปริมณฑลนะก็ปิดนะท่านที่จะติดต่อกับกรุงเทพตอนนี้ก็ปิดนะปริมณฑลคอฟเวอร์แอเรียก็มีนนทบุรีสมุทรปราการนะครับและที่ไหนอีกล่ะ3จังหวัดปทุมธานีครับนี่ก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมหนักพอสมควรแต่ยังไม่หนักเท่าปี54นะแต่หนักเยอะนะครับหนักเยอะเอาอยู่ว่าท่านรัฐมนตรีก็บอกเอาอยู่ก็คิดถึงใครครับเมื่อพูดถึงเอาอยู่แล้วยิ่งรักครับสมัยนั้นเธอก็บอกว่าเอาอยู่สุดท้ายก็เอาไม่อยู่สุดท้ายก็ตอนนี้หนีไปแล้วนะดร.วิวสั่งเสื้อ L 3ตัว XL 2ตัวของดร.คิงจองเสื้อเพื่อสมาชิกชมรมเสียงชุมชนคนอีสานประสานเจวีครับว่างั้นครับโอเคนะสั่งมาได้เรื่อยๆนะเสื้อนะเดี๋ยวผมจะต้องเอาตัวอย่างเสื้อมาแล้วละวันหลังเนาะมาพูดให้ท่านฟังถึงแม้ผมจะใส่เสื้ออื่นแต่ก็เอาเสื้อตัวอย่างมาเป็นการประชาสัมพันธ์เสื้อนะครับได้บุญด้วยนะครับได้ใส่เสื้อดีๆ ด้วยไม่ใช่เสื้อโหลนะครับเสื้อนี้เดี๋ยววันหลังผมก็จะใส่มาหรือไม่ใส่ก็เอามาโชว์ด้วยนะครับคุณสุรศักดิ์นาคประการติดตามทุกวันเสียงชัดเจนเสื้อเหลืองสดใสรอครับท่านวันนี้วันจันทร์ก็ใส่เสื้อสีเหลืองครับเข้ากับบรรยากาศคุณชัดเฉลิมผมก็ส่งเสื้อสีเหลืองของในหลวงรัชกาลที่9ไปมอบให้นะครับเป็นเสื้อคุณภาพดีนะครับเป็นเสื้อคุณภาพดีคุณชัดเฉลิมก็ส่งเสื้อมาให้ผมใส่นะครับสวยเขาบอกหลายคนที่เห็นผมใส่แล้วก็บอกเป็นวัยรุ่นดีว่างั้นเออน้อยดีครับเสื้อคุณภาพที่คุณชัดเฉลิมส่งมาให้8:41ครับท่านผู้ฟังครับท่านกำลังฟังรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการสดๆเพื่อท่านเลยนะครับโอเคนะตอนนี้ก็พยายามที่จะหาข่าวที่เป็นปัจจุบันให้ท่านได้ดูนะครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับผมก็พยายามที่จะให้นะครับข่าวต่างๆเป็นปัจจุบันฉะนั้นก็ในระหว่างที่ผมพูดช้าๆนี่ก็กำลังหาข่าวอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับน้ำท่วมนะครับรัฐบาลติดตามใกล้ชิดรัฐมนตรีช่วยประกันสุมาไทยคุณเจเศษไทยเศษก็กำชับปป.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์น้ำทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องฝนตกอย่างต่อเนื่องพร้อมกับจัดให้เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลพร้อมสนับสนุนว่างั้นนะครับตอนที่นายกไม่อยู่นะพอนายกกลับมาจากอังกฤษแล้วก็แถลงสาเหตุที่น้ำท่วมกรุงเทพและภาคกลางเกิดจากฝนและก็ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตัดสินใจแก้ปัญหาเต็มที่แล้วก็เพิ่มวงเงินจังหวัดสั่งเร่งเยียวยาฟื้นฟูทันทีชมครม.วันพรุ่งนี้
นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่แน่ใจว่ากรมประชาสัมพันธ์จะมีใครบินมาเป็นอธิบดีไหมเพราะตอนนี้นะครับพอหลังจากวันที่1ตุลาคมแล้วก็วันที่1ตุลาคมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไม่มีรองอธิบดีไม่มีทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะครับรอง3คนไม่มีครับเกษียณและเสียชีวิตไปนะครับอธิบดีก็เกษียณแล้วนะครับเอานั่นก็เป็นเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเรื่องของน้ำท่วมนะครับท่านก็สั่งการให้แก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับร่วมกับผู้ว่าทั่วประเทศเลยนะครับป้องกันเต็มที่พอๆก็ให้เต็มที่เหมือนกันสถานที่พักอาศัยสถานที่พักพิงอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคอำนวยความสะดวกต่างๆอย่าลืมถ่ายรูปไว้นะท่านที่ประสบภัยน้ำท่วมถ่ายรูปไว้เวลาเราประสบภัยต่างๆน้ำท่วมที่ไหนถึงไหนเดือดร้อนยังไงถ่ายรูปไว้และเมื่อเขาจะมาช่วยเหลือเขาก็จะดูว่าเราเสียหายมากน้อยเท่าไหร่รถเท่าไหร่รถยนต์เท่าไหร่บ้านเท่าไหร่ตู้เตียงเสียหายเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ผมสรุปให้ฟังก็แล้วกันเนาะทางด้านการประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีก็กำชับกรมประชาสัมพันธ์ให้ยกระดับเฝ้าระวังแจ้งเตือนเชื่อมข้อมูลช่วยเหลือประชาชนทั้งก่อนน้ำท่วมระหว่างน้ำท่วมและก่อนหลังน้ำท่วมเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนสายด่วนนิรภัย1784หรือที่ LINE ปอพอรับแจ้งเหตุ1784นะครับที่ @1784ddpn ผมก็เคยมีประสบการณ์จากน้ำท่วมผมตั้งศูนย์อำนวยการทั้งที่แรงงานเอ้ยทั้งที่ดอนเมืองทั้งที่กระทรวงพลังงานนะครับสมัยช่วงที่ผมเป็นอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปี2554นะครับนี่ผมอยู่ตลอดเลยนะตลอดจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับทำจริงๆเลยจนอธิบดีปลัดกระทรวงรัฐมนตรีหลายคนบอกว่าอธิบดีทำไมไม่เปลี่ยนคนอื่นมามั่งผมทำตั้งแต่9โมงน้ำท่วมนั้นนี่ลุยน้ำไปช่วยจนถึง4ทุ่ม5ทุ่มปิดศูนย์นั่นแหละเขาก็ถามว่าทำไมไม่มอบให้คนรองอื่นมาช่วยทำไมผมมาคนเดียวนะครับผมก็บอกว่าขอให้ผมได้ทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดนี่ผมพูดจริงๆนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าถ้าหากมอบให้รองอธิบดีมันก็ไม่พ้นอธิบดีอยู่ดีนะครับฉะนั้นสู้อธิบดีมาอยู่บัญชาการเหตุการณ์ประชาสัมพันธ์เองดีกว่าที่ผมถึงเห็นหลายอย่างนะครับที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์นี่แหละเยอะเลยนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่านะครับเราก็ได้รู้ทุกขั้นตอนของการดำเนินงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกฝ่ายการเมืองมาไม่มีการจัดซื้อไม่มีการจัดจ้างใดๆจ่ายโป๊ะโป๊ะโป๊ะไปเลยประมาณนี้โดยอ้างว่าก็เผื่อน้ำท่วมนะครับฉะนั้นในช่วงนั้นสมัยของยิ่งลักษณ์นะก็โกงทุจริตคอร์รัปชันเยอะนะครับเนาะก็เป็นเรื่องที่เราข้าราชการประจำก็ได้แต่นั่งทำตาปริบๆอยู่เห็นเขาโกงกินนะครับพอผมเนี่ยครับเกษียณมาแล้วจึงมาพูดให้ท่านได้ฟังถึงเรื่องราวต่างๆที่ผมพอพูดได้นะครับพอพูดได้นะนี่ก็เป็นเรื่องที่น้ำท่วมขอให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกครั้งนะครับทุกคนด้วยเรื่องของกัญชาครับตอนนี้พระราชบัญญัติควบคุมกัญชาฉบับใหม่ก็ตอนนี้ก็มีผลแล้วนะครับซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยาที่ผ่านมานะครับเป็นการรูดม่านปิด

วิทย์นะครับผมรับไม่ได้นะครับโทรศัพท์ขอบคุณอาจารย์โคสิตออกกำลังกายทุกเช้าทุกเย็นเลยในหมู่บ้านนี่ครับโอเคครับเรื่องกัญชานะครับปิดฉากแล้วนะแต่ว่ามันก็ยังมีอยู่นะครับมีคนได้ประโยชน์ไปเยอะนะครับตั้งแต่นโยบายหาเสียงของพรรคภูมิใจไทยสมัยปี62นะครับกัญชาเสรีนโยบายนี้แก้ความยากจนและดันให้เป็นพืชเศรษฐกิจวาดฝันว่าจะปลูกได้บ้านละ

0: 6มั่งหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเป็นนี้ผมไม่รับนะครับผมไม่รับเหตุที่ไม่รับโทรศัพท์หายไปเครื่องนึงนะครับเลยรับไม่ได้หรือท่านมีทุนจะซื้อโทรศัพท์ให้ผมไหมอีกเครื่องนึงนะครับผมก็จะจัดบริการรับโทรศัพท์ให้ท่านเครื่องเดิมไม่รู้หายไปไหนครับผมมี2เครื่องโทรศัพท์หนึ่งครับคุณวิเชียรต่อฤทธิ์เป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมว่าไงนะครับขอบคุณครับคุณตุ้มพรมงคลสวัสดีครับอาจารย์ทาน้ำท่วมชุมชนชาวยิวรัฐบาลอาจจะอะไรนี่ทำยังไงว่าไงนะครับก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เนาะโอเคน้ำท่วมน้องว่าดีกว่าฝนแรงก็ว่าไปนะครับเป็นฝนครับโอเคกัญชานะตอนนี้ก็เห็นมีอยู่ด่านดื่มอยู่นะที่ต่อไปตอนนี้ใช้เพื่อการแพทย์เท่านั้นกัญชานะนะครับที่หาเสียงมาเรื่องกัญชานั้นก็มีคนรวยคนได้ผลประโยชน์เยอะไปเรื่องของกีฬาโอลิมปิกกันบ้างกำลังแข่งที่ญี่ปุ่นอยู่นะประเทศต่างๆที่ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันนะครับทั่วทั้งทวีปเอเชีย40กว่าประเทศนะครับปรากฏว่าเอาที่ผมสนใจก็แล้วกันนะครับตามหลักเกณฑ์สกิปเปอร์เนาะอาจารย์เอื้อยเนาะเทพบิวภูริพลบุญสอนนี่เวลาเราเห็นชื่อเขาจะเขียนคําว่าบุญสอนก่อนเป็นภาษาอังกฤษบุญสอนก่อนแล้วก็ P คือนานาชาติชาวยุโรปเขามักจะเอานามสกุลขึ้นก่อนครับเพื่อให้คนที่เป็นเจ้าของชื่อนั้นได้ตระหนักว่าถ้าทำดีสกุลนามสกุลก็ได้รับการยกย่องถ้าทำชั่วนามสกุลก็ได้รับการประณามประมาณนี้เพราะว่าชื่อมันเปลี่ยนได้บ่อยฉะนั้นเขาจึงเอานามสกุลขึ้นก่อนนะบุญสอนนะครับบุญสอนนามสกุลบุญสอนภูริพลหรือบิวน้องบิววิ่ง100เมตรก็สถิติใหม่ 9.90 นะครับแล้วก็วิ่ง200เมตรก็สถิติใหม่เหมือนกันแต่เท่ากันกับอันเดิม 19.90 มั้งนะครับนั่นก็เป็นเรื่องของพลาดแม้แต่วินาทีเดียวนี่ครับจะแชมป์โลกเลยนะจะเข้าแข่งขันระดับโลกต่อไปนะเทพบิวครับเก่งครับไม่ใช่โชคช่วยนะเขาฝึกซ้อมมีวินัยเยอะแยะนะครับเทพบิวภูริพลบุญสอนนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ขมิ้นว่าไงขมิ้นสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมตั้งแต่แข่งกันมาจนถึงวันที่27กันยายนนะครับไทยเราได้อันดับ6นะจากประเทศที่เข้าแข่งขันนะครับโดย9เหรียญทอง7เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงรวม26เหรียญนะครับนี่ไทยเราได้อันดับ1อันดับ6อันดับ1จีน119เหรียญเมื่อวานนี้ครับญี่ปุ่น37เกาหลีใต้21อุซเบกิสถาน10คาซัคสถาน9เหรียญทองเท่าเราแต่ว่าเหรียญเงินเขาได้10เหรียญเงินเราได้7เหรียญเงินประมาณนี้เนาะโอเคนะมันก็เป็นเรื่องของกีฬาถ้าหากว่าในแถบอาเซียนเราล่ะแถบอาเซียน10ประเทศ11ประเทศเนี่ยนะครับเข้าแข่งขันเหมือนกันเราได้อันดับ1นะแถบอาเซียนนี่ครับก็อันดับ1อันดับ2มาเลย์อันดับ3ฟิลิปปินส์อันดับ4เราได้อันดับ6นะครับอันดับ6คือทุกประเทศที่เข้าแข่งขันมาเลเซียได้อันดับ10ฟิลิปปินส์ได้14อินโดนีเซียประชากร200กว่าล้านได้อันดับที่18สิงคโปร์ได้อันดับที่20เวียดนามได้อันดับที่21เมียนมาได้อันดับที่22กัมพูชาได้อันดับที่31บรูไนได้อันดับไว้นะครับที่ส่งนักกีฬาของอาเซียนนี่ครับเข้าร่วมแข่งขันเอเชียนเกมกัมพูชานิดนึงได้4เหรียญเงินครับบรูไนได้1เหรียญเงินประมาณนี้นะครับนี่สรุปเหรียญนะครับเอาข่าวต่างประเทศด้วยสื่อกัมพูชาเสนอข่าวไม่พอใจกรณีศรีอาศักดิ์รัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเรียกร้องให้กัมพูชาขอโทษอย่างเป็นทางการต่อกรณีที่กองประกวดมิสยูนิเวิร์สกัมพูชาเลือกใช้ภาพถ่ายของไทยและครูหยิบยกจะเรื่องเอาเรื่องดังกล่าวเข้าสู่เวทีหารือข ของที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติโดยมองว่าเป็นความผิดพลาดเล็กน้อยว่างั้นครับกัมพูชาบอกนะแต่รัฐบาลไทยกลับทำเป็นเรื่องใหญ่ด้วยไทยเจตนามุ่งร้ายนะครับที่จะกล่าวหากัมพูชาแล้วก็ขอให้กัมพูชาลงโทษนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีต่างประเทศของเราพันเกมพันการพันเวลานะครับสามารถโต้ตอบเปลี่ยนคำพูดใหม่ได้ทันทีในที่ประชุมเมื่อกัมพูชาพูดก่อนให้ร้ายก่อนแทนที่จะพูดตามที่เตรียมมาแต่ไปใส่ร้ายไทยไทยเราก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันศรีศักดิ์ท่านเคยเป็นพูดระหว่างประเทศอยู่แล้วนะครับท่านก็สามารถที่จะโต้ตอบเป็นภาษาอังกฤษได้ทันทีไม่เหมือนนักการเมืองที่จะต้องคอยรายงานจากลูกน้องนะครับไม่ทันการครับฉะนั้นรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเราทันการครับทันเกมนะครับทันเล่ห์เหลี่ยมทุกอย่างคนโกงของเขมรนะครับโอเคนะครับข่าวต่อมาครับประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียสับกัมพูชาเละไม่ไว้หน้าใครเผยสาเหตุที่รัสเซียไม่ช่วยเหลือนะครับกัมพูชาข่าวต่อมาครับเลือกตั้งนายกอบจขอนแก่นและตอนนี้นะครับ8:54 นแล้วนะครับปรากฏคะแนนอย่างที่พวกเราทราบแล้วนะครับผู้ที่ได้รับเลือกตั้งก็คือนายกพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะครับได้รับเลือกตั้งนะครับอดีตนายก6สมัยคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ 424,000 กว่าคะแนนอันดับ1ส่วนวัฒนาช่างเล้าได้ 250,000 กว่าคะแนนอันดับ3กฤษศักดาศิลปะดอนบม 31,380 คะแนนอันดับ4พงษ์นิรันดร์อุทัยกาญจนกุล 7,700 กว่าคะแนนครับนี่ก็เป็นการเลือกตั้งนะครับที่เราก็ในความสนใจเขานับแล้ว 100% เป็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะก็คงจะมีการร้องเรียนกันนะครับพอสมควรครับก็ให้กำลังใจทุกท่านที่เข้าสมัครรับเลือกตั้งนะครับส่งเสริมประชาธิปไตยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายพงศักดิ์วานิชตั้งวานิชพงศ์ครั้งที่แล้วได้ 289,908 คะแนนนะครับแพ้นายวัฒนาช่างเหลาที่ได้ 339,922 คะแนนในเที่ยวที่แล้วนะครับแล้วก็มีนายโตบุรพาสิมมาทันได้ 42,431 คะแนนนะครับเอาก็คาดว่าคนไปเลือกตั้งประมาณ 70% มั้งนะครับจริงๆแล้วทางกกตนะครับกกตใหญ่กกตเล็กควรที่จะเผยแพร่ข่าวให้สื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก่อนก็ได้ผู้ไปใช้สิทธิ์ที่ผมอยากจะทราบนะครับหาทั้งคืนไม่เจอผู้ไปใช้สิทธิ์สุดท้ายกี่เปอร์เซ็นต์จากที่ตั้งเป้าหมายไว้และบัตรเสียกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เสียกี่เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ทางกกตนะครับเจ้าหน้าที่ทั้งหลายคงจะต้องนะครับให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนถ้าหากว่าจะบอกว่างานมันเยอะไม่จริงครับไม่จริงทําข่าวนี้ก่อนได้ครับแนบไปในข่าวเลยก็ได้นะครับเช่นการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับผู้ได้รับเลือกตั้งคืนนี้มีผู้ใช้สิทธิ์เท่านี้บัตรเสียเท่านี้บัตรดีเท่านี้อะไรประมาณนี้นะแต่ไม่ทําเอ้าก็ว่ากันไปครับเขาก็มีเหตุผลต่างๆนานาเพราะความไม่รู้เพราะความขี้เกียจเพราะงานเยอะก็ว่ากันไปนะครับเราก็อยู่ภายนอกเราก็ได้แต่บ่นให้ฟังว่าทำงานไม่ทันการไม่ทันเกมครับทางกกต.ฉะนั้นก็ฝากไว้ก็แล้วกันเนาะเพื่อปรับปรุงนะครับว่าควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้นี่ชมรมผู้บริจาคโลหิตขอนแก่นครับวันนี้วันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้9:00 น.ถึง 12:00 น.ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นไปที่ SP Auto Product อำเภอน้ำพองนะครับไปรับบริจาคโลหิตนะพรุ่งนี้9:00 น.ถึง 12:00 น.นี่ทำบุญนะครับอนุโมทนาบุญด้วยคนละกันเนาะนี่ก็เป็นเรื่องของการทำบุญโรคที่มากับน้ำท่วมก็พึงระวังไว้นะผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมที่กรุงเทพ โรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้าโรคทางเดินหายใจโรคตาแดงโรคระบบทางเดินอาหารนี่ครับก็เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกบอกก่อนครับในวันหยุด4จังหวัดอย่างที่ผมพูดให้ฟังนี่ผมพยายามหาข่าวที่ผมเตรียมไว้นะครับสรุปสั้นๆประกาศหยุดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและก็กรุงเทพนี่ครับโอ้หยุดวันนี้เขาหยุดราชการ8กับ9นะนักเรียนโรงเรียนก็นั่นเก็บภาพไว้ถ่ายรูปไว้นะสำหรับท่านที่อยู่น้ำท่วมเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับดีกว่าช่วงที่ผมจะไปส่งน้องสาวที่เชียงใหม่นะผมจะไปเดินทางไปได้นะครับรถตู้ไปรถตู้นะครับกับคณะเมื่อวานก็ประชุมกันแล้วตกลงกันแล้วกับน้องสาวที่เดินทางไปรับตำแหน่งที่นู่นครับเชียงใหม่ก็จะเดินทางวันที่2นะครับวันที่2แล้วก็ไปถึงนู่นครับเชียงใหม่วันที่3วันเสาร์นะครับวันที่2วันศุกร์ก็จัดรายการเสร็จแล้วก็ไปเลยนะครับกับรถตู้ของคณะนะครับนี่ก็เรียนให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบพอดีเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยถ้าจัดรายการนะครับก็จะจัดอยู่ที่เชียงใหม่แต่ถ้าไม่มีวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยก็ไม่ได้จัดนะครับก็ไม่ยากอะไรการจัดรายการก็แค่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวก็จัดได้ประมาณนี้นะเอาละท่านผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้อากาศดีนะครับครึ้มอยู่ตลอดอากาศเย็นครับก็วันนี้ผมใส่เสื้อเหลืองด้วยนะครับพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้ผมจะไปนู่นครับที่วัดธาตุนะวัดธาตุพระอารามหลวงพาน้องสาวไปไหว้ขอพรจากท่านรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ท่านด้วยพรุ่งนี้นะ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาครับที่วัดธาตุพระอารามหลวงสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
5: กรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มพร้อมเร่งสูบน้ำช่วยกรุงเทพมหานคร
6: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือยังมีช่องว่างรองรับน้ำส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเกตรายงาน
5: กรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานจำนวน 22,000 กิโลกรัมอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงรวมกว่า 380,000 ตัวสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์แร่ธาตุยาปฏิชีวนะวิตามินจำนวนกว่า 6,500 ชุดแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่ในส่วนของการเยียวยาความเสียหายด้านปศุสัตว์และเร่งให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่โดยให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือในระยะเร่งด่วนทั้งการจัดหาอาหารสัตว์การอพยพสัตว์การดูแลสุขภาพสัตว์และการสำรวจความเสียหายจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงอีกครั้งทางนี้เกษตรกรสามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยเร่งตรวจระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชน
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและรับข้อสั่งการจากรัฐบาลผ่านระบบประชุมทางไกลได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่และเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยสั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนพร้อมเร่งตรวจสอบระบบระบายน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรและแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินกฤษชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
8: thainews.pr.go.th
9: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะคร
11: ับ ทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้ สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ
8: พิรุณโปรยปรายจากฟ้าฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะพบกับข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์

เพลงตำราหารักนะครับจากไวยพจน์พิสุพรรณมอบให้กับแฟนเพลงที่ห้วยเม็กกาฬสินธุ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งกับผมอนุมธงชัยครับเช่นเคยนำเพลงลูกทุ่งสาระดีๆพร้อมทั้งเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมไปถึงกิจกรรมของภาคต่างๆทั่วทั้งไทยมาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีให้พี่น้องได้รู้จักกันนะครับเพื่อกันลืมนี่ก็ผ่านพ้นมานะ3วันแล้วบุญข้าวสากนะครับและเหลืออีกศาสตร์ไทยครับเหลืออีก15วันประวัติความเป็นมาและสาระสำคัญของบุญข้าวสากประเพณีอีสานและศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยนั้นทั้ง2บุญที่มีความเกี่ยวโยงกับฮีต12ของ14ไทยและมีความมุ่งหมายหลักคล้ายคลึงกันก็คือการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษหรือบรรพบุรุษผู้ล่วงลับในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลครับไปดูประวัติบุญข้าวสากคือบุญเดือน10บุญข้าวสากหรือบุญเดือน10ตามปีปฏิทินจันทรคติตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10ครับคือเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเป็นที่สำคัญของชาวอีสานที่มาและความเชื่อคำว่าสากในที่นี้นะฮะไม่ได้หมายถึงสากตำข้าวนะครับแต่เพี้ยนมาจากคำว่าสลากสลากพัดซึ่งหมายถึงการจับสลากเพื่อถวายไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ความเชื่อดั้งเดิมคือช่วงเดือน10เป็นเวลาที่ยมบาลอนุญาตให้เปรตและญาติผู้ล่วงลับญาติผู้ใหญ่ที่ตกทุกข์ได้ยากในภูมิอื่นได้เดินทางมาเยี่ยมลูกหลานและมารับส่วนบุญสำหรับพิธีกรรมสำคัญครับชาวบ้านจะเตรียมห่อข้าวสาก

ที่ไม่มีญาติมารับส่วนบุญด้วยนะครับนี่คือบุญข้อศักดิ์เดี๋ยวฟังเพลงสักสองเพลงเราไปดูบุญศาสตร์ไทยในวันแรม10 ค่ำนะฮะของเดือน10เดี๋ยวสักครู่ครับ

็นมหานาทีนามว่าสีทันดอนเป็นที่อาศัยรากสดและจะตุบททวิบาทปักษาชาติมลึกขมาศสีหราชกาซ้อนองค์พระศิวะประทับอาดยอดไกรลาดขุนเขาอีกทั้งเหล่าเทวฤทธิ์

ระวังเสือแม่ลูกอ่อนฝ่ายลูกโครับคำเอ้าแม่จงนำลูกน้อยวันนี้เราคงอร่อยแสงแดดก็ถอยไม่ร้อนแม่บอกลูกเสร็จเรื่องก็ยักเยื้องเหยาะย่างสะบัดหางเดินหันยามเมื่อตะวันร้อนๆถึงหลังดอยชายดงค่อยเดินตรงทางลาดปรินชาติชวนชมดุดผืนพรมหญ้าอ่อนก้มหน้าเล็มออกรถจนลืมกำหนดจมูกลูกห่างแม่แม่ห่างลูกห่างดังถูกสังหรณ์ยังมีพยัคฆ์ตัวใหญ่มันย่องมาหมายขย้ำมันเริ่มคำรามคำรนใบไม้หล่นปลิวว่อนแม่โคก็ยังกินหญ้าเจ้าเสือก็อ้าเขียวงำมันจะขย้ำแม่พอเพื่อล้มตัวต่อเสียก่อนแม่โคจะตายไหมน้อง

จะขยำกินเหยื่อแม่คอเริ่มได้กลิ่นเสือเรียวแรงไม่เหลือเริ่มอ่อนสงสารแม่คอครวญครางหมดหนทางหนีทันสะบัดหางหน้าหันบอกเสือให้พันใจพรแม่เสือเอ๋ยแม่เสือโปรดจงเชื่อสัจจะใช้ขันติธรรมะโปรดฟังวาทะเราก่อนเราขอร้องสักครั้งกลับไปสร้างลูกรักท่านคอยเราสักพักแล้วเราจะกลับย้อนมาเป็นพักสาหารเพื่อให้ท่านได้กินเราเป็นสัตว์มีศีลไม่เล่นลิ้นหลอกล้อนเรามีลูกรักเหลือเหมือนแม่เสือรักลูกคิดฝังปลูกปลานี้เราต่างก็มีลูกอ่อนพยักษ์ใหญ่ได้ฟังเห็นจริงจังสัจจะเลยยอมละหันหลังให้โคไปสั่งลูกก่อน

พบลูกเล่าความทุกข์ให้ลูกฟังแล้วหันหลังวิ่งย้อนโคถือใจสัจจะลูกโคก็กะตันอยู่วิ่งตามแม่มาสู่ที่เสือยืนอยู่อ้อนวอนแม่เสือข้าอย่าแค้นข้าขอตายแทนแม่ข้าข้าถือมันกะตันอยู่ตาแม่เสือจงอย่าเคืองคอนแม่เสือใหญ่ได้คิด

กินเราไม่กินเจ้าแน่ทั้งลูกแม่พ่อป้าเราขอลาเจ้าก่อนอานิสงส์อะไรเสือจึงไม่กินคอใช่จะง้อไม่กินต่างกลับมีศีลสังวรสัตว์บางตัวกลัวบาปมนุษย์ไม่ทราบใจสัตว์รู้จักผลัดหนักเบาไม่เหมือนคนบางเหล่าสินกล่อนริมไกรลาดหิมพา

พลงริมไกรราชนะครับจากการขับร้องของพรพิรมถ้าในเรื่องราวของบาปกรรมในเรื่องราวของบุญในเรื่องราวของความเชื่อนะฮะต้องพรพิรมท่านอาจารย์พรพิรมร้องทิ้งไว้โดยเพราะเพลงที่ขอเยอะที่สุดครับคือดาวลูกไก่ดาวจระเข้วันนี้ให้ฟังริมไกรราชนะครับก็เป็นคำสอนผ่านบทเพลงที่น่าฟังครับคุณผู้ฟังครับไปดูประวัติบุญศาสตร์ไทยหรือวันศาสตร์ไทยเดือน10บุญศาสตร์ไทยหรือเทศกาลศาสตร์ไทยตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน10เป็นประเพณีดั้งเดิมของไทยภาคกลางและภูมิภาคอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูผสมผสานกับพุทธศาสนาที่มาและความเชื่อครับคำว่าศาสตร์มาจากภาษาสันสกฤตแปลว่าฤดูใบไม้ร่วงหรือฤดูเก็บเกี่ยวแรกของปีในอดีตอินเดียถือเป็นช่วงเวลาทำบุญด้วยพืชผลแรกเก็บเกี่ยวพืชผลแรกเก็บเกี่ยวเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับในไทยศาสตร์ไทยถือเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเช่นกันโดยมีตำนานพื้นบ้านที่เด่นชัดคือเรื่องราวของเปรตญาติพระเจ้าพิมพิสารหรือตำนานการทำพระกยาศาสตร์พิธีกรรมสำคัญคือการกวนกยาศาสตร์ขนมไทยโบราณที่ใช้วัตถุดิบจากผลผลิตจากการเกษตรที่เพิ่งเก็บเกี่ยวเช่นข้าวเม่าข้าวพองถั่วงาและน้ำตาลมาเคี่ยวรวมกันนำกระบวนการศาสตร์และอาหารคาวหวานไปทำบุญตักบาตรที่วัดเพื่อที่ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วครับในอดีตนิยมนำกยาศาสตร์ไปใส่บาตรคู่กับกล้วยไข่จนกลายเป็นสัญลักษณ์คู่กันว่าศาสตร์ไทยต้องมีต้องกินคู่กับกล้วยไข่คุณผู้ฟังครับนั่นคือเรื่องราวของบุญนะฮะผ่านมาเมื่อวันที่26ก็คือศาสตร์ลาวหรือศาสตร์อีสานทีนี้โน่นครับวันที่10ที่11นะก็จะเป็นศาสตร์ไทยผู้จัดแสดงเนี่ยกำเนิดหรือเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาแต่มาเติบโตมาทำการทำงานที่ภาคอีสานนะครับคือขอนแก่นชัยภูมิกาฬสินธุ์นะมารู้จักประเพณีเรื่องราวของศาสตร์อีสานเมื่ออายุ21ปีแล้วดังนั้นจึงเป็นคนสองภูมิภาคคือสองจังหวัดจึงนำเรื่องราวเก็บเรื่องราวศาสตร์ไทยและศาสตร์ลาวมาให้ท่านได้รู้จักกันคุณผู้ฟังครับไม่ผิดเพี้ยนเป็นเรื่องราวที่จารึกไว้ในเว็บไซต์สำนักข่าวแม็กโปรครับดังนั้นท่านสามารถสืบค้นได้นะฮะเรื่องราวดีๆในเรื่องนี้ก็มีที่สำนักข่าวแม็กโปรของ YouTube ก็มีนะเอาเป็นว่าเราให้ความรู้กันเพื่ออยากจะท่านรำลึกถึงพลาดจากศาสตร์ลาวคือศาสตร์อีสานตั้งตอนบทแล้ววันแรม10ค่ำวันแรม15ค่ำเดือน10ประทานโทษครับท่านก็ไปทำบุญศาสตร์ไทยศาสตร์ไทยไม่เพียงแต่โคราชนะครับทางภาคกลางทั้งหมดแล้วก็ภาคใต้ทั้งหมดเช่นกันเขาจัดงานวันศาสตร์ไทยเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาไปเที่ยวที่เกาะสมุยไปที่วัดหนึ่งครับเป็นวันศาสตร์ไทยพอดีได้พบเห็นประเพณีการทำบุญศาสตร์ไทยที่เกาะสมุยอลังการความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องที่อยู่ในโซนจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดสุราษฎร์ธานีขับนำข้าวกยาศาสตร์อาหารการกินคุณอดีตนะหรือญาติพี่น้องที่เสียไปแล้วชอบอะไรก็หาไปที่วัดพระสงฆ์ท่านก็ทำพิธีกรรมเรื่องของทางพระพุทธศาสนานับตั้งแต่การไหว้พระรับศีลการฟังพระสวดแล้วก็คือสวดมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลการถวายทานก็เอาโต๊ะไปตั้งที่ลานวัดนะครับหรือใต้ต้นไม้
ในโต๊ะนั้นมีอาหารการกินเยอะแยะครับนั่นคือจะเกาะสมุยอาหารการกินนับตั้งปลาตัวใหญ่ๆอาหารที่คุณพ่อคุณแม่ที่เสียชีวิตแล้วชอบอะไรก็หาอันนั้นแหละไปถวายพระไปวางไว้ที่โต๊ะแล้วก็โยมด้วยได้สายสินถวายทานเสร็จก็ทำพิธีกรรมจุดธูปเทียนให้บอกกล่าวเพื่อให้ผู้ตายหรือผีบรรพบุรุษทั้งหลายได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลทำพิธีหยาดน้ำส่งให้อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้วายชนไปแล้วแม่ไปเห็นแล้วน่าศรัทธาแต่บ้านเรานี่ใส่ใบตองครับใส่ใบตองกล้วยเย็บเป็นกระทงเอาไปวางไว้ตามร่มไม้ตามใต้ต้นไม้ตามข้างกำแพงวัดและบางแห่งก็บางบ้านนี้เอาไปนู่นครับไปวางไว้ตามคันนาไปวางไว้ที่มุมคันนาเลือไปวางไว้ให้ผีได้กินว่างั้นคือผู้วายชนบางคนเนี่ยไม่มีญาติพี่น้องจะกินที่ไหนก็หรือจะรับส่วนบุญที่ไหนก็นู่นแหละนั่นคือความเชื่อแต่ละที่มันเป็นกลยุทธ์ของการสอนคนให้รู้จักการให้แม้แต่ให้เพื่อนร่วมชาติแล้วก็ยังให้กับผีด้วยครับนั่นคือเรื่องราวของบุญทำดีสิครับได้บุญทั้งนั้นไม่ว่าท่านจะทำต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมชาติด้วยกันหรือทำต่อความเชื่อทางพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นเช่นกันการให้เป็นเรื่องราวที่ดีเราส่งเสริมและสนับสนุนครับท่านสะดวกไม่เฉพาะเจาะจงวันศาสตร์ไทยศาสตร์อีสานหรือศาสตร์ลาวท่านทำได้ทั้งนั้นนะครับวันไหนสะดวกเชิญนะครับทำบุญอาจจะทำกับผู้ที่ยากจนยากไร้ผู้ที่ขาดแคลนก็ได้บุญได้กุศลเช่นกันครับฝากไว้ในช่วงนี้2 งานเพลงครับเชิญ

สนุน้อยครวญนะครับจากการขับร้องของพงศ์ศรีวรนุชสนุน้อยครวญนี้ถ้านับอายุของเพลงได้เนี่ยเกินกว่า70ปีแล้วครับชื่อเพลงเต็มสนุน้อยครวญนะฮะไม่มีเรือนงามถ้าเป็นก้านแก้วสุพรรณจึงว่าสนุน้อยเรือนงามเรือนงามนั้นหมายถึงร่างกายความสวยความงามนะแต่สนุน้อยครวญนี่ก็ครวญอะไรก็ตีเอาเองฟังเอาเองแปลเอาเองก็แล้วกันมีความสุขครับถ้าเป็นเพลงรุ่นเก่าๆเนี่ยก็มีคุณค่าทางเสียงเพลงนะต้องฝากไปถึงผู้ที่อยากจะศึกษาเรียนรู้เรื่องเพลงสำนักข่าวแมคโครของเรานะครับก็มีพิพิธภัณฑ์เพลงซึ่งให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้นับตั้งแต่สิ่งของเครื่องใช้ในการอำนวยความสะดวกในการฟังทั้งฟังเพลงทั้งฟังนิยายทั้งฟังสาระจากวิทยุต่างๆอายุมากกว่า100ปีนะครับเราเก็บรักษาไว้อย่างดีถ้าเป็นแผ่นเสียงนี่นับตั้งแต่แผ่นเสียงคลั่งเครื่องเล่นแผ่นเสียงนี้นับตั้งแต่นุ่นรุ่นแตรรุ่นปากกลวยแล้วไม่หมดฮะวิทยุก็มีเยอะแยะนะฮะให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องราวความเป็นมามีวิทยากรคือผู้จัดเนี่ยสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้ให้ท่านได้ศึกษาเรียนรู้ได้นะติดต่อนะฮะเรายินดีที่จะให้ข้อมูลหรือพาศึกษาดูสถานที่นะเอาตอนนี้ไปดูเรื่องราวของข้าราชการเกษียณก่อนเพราะว่ามีคนถามมาว่าทำไมข้าราชการจึงเกษียณอายุราชการนี่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพูดในตรงนี้ข้าราชการต้องเกษียณอายุราชการในประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันคือเมื่ออายุ60ปีบริบูรณ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่ธรรมเนียมปฏิบัติแต่เป็นเหตุผลเชิงโครงสร้างการบริหารและจิตวิทยาหลายประการรองรับดังนี้ครับ 1. เหตุผลด้านโครงสร้างและการบริหารงานบุคคลเปิดทางให้คนรุ่นใหม่เติบโตหากไม่มีการกำหนดอายุเกษียณอายุราชการแล้วตำแหน่งงานระดับสูงก็ถูกคลองโดยบุคคลบุคลากรเดิมทำให้ข้าราชการรุ่นใหม่ขาดโอกาสในการเคลื่อนเลื่อนตำแหน่งและเติบโตในสายงานซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะสมองไหลที่คนเก่งๆลาออกไปทำงานเอกชนแทนครับแล้วประการต่อไปคือรักษาความสดใหม่ขององค์กรการหมุนเวียนบุคลากรช่วยนำมุมมองทักษะใหม่ๆเช่นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมมาขับเคลื่อนระบบราชการให้ทันต่อโลกยุคใหม่ประการที่สองครับเหตุผลด้านขีดความสามารถทางกายภาพและประสิทธิภาพในการทำงานเป็นความเสื่อมถอยตามวัยนะครับเมื่ออายุมากขึ้นสภาพร่างกายและพลังงานย่อมถดถอยลงการกำหนดอายุเกษียณช่วยให้มั่นใจว่าภารกิจของรัฐจะยังดำเนินต่อไปด้วยความกระฉับกระเฉงและมีประสิทธิภาพประการต่อไปครับความรับผิดชอบในงานความเสี่ยงสูงงานราชการหลายตำแหน่งเกี่ยวกับความมั่นคงกฎหมายหรือการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากซึ่งต้องอาศัยความฉับไวและความทนทานต่อการกดดันสูงประการที่3ครับเหตุผลด้านงบประมาณแผ่นดินการบริหารต้นทุนบุคลากรโดยธรรมชาติข้าราชการที่รับราชการมานานจะมีขั้นเงินเดือนสูงขึ้นเรื่อยๆการมีระบบเกษียณช่วยให้ภาครัฐสามารถควบคุมงบประมาณด้านบุคคลในระยะยาวได้โดยนำงบในส่วนนั้นมาเฉลี่ยจ้างบุคคลใหม่ในอัตราเริ่มต้นที่เหมาะสมนะครับประการที่4เหตุผลเชิงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตเป็นช่วงเวลาพักผ่อนการทำงานตลอดชีวิตจนถึงอายุ60ปีถือเป็นจุดสิ้นสุดภารกิจในระดับรัฐจึงในระบบนะครับรัฐจึงจัดให้มีระบบบำเหน็จบำนาญหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อให้ข้าราชการมีหลักประกันและรายได้ที่มั่นคงในการใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปากท้องไปดูมุมมองเพิ่มเติมครับแม้ปัจจุบันทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจะเริ่มมีการพูดคุยเรื่องการขยายอายุเกษียณ
เนื่องจากประชากรมีอายุยาวขึ้นและสุขภาพดีขึ้นรวมถึงสังคมไทยเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แต่การมีหมุดหมายของอายุเกษียณก็ยังจำเป็นนะครับเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างโครงสร้างอายุของบุคลากรภาครัฐและงบประมาณของประเทศด้วยครับคุณผู้ฟังครับผู้จัดเองก็เห็นในบางองค์กรนะครับเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังไปทำปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่องค์กรหรือหน่วยงานของท่านอยู่ในอัตราจ้างที่สูงด้วยครับถ้าจะพูดถึงมันจะกระทบกับองค์กรนั้นเราเห็นแล้วเป็นเสมือนครอบครัวเลยนะครับพอคุณพ่อคุณแม่เกษียณก็เลื่อนตำแหน่งตัวเองมาเป็นอัตราจ้างก็ทำงานอยู่เหมือนเดิมนะเหมือนเดิมทุกประการทายาทลูกๆหลานๆบรรจุเข้ารับราชการต่อจากคุณพ่อคุณแม่นะในตำแหน่งที่เหมือนกับแทนตำแหน่งตนนี่ก็เป็นเรื่องราวเหตุผลขององค์กรนั้นๆนะครับไม่ว่ากันแต่โดยทั่วไปนั้นต้องเกษียณนะครับ

ครับเพลงสาวสะอื้นจากการขับร้องของวงจันทร์ไพโรจน์สอนชลีศรีประจวบครับผ่านไปวาสนาพี่น้อยเป็นไงบ้างครับถูกใจไหมถ้าไม่ถูกใจไงโทรเข้ามาอีกนะ0850064400ขอขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ถ่ายทอดและสถามมาติชมรายการมาสำหรับท่านก็เหมือนเสมือนหนึ่งร่วมกันจัดรายการท่านมีอะไรก็บอกผ่านมาได้นะครับเรายินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงเรายินดีที่จะรับคำติชมนะส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ 99.99 ชมมาโอ้ยอย่าชมหลายมันสิร้อย คุณผู้ฟังครับวันที่28กันยายนตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยทุกจังหวัดในภาคอีสานทั้ง20จังหวัดมีการจัดกิจกรรมสำคัญเป็นนโยบายแนวทางหลักจากทางราชการหรือกระทรวงมหาดไทยเพื่อร่วมแสดงออกถึงความรักชาติความสามัคคีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยมีกิจกรรมหลักๆดังนี้กิจกรรมวันสำคัญในวันที่8คือกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยจัดขึ้นพร้อมกันณบริเวณหน้าเสาธงของสารกลางจังหวัดที่ว่าการอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานราชการทุกแห่งทั้ง20จังหวัดในภาคอีสานนับตั้งแต่ขอนแก่นนครราชสีมาอุบลราชธานีอุดรธานีเป็นต้นครับมีการประดับธงชาติไทยตามอาคารสถานที่ราชการสถานที่ศึกษาหรือสถานศึกษาสำนักงานต่างๆเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในชาติมีกิจกรรมเสวนาการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยและความสำคัญของธงไตรรงค์ตั้งแต่ประกาศพระราชทานธงชาติไทยโดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เป็นต้นมาสถาบันการศึกษาหน่วยงานท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดอาจมีการกิจกรรมเสริมจัดเช่นการประกวดเรื่องความวาดภาพหรือกิจกรรมเยาวชนที่เกี่ยวข้องครับคุณผู้ฟังนั่นคือวันนี้เป็นวันสำคัญดังนั้นท่านจะทำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมเคารพธงชาติกิจกรรมร้องเพลงชาติหรือกิจกรรมส่งเสริมให้มีความรักชาติเป็นเรื่องราวที่ดีครับ

อสรรักนะครับจากการขับร้องของศักดิ์สยามเพชรชมพูเพลงสดใสรุ่งโพทองครับซึ่งเป็นเพลงยอดนิยมครับฉันธนาที่รักคุณผู้ฟังครับจบ2เพลงแล้วเวลาเราหมดลงพอดีวันนี้กับผมอนุธงชัยขอถือกาลาเอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้ช่วงเวลาเดียวกันนี้กลับมาพบกันใหม่ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขตลอดทั้งวันสวัสดีครับ

เรียนพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่เคารพรักทุกท่านองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง1สิทธิ์1เสียงออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นณหน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อท่านปรากฏอยู่เข้าคูหากาเบอร์เดียวเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราจำง่ายๆกับขั้นตอนการเลือกตั้ง 1. ตรวจสอบรายชื่อณหน่วยเลือกตั้ง 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีเลขประจำตัว13หลัก 3. รับบัตรเลือกตั้ง1ใบ 4. เข้าคูหาทำเครื่องหมายกากบาทเพื่อเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจำนวน

0: หนึ่งหมายเลขและสุดท้าย5ย้อนบัตรเลือกตั้งด้วยตนเองเพียงเท่านี้สิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ก็จะได้ใช้อย่างสมบูรณ์นำมาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นและสร้างสรรค์ประชาธิปไตยเลือกคนดีมีความสามารถเพื่อพัฒนาบ้านเราในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจะก้าวไกลถ้าประชาชนพร้อมใจกันไปเลือกตั้งร่วมพลังสุจริตใช้สิทธิ์อย่างโปร่งใส
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เอาเอาเบิร์ดไม่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม้เจ้าไปรวยอีหยังมา
3: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อกะย้อนวีโซล่าเซลล์
2: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์ นันตาสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดการกลุ่มฝนภาคตะวันออกและภาคกลางมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
5: เร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.คาดกลุ่มฝนภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงพร้อมปรับแผนระบายน้ำเขื่อนเร่งลดผลกระทบประชาชนช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ฝนจะเคลื่อนขึ้นภาคเหนือและตะวันตกเตือนฝนจะตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งในเขตเมืองช่วง 1-2 วันนี้ขณะที่ฉะเชิงเทราอาจมีระดับน้ำเพิ่มอีก 20-30 เซนติเมตรตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง30กันยายนนี้เขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำวันละ15ล้านลูกบาศก์เมตรคาดใช้ 3-7 วันปรับระดับน้ำเข้าสู่เกณฑ์ควบคุมโดยปริมาณน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนจะไม่ส่งผลกระทบต่อระดับน้ำปัจจุบันมากนักส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ระบายวันละ2ล้านลูกบาศก์เมตรด้านเขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยเฝ้าระวังผลกระทบทางนี้สธนช.กำชับหน่วยงานเร่งระบายน้ำท่วมขังพร้อมแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายตะวันออก8ขบวนหลังระดับน้ำบางพื้นที่เริ่มคลี่คลายจากสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟสายตะวันออกในหลายพื้นที่รวมถึงพื้นที่เขตชั้นในกรุงเทพซึ่งขณะนี้ยังมีบางช่วงที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำเริ่มลดลงการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.จึงปรับแผนการเดินรถสายตะวันออกโดยวันนี้ได้ปรับเปลี่ยนต้นทางปลายทางของขบวนรถจากสถานีกรุงเทพหัวลำโพงเป็นสถานีบ้านทับช้างจำนวน8ขบวนได้แก่เที่ยวเช้าสำหรับผู้โดยสารเดินทางเข้าสู่กรุงเทพจำนวน4ขบวน วนคือขบวนรถที่372ให้บริการช่วงปราจีนบุรีบ้านทับช้างขบวนรถที่380ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่384ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างขบวนรถที่388ให้บริการช่วงฉะเชิงเทราบ้านทับช้างเที่ยวเย็นสำหรับผู้โดยสารเดินทางออกจากกรุงเทพจำนวน4ขบวนคือขบวนรถที่371ให้บริการช่วงบ้านทับช้างปราจีนบุรีขบวนรถที่379ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราขบวนรถที่383ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราและขบวนรถที่391ให้บริการช่วงบ้านทับช้างฉะเชิงเทราทั้งนี้จะมีการประเมินสภาพเส้นทางและปรับแผนการเดินรถให้เหมาะสมกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนักกีฬาบ็อกเซียชุดเอเชียนพาราเกมต้องอพยพออกจากสนามราชมังคลากีฬาสถานหลังน้ำยังท่วมสูงและกระแสไฟฟ้าถูกตัดนักกีฬาบ็อกเซียทีมชาติไทยชุดเอเชียนพาราเกม2026พร้อมผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ต้องอพยพออกจากศูนย์ฝึกบ็อกเซียเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ภายในสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากหลังเดินทางไปฝึกซ้อมเพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้แต่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่สูงประมาณ90ถึง140เซนติเมตรและมีการตัดกระแสไฟฟ้าโดยทางสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองได้ประสานเจ้าหน้าที่ใช้เรือลำเลียงนักกีฬาออกมายังพื้นที่ปลอดภัยก่อนย้ายเข้าพักที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วโดยไม่มีรายงานนักกีฬาได้รับอันตรายแพนด้ายักษ์คู่ใหม่จากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาของสหรัฐแล้วหลังผู้นำจีนประกาศมอบให้สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพระหว่าง2ประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าจีนส่งแพนด้ายักษ์2ตัวได้แก่ผิงผิงแพนด้าเพศผู้และฝูช่วงแพนด้าเพศเมียซึ่งขณะนี้เดินทางมาถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในรัฐจอร์เจียของสหรัฐแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนประกาศมอบแพนด้ายักษ์ให้แก่สหรัฐเพื่อแสดงมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์กับสหรัฐระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยผิงผิงและฝูช่วงมีกำหนดอยู่ที่สวนสัตว์แอตแลนตาเป็นเวลา10ปีน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ 11:00 น.จนถึง 12:00 น.ในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางสวัสดีค่ะนักข่าวทุกท่านนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นนะคะประจำวันจันทร์ค่ะวันจันทร์ที่28นะคะเดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคุณฟังค่ะกับจิรพรมั่งคั่งนะคะทักทายท่านที่ติดตามระบบ FM 99.50 MHz นะคะ AM 621 kHz ใครที่ติดตามคลื่นความถี่ของสวท.ขอนแก่นนะคะอาจารย์หลังไมค์ก็ได้นะคะ0432367262คือไม่ใช่เฉพาะทักทายงานเพลงนะว่าท่านเป็นอย่างไรบ้านน้ำท่วมหรือไม่นะคะจุดที่เราอยู่ตรงนั้นเส้นทางนะคะเหนือใต้ออกตกค่ะส่งกำลังใจให้กับชาวกรุงด้วยแล้วก็ทุกท่านเลยนะคะทุกภาคเลยที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการที่แบบฝนตกหนักลงมาตั้งแต่เมื่อวันที่23นะคะจนถึง27นะคะโดยเฉพาะวันที่26กับ27นี่คือหนักออกการอยู่นะหรือว่า2อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็วันนี้ก็ยังคงมีโปรยปรายคุณผู้ฟังค่ะสดีเพจสท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์กันด้วยนะให้กำลังใจนะคะทุกท่านเลยที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะในช่วงเวลานี้นะกำลังใจอยู่ที่คนไทยทั้งประเทศนั่นแหละนะคะต่างคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปให้กำลังใจกันไปคุณผู้ฟังใครจะเดินทางใกล้ๆนะคะโดยเฉพาะท่านที่จะเดินทางไปจุดที่ฝนหรือว่าน้ำท่วมนะคะน้ำลดก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคดินโคลนนะคะการขับขี่ในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาในรายการสัญจรปลอดภัยทางสระขอนแก่นที่เราเน้นการใช้ยุทธยานพาหนะการเดินทางให้ระมัดระวังนะคะภายใต้การอำนวยการของผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นผอ.อัจฉริยะมังคานีนะคะวันนี้ไลฟ์สดนะคะชมสดเช่นเคยนี่บนเพจอย่างที่เราว่ากันไปบางท่านบอกว่าอยากจะเจอนะคะอยากจะดูภาพไปด้วยนะคะพิมพ์คำนี้สบท.ขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะบนเพจ Facebook นะคะก็จะเจอตรงนี้ได้นะคะทักทายกันเข้ามานะคะวันนี้มาดูพยากรณ์อากาศกันต่อก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นหรือว่าสาระนะคะความสำคัญของการใช้ยวดยานพาหนะเคารพกฎระเบียบแล้วก็ช่วงฤดูฝนนะต้องไม่ขับเร็วซึ่งวันนี้วันจันทร์ที่28เดือนกันยายน2569คุณผู้ฟังบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่นะแล้วก็มีตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะที่จังหวัดชัยภูมินะคะชัยภูมิค่ะส่วนวันนี้ที่ขอนแก่นเลยอุดรธานีนะคะกาฬสินธุ์ฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะคะส่วนหนองคายบึงกาฬสกลนครแล้วก็นครพนมวันนี้ฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่ค่ะย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าวันนี้ขอนแก่นฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิวันนี้ที่ขอนแก่นสูงสุดนะคะอยู่ที่30องศาเซลเซียสไม่ร้อนจนเกินไปไม่ร้อนนะคะก็ถือว่ายังชุ่มฉ่ำนะอากาศกำลังดีนะคะต่ำสุดวันนี้23องศาเซลเซียสค่ะลมตะวันออกความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่คือที่ขอนแก่นนะคะฝนฟ้าคะนองวันนี้40% ของพื้นที่นะคะซึ่งเนื่องจากบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนคุณผู้ฟังยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มนะคะหรือว่าจุดเสี่ยงที่เคยดินโคลนดินสไลด์ทับถนนหนทางเงี้ยไปไม่ได้ปิดกั้นเงี้ยหรือบางท่านจะขึ้นเขานะคะหาของป่าเนาะเก็บเห็ดเก็บหน่อไม้อย่างเงี้ยโอ้โหต้องระวังกันก่อนว่าเส้นทางที่ท่านจะไปนะคะอาจจะมีดินสไลด์อาจจะมีดินโคลนเพราะฝนช่วงนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะตกต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะแต่ก็อาจจะลดลงนะแต่ว่าถ้าเกิดเราขึ้นเขาลงห้วยแล้วนะฝนตกท่ามกลางอากาศบรรยากาศมืดมิดไปหมดนะอันตรายนะคะหลีกเลี่ยงดีกว่านะถ้าเกิดว่าไม่จำเป็นนะไม่ต้องไปดีกว่าจุดเสี่ยงจุดอันตรายนะเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในช่วงระยะเวลาที่เราอาจจะเดินทางเนี้ยท่วมขังนะถึงจะไม่นานแต่เราอาจจะได้รับอันตรายนะคุณฟังคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่นำมาฝากกันสภาพอากาศประจำวันนี้นะคะมาดูข่าวสำคัญกันก่อนวันนี้วันที่28กันยายน2569คุณฟังประชาชนหรือพี่น้องคนไทยนะคะอาจจะลืมเรื่องของวันประวัติศาสตร์อีก1วันคือวันนี้แหละนะวันจันทร์วันนี้วันจันทร์ที่28กันยายนนะคะแต่ว่าย้อนไปในช่วงนะในช่วงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2460หลายท่านบอกว่าฉันยังไม่เกิดนะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะเป็นวันประวัติศาสตร์อะไร28กันยายนพุทธศักราช2460คุณผู้ฟังคะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6นะคะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์คุณผู้ฟังให้เป็นธงชาติไทยนะคะเมื่อวันที่28กันยายน2460แล้ววันนี้ค่ะเหล่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะและก็ทุกภาคส่วนนั่นแหละก็วันนี้นะคะในช่วง8นาฬิกาค่ะก็จะมีกิจกรรมอัญเชิญธงชาติไทยนะคะขึ้นสู่ยอดเสาวันนี้โดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถือว่าทำหน้าที่นะคะที่ท่านเกษียณอายุราชการในเดือนนี้แหละนะแต่ว่าท่านก็ถือว่ามีหน้าที่มีภารกิจตรงนี้อยู่นะคะก็ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญนะคะโดยท่านผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะ

ภูมิใจในเอกราชและความเป็นชาตินะคะตลอดจนร่วมกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันหลักนะคะก็คือสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญนะคะก็ถือว่าข้าราชการทุกภาคส่วนนะคะมีพิธียืนตรงเคารพธงชาติร่วมร้องเพลงชาติไทยกันอย่างกึกก้องพร้อมเรียงกันทั่วประเทศกันเลยทีเดียวนะทั่วทั้งเหนือใต้ออกตกทั้งประเทศไทยนะคะเฉพาะประเทศไทยนะทั่วประเทศในที่นี้ก็คือประเทศไทยเราเนี่ยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะโดยมีการสวดมนต์นะคะร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะให้ประเทศชาติไทยให้คนไทยนะคะมีความอยู่ดีกินดีที่สำคัญคือความสามัคคีพลังแห่งความจงรักภักดีนะคะของประสบกรณิกรชาวไทยแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นที่มีต่อประเทศชาตินะคะพลังอย่างกึกก้องอันกึกก้องนี้นะคะก็จะทำให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าคนไทยรักชาติมีความสามัคคีกันอย่างเหนียวแน่นนะคะทีนี้มากันที่เรื่องการขับขี่ใช้ถนนกันบ้างขับรถใช้ถนนคุณผู้ฟังคะก็เช่นเดียวกันนั่นแหละนะคะอยากจะให้ทุกท่านค่ะใส่ใจนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือว่าฝนตกอย่างหนักนะคะตั้งแต่เช้าตรู่หลายจุดหลายพื้นที่แต่ที่ขอนแก่นก็คือปลายตอนนี้ยังไม่ตกนะคะถือว่าลดลงนะใครจะเดินทางไกลๆก็สะดวกสบายเป็นบรรยากาศเป็นอากาศดีแหละนะอากาศดีนะคะแต่ว่าคืออย่าชะล่าใจนะเห็นถนนโล่งแบบนี้นะคะก็ไม่ควรขับเร็วนะเพราะว่าการใช้ชีวิตบนท้องถนนนะคะไม่ใช่ว่าเราจะแบบด่วนเท่านั้นนะคะหรือว่ารีบเร่งเท่านั้นต้องดูด้วยนะคะว่ามองซ้ายแลขวาให้ดีนะคะถึงแม้เราจะมีอยู่คันเดียวในช่วงเวลานั้นบนถนนณจุดนั้นนะคะแต่เราต้องเคารพกฎระเบียบสัญญาณไฟจราจรนะเพื่อความปลอดภัยนะคะคุณผู้ฟังครับเอาละค่ะวันนี้เดี๋ยวมีงานเพลงนะคะที่ทักทายเข้ามานะจริงๆวันนี้เรามีนะเทคนิคในการขับรถที่ปลอดภัยเช่นเคยที่จะมาฝากกันแหละนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันก่อนแล้วกันวันนี้043-236-726เช่นเคยนะคะอยากจะฟังเพลงสไตล์แบบลูกทุ่งนะคะเน้นลูกทุ่งเช่นเคยนะศิลปินที่เคยนึกถึงงานเพลงที่เคยนึกถึงนึกได้นะคะลองทักทายเข้ามากันเนาะในช่วงของรายการสัญจรปลอดภัยนะคะก็จะได้ช่วยให้หลายท่านที่เดินทางอยู่หรือขายของนะคะฟังในรถนี่ก็จะทำให้รู้สึกว่ามีความสุขตามไปด้วยเช่นเคยนะคะ1ชั่วโมงเรายังคงอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะมีงานเพลงเนาะที่ทักทายกันเข้ามานะเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนกันแล้วกันเข้ากับบรรยากาศแบบบรรยากาศแบบครึ้มๆแบบนี้มากเลยนะสวัสดีนะคะก็คนบ้านไผ่เนาะคนบ้านไผ่นะคะไปฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะคุณฟังเดี๋ยวช่วงเวลานี้เนาะอย่าเพิ่งหลับกันนะสำหรับใครที่อยู่ในรถฟังในรถนะคะส่งกำลังใจค่ะแล้วก็เรามาร่วมมือกันนะคะกลไม้กลมือถนนหนทางตรงไหนที่เป็นหลุมเป็นบ่อเนี่ยว่าท่วมถนนหนทางน้ำลดทีนี้ต้องมาเยียวยาช่วยเหลือซึ่งกันและกันทำความสะอาดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับให้สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันขอปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: อะไรคะในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่ยังไม่ต่อพรบเลื่อนล้อต่อภาษีนะคะอย่าลืมนำไปเช็คสภาพแต่สำหรับรถของท่านนะคะลุยมาเยอะแยะมากมายเลยฝนโปรยปรายบางทีก็อาจจะมีฝ่าน้ำฝนมานะคะลุยฝนมาไม่รู้อะไรแหละอยู่ใต้ท้องรถหรือบางทีรถอาจจะมีสึกหรอจำรุดบ้างขับมาแล้วรู้สึกว่าแปลกๆนะคะไม่โอเคค่ะน้ำอาจจะเข้าเครื่องยนต์ภายในนะคะทำใหเกิดอาการที่บางครั้งขับแล้วรู้สึกว่าจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ที่จะเร่งก็เร่งไม่ขึ้นอืดๆเนืดๆอะไรต่างๆนานารวมไปถึงเศษกิ่งไม้นะคะอาจจะไปติดอยู่ตรงบริเวณระบบเบรกนี่อันตรายนะคะดังนั้นค่ะอย่าลืมนะเรื่องเช็คสภาพรถนี่สำคัญนะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเราคู่มือนะคะก็ต้องติดอยู่ในรถให้ดีกันแล้วกันนะคะแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่กับรถนะบางท่านขับมาไกลขับมาเยอะแยะเสือเกินแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่กับรถนะคะก็รีบไปดำเนินการแซะนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อสอบถามได้นะคะหรือจะคลิกเข้าไปที่ www.dlt.go.th ก็ได้นะคะหรือว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดในพื้นที่นั้นแหละค่ะที่ท่านอยู่ใกล้ที่สะดวกที่สุดก็แล้วกันนะเพราะเรื่องนี้สำคัญนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นนะยังไม่มีใบอนุญาตขับขี่ขับรถเลยนะจะบอกเลยว่าแอบขับเนี่ยบางทีนะคะจนทำให้รู้สึกว่ากลายเป็นเด็กแว้นนะคะและก็จะชอบแว้นในช่วงกลางค่ำกลางคืนนะจริงๆแล้วที่จังหวัดขอนแก่นนะคะเอาจริงปรับจับจริงเดี๋ยวมาดูเรื่องนี้กันก่อนนะคุณฟังคะเป็นเรื่องสำคัญนะเกี่ยวกับเรื่องรถเนี่ยค่ะกลุ่มวัยรุ่นนะคะซึ่งสพเมืองขอนแก่นเองนะคะก็มีการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่จะเป็นคนแข่งรถเด็กวัยรุ่นนะเสียงรถนี่ตกแต่งดัดแปลงนะคะรวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆด้วยนะคะเสร็จจากกิจกรรมหรืองานปาร์ตี้ดริ้งกันเสร็จก็จะมีเสียงมอเตอร์ไซค์แว้นกันเนี่ยเสียงดังนะคะเพราะนั้นก็ถือว่ากวดขันนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดขันทุกซอกทุกมุมติดตามตลอดนะคะที่สำคัญก็คือจัดกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์นะคะปรากฏกายต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงคืออย่างไรนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำจุดสถานที่สำคัญถนนหนทางที่เด็กแว้นนะคะหรือว่าวัยรุ่นชอบไปรวมตัวกันนะแล้วไปแข่งไปซิ่งกันเหล่านี้เป็นต้นนะคะแล้วก็กวดขันสถานบริการและสถานประกอบกิจการนี่ก็คือให้ปิดตามเวลาตามที่กฎหมายกำหนดนะคะเพื่อลดเรื่องของเหตุทะเลาะวิวาทอาชญากรรมแล้วก็นะอุบัติเหตุด้วยนะคะซึ่งพลตรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมินะคะผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นก็กำชับให้สภ.ทุกพื้นที่นะคะเพิ่มความเข้มในการป้องกันเหตุอาชญากรรมดูแลความสงบเรียบร้อยค่ะให้แก่ พี่น้องประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ป้องกันความปลอดภัยการขับขี่ขับรถไปมายามกลางคืนก็อาจจะมีคนทำงานออกเวรออกกะหรือยังทำหน้าที่ขับรถไปมาในขณะเดียวกันจะมีเด็กซิ่งเด็กแว้นเหล่านี้นะคะก็นี่เลยนะคะบอกเลยว่าปักหมุดปักจุดนะเจ้าหน้าที่จะไม่หลับไม่นอนนะก็ผลัดเปลี่ยนเวรยามกันนะคะอดตาหลับขับตานอนทำหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนจริงๆปราบเด็กแว้นนะคะรถแต่งทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่มีบุตรหลานนะคะกำลังอยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ในช่วงเนี้ยหรือรู้เลยนะคะว่ามีรถซิ่งรถแว้นเนี่ยบอกลูกหลานนะคะช่วยกันเตือนนะคะกำชับเลยก็คือรักเขานั่นแหละนะคะไม่อยากจะให้มาแว้นมาซิ่งแบบนี้เอาเวลาแบบเนี้ยไปนอนหลับพักผ่อนแล้วก็ไปทำอย่างอื่นดีกว่าที่สร้างสรรค์นะคะถ้าเป็นเด็กที่แบบไม่ไหวจริงๆให้เล่นดนตรีไหมในสิ่งที่เกิดประโยชน์มากกว่าที่จะเสี่ยงกับชีวิตแบบนี้นะคะซึ่งจังหวัดขอนแก่นเอาจริงปรับจริงจับจริงเลยนะคะโดยจัดกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้าออกประจำจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมทางเข้าทางออกและก็ลานจอดรถนะคะพร้อมยังเปิดสัญญาณไฟวับวับแสดงกำลังและปรากฏกายหรือเรียกว่า show of force นะอย่างชัดเจนนะคะโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงเพราะอะไรเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มซิ่งกลุ่มแว้นรถนี่แหละนะรวมกลุ่มกันก่อความวุ่นวายหรือการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มบุคคลนะคะตลอดจนเหตุพวกอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังจากสถานบันเทิงเลิกนะเลิกให้บริการดึกๆดื่นๆอย่างเงี้ยแต่พอจะกลับบ้านหรือจะไปแว้นกันต่อไปซิ่งกันต่อเนี่ยน่ารำคาญนะคะเสียงรถเนี่ยรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่วัยรุ่นเนี่ยนะคะวิ่งกันดึกๆดื่นๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ปราบจับปรับจริงนะคะเข้มงวดจริงๆนะอันนี้ก็เพื่อความสะดวกของประชาชนผู้ให้บริการนะให้ประชาชนได้สะดวกได้สบายก็คือได้สร้างความปลอดภัยในชุมชนนั้นมากขึ้นนะคะไม่เฉพาะเสียงมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแต่มีปัญหาทะเลาะวิวาทกันนี่ก่อเหตุน่ารำคาญเหล่านี้เป็นต้นก็ที่ขอนแก่นนะคะตำรวจก็เอาจริงปรับจริงจับจริงนะคะเพราะฉะนั้นฝากผู้ปกครองหรือทุกท่านเลยนะคะไปเตือนบุตรหลานค่ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่ก็เช่นเดียวกันกับการที่เราจะเดินทางในช่วงที่มีฝนนะคะวันนี้แต่มาระวังด้วยแล้วกันที่สำคัญก็คือเช็คสภาพเบรกนะคะไฟหน้าไฟท้ายนะคะและจริงๆก็ทุกอย่างนั่นแหละคุณฟังเอาละค่ะไปฟังกันต่อสำหรับงานเพลงในช่วงนี้ค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นเทิงผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุเทิงท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือเหมือนอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: ในช่วงนี้นะคะก็ทักทายกันเข้ามานะเราไปถึงท่านที่บอกว่าฟังในรถนะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยอากาศบรรยากาศดีมากเลยแล้วก็จะมีฝนก็เริ่มจ่อจะตกลงมาอีกแล้วนะคะจุดไหนค่ะที่ฝนกำลังจะตกลงมาต้องระวังเนาะกับการขับขี่การขับรถการเดินทางหรือการมาเดินตลาดนะแล้วก็จะนั่งรถโดยสารรถสองแถวอย่างเงี้ยจะขึ้นรถลงรถนะคะพื้นถนนคุณฟังแล้วมีดินโคลนนะคะระวังจะเดินแล้วลื่นได้นี่อันตรายมากนะคะเดี๋ยวจะลื่นถลายนะนี่ก็เลือดตกยางออกได้เช่นเดียวกันนะจะขึ้นรถลงรถนะคะก็ต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะมาช้อปปิ้งมาจ่ายตลาดในช่วงเวลานี้ค่ะ 10:39 นะคะอยู่กับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวท.ขอนแก่นคุณผู้ฟังคะระมัดระวังกันไปค่ะสำหรับใครนะที่ขับรถในช่วงนี้กำลังจะแบบโอ้ยนะส่งของส่งวัสดุนะตามหมู่บ้านตามชุมชนอย่าขับเร็วคุณผู้ฟังคะต้องขับช้าๆนะคะแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยวนะคะใช้ไฟเลี้ยวให้เรียกว่าให้ติดตัวเราไปเลยนะเพื่อความปลอดภัยนะก่อนจะเลี้ยวก็ต้องดูด้วยนะว่าซ้ายขวาข้างหน้าหลังเป็นอย่างไรในชุมชนนะคะเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนต้องชัดเจนกับการจะเลี้ยวนะคะจะเบรกเหล่านี้เป็นต้นนะหรือว่าจะมุ่งตรงไว้ข้างหน้าค่ะก่อนจะข้ามไปอีกฝากฝั่งนึงชะลอก่อนหยุดก่อนนะมองซ้ายมองขวาให้ดีนะว่าไม่มีอะไรวิ่งตัดหน้าหรือรถกำลังจะวิ่งผ่านมานะคะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคนที่ขับขี่ขับรถนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเราไม่ขับเร็วตั้งสติดื่มไม่ขับเนี่ยตรงเนี้ยจะช่วยได้เยอะเลยนะคะลดการเกิดอุบัติเหตุต้องเซฟที่ตนเองเริ่มจากพฤติกรรมของตัวเราเองก่อนในการใช้ยุทธยานพาหนะนะคะไปต่อนะคะสำหรับงานเพลงสักกวาหน้าหนาวของคุณแดงจิตรกรนะคุณฟังรู้สึกว่านี้จะเงียบนะแต่ก็มีจักรไทยเข้ามาแหละนะว่าวันนี้นะยังมี FC นะคะบอกว่ากำลังเตรียมกับข้าวพร้อมทุ่งนานะคะขอบคุณ FC แถวประยืนกันด้วยนะและอีกหลายท่านเลยนะคะที่บอกว่าเจอฝนอย่างหนักเลยทีเดียวในพื้นที่นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ 3-4 วันที่ผ่านมาตกแบบไม่เคยเห็นแบบตกต่อเนื่องนะตกยาวๆแบบนี้เลยนะนี่แหละซูเปอร์เอลนีโญนะคุณฟังเอาละค่ะไปต่อสำหรับงานเพลงที่ทักทายเข้ามาค่ะ

นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานเพลงเนี่ยที่คุณฟังทักทายกันเข้ามาเนี่ยคุณแดงจิตรกรนี่ก็เป็นศิลปินที่หลายท่านชื่นชอบนะคะแต่ว่าก็จากไปแล้วนะคะก็ถือว่าด้วยสุขภาพพลานามัยโรคประจำตัวนะรวมไปถึงการที่เราแบบถ้าเกิดดูแลสุขภาพน้องบางท่านแบบจะเกษียณอายุราชการอะไรถ้าเกิดเกษียณไปแล้วอย่างนี้นะคะต้องไม่ดื่มเนาะหรือถ้าเกิดจะดื่มนี่ก็ต้องดูว่าสุขภาพของตนเองนะคะโอเคไหมเหล่านี้เป็นต้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะก็ทำร้ายชีวิตได้เช่นเดียวกันนะเป็นโรคภัยต่างๆเนาะเพราะฉะนั้นเลิกเถอะเนาะถ้าเกิดใครจะดื่มจะดริ้งนะคะคุณฟังค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะวันนี้ก็มีฝนพรำฝนฟ้าคะนองนะคะเรามาดูกันอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับการที่หลายท่านขับรถนะคะต้องขับขี่ปลอดภัยนะคะทุกๆวันเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยก็คือตั้งสติไม่ขับเร็วนะคะแล้วก็ช่วงเวลาที่หลายจุดนี่คือมีน้ำท่วมอย่างรวดเร็วเราจะรับมืออย่างไรหลีกเลี่ยงไหมนะคะต้องหลีกเลี่ยงในจุดที่มีน้ำท่วมขังนะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็ต้องดูแล้วว่าเอ๊ระดับน้ำขนาดนี้นะคะบางท่านมีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์นะคะมีหลายคันก็อาจจะปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามที่เราเห็นว่าถนนน้ำมันท่วมนะคะจะทำอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบมอเตอร์ไซค์นะแต่นั่นก็คือต้องยังคงระวังต่อการขับขี่นะคะอันดับแรกเลยขับขี่ปลอดภัยดีต่อใจปลอดภัยทุกท่านนะคะก็ตรวจเช็คสภาพรถก่อนจะเดินทางนะเช็คห้องเครื่องไฟส่องสว่างรอบคันนะคะคุณผู้ฟังยางรถไม่บวมไม่แตกต้องเติมลมให้พร้อมด้วยนะคะขับรถนี่คือเคารพกฎลดอุบัติเหตุนะคะก็คือเว้นระยะห่างจากคันข้างหน้านะคะไม่ขับไปจี้ท้ายนะคะหรือว่าไม่ไปขับคู่ขนานรถพ่วงรถขนาดใหญ่นะคะถ้าจะแซงก็แซงแล้วก็ต้องดูด้วยว่าจุดที่เราแซงได้เนี่ยก็ต้องรีบแซงไปแต่คนที่จะแซงได้ก็คือคนที่ขับเก่งขับเป็นมีชั่วโมงบินมีทักษะหรือว่ามีประสบการณ์นะคะขับเนียนเซียนนะต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะแต่ถ้าเกิดมือใหม่อย่าเพิ่งไปแซงนะคะก็ค่อยๆขยับอยู่ในพื้นที่เลนซ้ายนั่นแหละนะคะแต่ก็ไม่ช้าจนเกินไปแล้วก็ไม่ควรขับเร็วนะคะจริงๆก็อย่างที่ว่าไปแหละใช้ความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะจะปลอดภัยที่สุดขับรถใจเย็นๆนะคะขับรถใจเย็นๆค่ะไม่ใจร้อนนะแล้วก็ไม่ถือโทรศัพท์ขณะขับรถเมาไม่ขับดื่มไม่ขับเหล่านี้นะเตือนสติทุกท่านไว้ก่อนนะคะมีงานเพลงที่ทักทายเข้ามาของตั้งแต่ชุดอัลบั้มของคุณลูกแพรไหมไทยนะคะอุไรพรขอให้จัดให้เลยขอรักน้องสาวเพื่อนไม่เหลือค่ะ

0: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพ.ร.บ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหักผิดสอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พอและก็เช็คมือเมื่ออายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
4: หมดเวลาแล้วนะคะคุณฟังคะส่งท้ายด้วยงานเพลงสไตล์หมอลำนะคะของคุณแฮนนี่ศรีอีสานเขาแต่งเราตรมนะคะและก็สลับกันไปนะบางท่านบอกฟังในรถนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยกันละกันค่ะส่งทานข้าวเที่ยงนะคะอาหารเที่ยงให้อิ่มหนำสำราญหรือบางท่านยังไม่ได้ทานข้าวเช้าเลยอย่างนี้นะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันไปนะคะการขับขี่ขับรถค่ะจะใกล้ๆนั้นเป็นอีกเรื่องนะคะแต่สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องปลอดภัยไว้ก่อนโดยการที่ไม่ขับเร็วไม่ไปจี้ท้ายแล้วก็เช็คสภาพรถนะคะทุกส่วนมีความสำคัญแล้วก็ตั้งสติคนขับนี่แหละค่ะอย่างเราจะขับรถนี่แหละก็เริ่มที่ตัวเราที่สุดนะคะว่าเราจะเริ่มต้นขับรถอย่างไรนะคะไปถึงใกล้ๆตรงนี้นะถ้าเกิดเราประมาทหรือขับเร็วใจร้อนอาจจะพลาดท่าเสียทีได้นะคะรวมไปถึงในพื้นที่ชุมชนนะคะก็จะมีผู้คนมีเด็กนะตามถนนหนทางตามตรอกซอกซอยต่างๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นสตาร์ทเครื่องนะคะก็ต้องดูด้วยจะเดินหน้าถอยหลังนะคะก็ต้องดูก่อนว่ามีอะไรรอบตัวรถหรือเปล่านะคะทั้งคนทั้งลูกหลานเด็กๆเหล่านี้นะไม่อยากจะให้เกิดเหตุอันเลวร้ายนะก่อนที่จะออกเดินทางอาจจะไปท่องเที่ยวแต่งตัวสวยหล่อเหล่านี้เป็นต้นนะคะอันนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทช.ขอนแก่นเจริญพรข้างขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่งผู้นำสหรัฐระบุว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ถูกตำรวจอังกฤษจับกุมมีเจตนาสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานทัพอากาศในอังกฤษที่สหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านบิลภูริพลบุญสอนคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรชายเอเชียนเกม2026พร้อมเตรียมลุ้นเหรียญทองที่3ในการแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายค่ำวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำคลองสายหลักเต็มกำลังดึงน้ำออกจากชุมชนหลังสถานการณ์ฝนเบาลง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ฝนในพื้นที่เริ่มผ่อนคลายลงหลังหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวออกไปแม้จะมีฝนเล็กน้อยเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งกรุงเทพมหานครได้เร่งเดินเครื่องสูบน้ำและบริหารประตูระบายน้ำเต็มกำลังเพื่อลดระดับน้ำในคลองสายหลักทั้งคลองประเวศบุรีรมย์และคลองราดพร้าวซึ่งจะช่วยดึงน้ำจากถนนและชุมชนลงสู่ระบบระบายน้ำได้อย่างต่อเนื่องโดยปัจจุบันเส้นทางสัญจรหลักเช่นถนนเพชรบุรีและวิภาวดีรังสิตเริ่มทยอยเปิดการจราจรและเดินทางได้สะดวกขึ้นทั้งนี้กรุงเทพมหานครยังคงเน้นเร่งระบายน้ำในฝั่งตะวันออกและเร่งผลักดันน้ำในคลองแสนแสบกับคลองประเวศบุรีรมย์โดยใช้เครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมปัจจุบันมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ 329,000 ครัวเรือน 700,000 คนโดยเฉพาะในเขตลาดกระบังบางกะปิคันนายาวสะพานสูงสวนหลวงและหลัก4
2: ตอนนี้หย่อมก็ไปอยู่ทางตะวันตกนะฮะแต่ก็ยังมีฝนอยู่บ้างนะฮะทางด้านฝั่งตะวันออกแต่ว่าในระยะไกลๆก็ไม่ได้มีแต่ก็มีพวกก้อนที่มาจากทางทะเลก็เป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ขึ้นมาสถานการณ์ก็ไม่ได้รุนแรงเหมือนเมื่อ 2-3 วันก่อนนะเมื่อช่วงที่หนักๆเพราะว่าตัวหย่อมของกอกาก็ได้ออกไปแล้วที่ก็เป็นลมมรสุมธรรมดาก็จะมีฝนเข้ามาบ้างเป็นระยะนะ
1: ด้านนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้เร่งระบายน้ำผ่าน2คลองสายหลักทางฝั่งตะวันออกได้แก่คลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุดซึ่งจะช่วยเปิดทางให้คลองสายต่างๆในพื้นที่เร่งสูบน้ำมาเติมลงคลองสายหลักได้สำหรับบางพื้นที่ระดับน้ำในคลองแสนแสบเริ่มลดลงอาทิถนนเพชรบุรีตัดใหม่และรามคำแหงทำให้สามารถทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเส้นคลองจิกเพื่อช่วยระบายน้ำในพื้นที่ซอยเทพลีลาและรามคำแหงได้แล้วขณะที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่บริหารจัดการยากที่สุดเนื่องจากอยู่ตะวันออกสุดและต้องระบายน้ำผ่านคลองประเวศบุรีรมย์ระยะทางหลายสิบกิโลเมตรไปที่สถานีสูบน้ำพระโขนงซึ่งคาดว่าระดับน้ำในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ3วันในการลดระดับและอาจใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในการระบายน้ำที่ท่วมขังตามบ้านเรือนประชาชนลงสู่ระบบท่อนอกจากนี้ได้เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองแสนแสบโดยนำคลองสามเสนและอุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันมาช่วยตัดยอดน้ำทั้งนี้อยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงรวมถึงอุโมงค์รับน้ำคลองจันทน์คลองราดพร้าวเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมฝั่งตะวันออกในระยะยาวชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมรายงานหลายเส้นทางในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมสูงรวมถึงชุมชนใหญ่เคหะคลองจันทน์เคหะร่มเกล้าและเคหะรามอินทราศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมสูงได้แก่ถนนรามคำแหงช่วงตัดถนนพระราม9แยกลำสาลีและภายในซอยรามคำแหง24ถนนศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีตัดถนนพัฒนาการถนนนวมินทร์ช่วงแยกประเสริฐมนูกิจถึงแยกบางกะปิถนนสุวินทวงศ์ช่วงมีนบุรีถึงวัดแสนสุขถนนประเสริฐมนูกิจภายในซอยประเสริฐมนูกิจ27ถนนเสรีไทยช่วงแยกศรีบูรพาถึงตัดถนนลาดพร้าวถนนลาดพร้าวช่วงตัดถนนประดิษฐ์มนูธรรมรวมถึงบริเวณแยกแฮปปี้แลนด์แยกบางกะปิภายในซอยลาดพร้าว101/1และซอยลาดพร้าว122ถนนงามวงวานช่วงหน้าเรือนจำคลองเปรมและช่วงหน้าซอยชินเขตถนนพหลโยธินช่วงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ถึงกรมป่าไม้ถนนวิภาวดีบริเวณแยกหลักสี่ขาออกยังมีน้ำท่วมเลนคู่ขนานถนนร่มเกล้าภายในซอยร่มเกล้า24 ถนนหน้ากีฬาแหลมทองถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกเมืองมีนถึงแยกราชอุทิศถนนสีหบูรานุกิจช่วงแยกเมืองมีนถึงหน้าสำนักงานเขตมีนบุรีถนนเทศบาลสงเคราะห์ถนนกรุงเทพกรีฑาทั้งเส้นรัฐบาลแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกเตือนประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอุปยพเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
1: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงและได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ทั้งนี้หลายจุดระบายน้ำจึงสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่ท่วมขังในบางชุมชนได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเก้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนูลกิจ27ซอยลาดพร้าว101ทับ1ซอยรามคำแหง24สาเหตุเนื่องจากการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงทำได้ยากจากระดับน้ำที่สูงจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักควบคู่กับการบริหารจัดการลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยายังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางเหนือยังสามารถรองรับน้ำได้อีกมากพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
3: พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กลองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กลองจะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับ
1: นอกจากนี้รัฐบาลยังได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีขนย้ายสิ่งของและอพยพเนื่องจากกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีปริมาณฝนสะสมสูงประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันแม้เขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์จะลดการระบายน้ำเพื่อรองรับน้ำและลดภาระของแม่น้ำแควน้อยแควใหญ่และแม่น้ำแม่กลองแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหนองปลือและอำเภอบ่อพลอยที่ขอให้ประชาชนเตรียมความพร้อมนพศรแก้วคำรายงาน
0: เทศบาลตำบลวังกาอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดมเจ้าหน้าที่เร่งกู้สถานการณ์ต้นไม้คนทับบ้านเรือและกีดขวางจราจรบริเวณชุมชนดงสักและสามแยกวัดวังเพื่อเปิดเส้นทางและช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนนายประกรณ์น้อยเกตนายกเทศมนตรีตำบลวังกาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลวังกาลงพื้นที่ตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีภายหลังได้รับแจ้งเหตุต้นไม้หักโค่นทับบ้านเรือนและกีดขวางเส้นทางการสัญจรทั้งบริเวณถนนภายในซอยและถนนสายหลักในพื้นที่หมู่2ชุมชนดงสักและบริเวณ3แยกวัดวังอำเภอสังขละบุรีได้มอบหมายและสั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งดำเนินการนำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์เข้าตัดทอนพร้อมเคลื่อนย้ายซากต้นไม้ที่กีดขวางออกจากบริเวณที่เกิดเหตุโดยด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรขณะที่เส้นทางคมนาคมทางหลวงหมายเลข323สายทองผาภูมิสังขละบุรีพบต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักโค่นกีดขวางการจราจรเป็นจำนวนมากรวมถึงผิวทางได้รับความเสียหายจากสภาพฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าเคลียร์พื้นที่กีดขวางเพื่อเร่งเปิดเส้นทางให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางดังกล่าวยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องสำหรับการสัญจรเบื้องต้นรถยนต์ขนาดเล็กและรถกระบะสามารถขับผ่านบริเวณจุดเกิดเหตุได้แล้วส่วนของรถบรรทุกหรือรถขนาดใหญ่ขอให้ชะลอการเดินทางหรือเผื่อเวลาในการเดินทางเนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังคงต้องใช้เวลาดำเนินการเปิดช่องทางจราจรให้กว้างเพียงพอสำหรับรถขนาดใหญ่ขอความร่วมมือผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวเพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนรวมถึงคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีย้ำประชาชนพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น นางทิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าจังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่หลังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองยังอยู่ในระดับที่ต้องเฝ้าระวังโดยบูรณาการทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำให้เตรียมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนแม่กลองยังคงมีการระบายน้ำประมาณ 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและมีการประเมินว่าอาจเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองคลองสาขาและพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะบ้านเรือนที่มีผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กหรือบุคคลที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษควรวางแผนเคลื่อนย้ายคนและทรัพย์สินขึ้นสู่พื้นที่ปลอดภัยไปล่วงหน้าทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือตำรวจภูธรและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพิ่มการตรวจตราในพื้นที่ประสบภัยเพื่อดูแลบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนป้องกันผู้ฉวยโอกาสก่อเหตุซ้ำเติมความเดือดร้อนรวมทั้งเตรียมมาตรการรองรับกรณีเกิดปัญหาสินค้าหรือสิ่งของจำเป็นขาดแคลนพร้อมขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดราชบุรีเร่งประชาสัมพันธ์ข้อควรปฏิบัติด้านความปลอดภัยโดยประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมควรระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าไม่สัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะร่างกายเปียกหรือยืนอยู่ในน้ำและหากน้ำมีแนวโน้มเข้าถึงระบบไฟฟ้าภายในบ้านควรปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดจังหวัดราชบุรีขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมก่อนน้ำมาติดตามระดับน้ำและประกาศจากทางราชการอย่างต่อเนื่องเตรียมยาประจำตัวเอกสารสำคัญอาหารน้ำดื่มโทรศัพท์และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อมรวมทั้งดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและผู้ที่ต้องพึ่งพิงเป็นพิเศษหากได้รับแจ้งให้อพยพหรือเคลื่อนย้ายขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่โดยเร็วกรมชลประทานเฝ้าระวังน้ำลุ่มเจ้าพระยาเตรียมเพิ่มการระบายน้ำเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น
4: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาเป็นพิเศษหลังฝนตกในพื้นที่ภาคกลางและมีน้ำจากกลุ่มน้ำสแกกลางไหลลงมาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยขณะนี้เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในสัปดาห์หน้าหากมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นพร้อมผันน้ำเข้าสู่ระบบคลองฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำส่วนกรุงเทพมหานครกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ผ่านระบบคลองและสถานีสูบน้ำที่เชื่อมต่อกับแม่น้ำบางปะกงพร้อมเพิ่มเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดสำหรับสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักเขื่อนสำคัญในภาคเหนือมีน้ำกักเก็บกว่า80%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำขณะที่เขื่อนสิริกิติ์มีน้ำ91%และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์89%ส่วนภาคตะวันออกอ่างเก็บน้ำประแสมีน้ำเต็มความจุ 100% และเขื่อนขุนด่านประการชนอยู่ระหว่างการระบายขณะที่เขื่อนในภาคตะวันตกมีน้ำประมาณ90%และยังมีช่องว่างรองรับน้ำ
5: ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในหมวดที่เราต้องติดตามน้ำหน้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่บอสแกกลางอาจจะต้องมาเพิ่มเติมซึ่งอาจจะต้องอาทิตย์หน้านะครับอาจจะมีความจำเป็นต้องระบายเกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับแต่ว่าก็จะระบายให้น้อยที่สุดเราก็จะเอาเข้าสู่ระบบทั้งฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกครับไม่ว่าจะเป็นคลองชนะป่าสักคลองชนะทิศยาหรือแม่น้ำน้อยหรือแม่น้ำท่าจีก็จะเอาเข้าตรงระบบให้มากที่สุดโดยเข้าไปก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ด้วยส่วนที่เหลือก็ต้องมีการให้น้ำในผ่านเขื่อนเจ้าพระยาก็ตรงนี้ก็ต้องเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษครับเป็นช่วงของตัวของฝนที่เกิดจากช่วงนี้ครับ4-5 วันเนี่ยครับที่มาตกหนักในเขตของที่ภาคกลาง
4: กรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์ฝนและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมชลประทาน1460วาสนาตระเขตรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติปรับแผนระบายน้ำเขื่อนต่างๆเพื่อเร่งระบายน้ำท่วมขังลดผลกระทบให้กับประชาชนเนื่องจากยังมีพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและน้ำล้นตลิ่ง
6: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่ากรมอุตุนิยมวิทยาและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนได้คาดการณ์กลุ่มฝนในพื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีแนวโน้มลดลงโดยตั้งแต่วันนี้ถึง29กันยายนแนวฝนจะเคลื่อนตัวขึ้นสู่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมากขึ้น และมีฝนตกหนักในบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาตากและกำแพงเพชรทั้งนี้จากปริมาณฝนที่ตกสะสมต่อเนื่องทำให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าสู่เขื่อนต่างๆเพิ่มขึ้นรวมถึงเกิดปริมาณน้ำหลากบริเวณท้ายเขื่อนบางแห่งทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับจังหวัดพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำของเขื่อนโดยคำนึงถึงการลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากจากตอนบนไหลมาสมทบแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ระดับน้ำในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีและเทศบาลเมืองจันนิมิตมีแนวโน้มล้นตลิ่งเข้าท่วมใน 1-2 วันนี้ลุ่มน้ำบางปะกงปราจีนบุรีบริเวณเหนือเขื่อนบางปะกงมีแนวโน้มน้ำล้นตลิ่งสูงขึ้นอีก 20-30 เซนติเมตรช่วงวันที่ 29-30 กันยายนบริเวณอำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอคลองเขื่อนและอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราลุ่มน้ำเจ้าพระยาสถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มคลี่คลายเนื่องจากปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิ่งและแม่น้ำน่านเริ่มลดลงโดยจะคงการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาไว้ไม่ให้เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและพิจารณาปรับอัตราการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ฝนต่อไปลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำท้ายเขื่อนยังคงสูงต้องเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ต้องเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและดินสไลด์บริเวณอำเภอหนองยับล่องอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและอำเภอหัวหินอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ในภาคตะวันออกปภ.ระยองเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันพื้นที่อำเภอเขาชะเมาขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำ

0: ขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการซ่อมแซมและแก้ไขโดยด่วนอย่างไรก็ตามยังมีมวลน้ำไหลลงสู่พื้นที่ด้านท้ายน้ำจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลทุ่งควายกินและตำบลน้ำเป็นรวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ใกล้แนวทางน้ำเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะที่นายลำยองสนิทนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงระบุว่าขณะนี้มีประชาชนในพื้นที่เดือดร้อนแล้วกว่า300หลังคาเรือนระดับน้ำสูงประมาณ1เมตร50เซนติเมตรถึง2เมตรถือเป็นสถานการณ์น้ำท่วมครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ70ปีทั้งนี้ได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้2แห่งเพื่อรองรับประชาชนที่มีความจำเป็นต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยได้แก่ที่วัดหนองกันเกาและศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองกันเกาภายในอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจ.โรงเรียนวัดหนองกันเกาขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีความจำเป็นต้องอพยพสามารถเข้าพักยังศูนย์พักพิงทั้งสองแห่งได้ทันทีด้านจังหวัดจันทบุรีสถานการณ์บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจันทบุรีเมื่อเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจนเริ่มเอ่อท่วมผิวจราจรในบางจุดและท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนเฝ้าระวังเนื่องจากมวลน้ำต้นทุนจากพื้นที่ตอนบนทั้งอำเภอมะขามและอำเภอเขาคิชกูฏยังคงไหลลงมาเติมในแม่น้ำจันทบุรีอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นได้อีกอย่างไรก็ตามช่วงสายถึงเที่ยงวันนี้ภาพจากเรดาร์สัตหีบตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองก่อตัวในอ่าวไทยซึ่งจะเคลื่อนตัวผ่านพื้นที่จันทบุรีแต่โดยรวมแล้วแนวโน้มฝนวันนี้จะเบาบางลงกว่าช่วงที่ผ่านมาโดยขณะนี้มวลน้ำในลุ่มน้ำจันทบุรีได้เพิ่มขึ้นจนถึงจุดสูงสุดแล้วคาดว่าในช่วงบ่ายของวันนี้ระดับน้ำจะเริ่มทรงตัวและค่อยๆลดลงอย่างช้าๆซึ่งจะใช้เวลาในการระบายน้ำและกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายใน 2-3 วันหากไม่มีฝนตกหนักลงมาเพิ่มรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งการสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักภาระหนี้เติมสภาพคล่องและสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลด
1: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมโดยดูแลทั้งค่าใช้จ่ายจำเป็นระหว่างประสบภัยภาระหนี้เดิมและเงินทุนสำหรับซ่อมบ้านหรือกลับมาประกอบอาชีพสำหรับมาตรการที่เตรียมไว้ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทอสการปรับเงื่อนไขชำระหนี้จากธนาคารออมสินทอสทพวธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเพื่อบรรเทาภาระผู้กู้โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำให้ตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE @OIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และเตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ปฏิพลสถาพรมารายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรประสบอุทกภัยอพยพสัตว์แล้วกว่า 380,000 ตัวพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามหลักเกณฑ์ช่วยเหลือปี2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการกรมปศุสัตว์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกจังหวัดโดยได้เร่งดำเนินช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วได้แก่แจกจ่ายยาอาหารสัตว์พระราชทานอพยพสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนชุดส่งเสริมสุขภาพสัตว์และแจกจ่ายถุงยางชีพสัตว์ส่งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ดูแลรักษาสัตว์ในพื้นที่สำหรับการเยียวยากรมปศุสัตว์จะดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569ครอบคลุมกรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย ดยพิจารณาอัตราช่วยเหลือตามชนิดและอายุของสัตว์รวมถึงจำนวนสูงสุดที่สามารถช่วยเหลือต่อรายตลอดจนกรณีแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ซึ่งกำหนดอัตราช่วยเหลือไร่ละ 3,180 บาทไม่เกิน30ไร่ต่อรายการช่วยเหลือจะเป็นไปตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดโดยสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหรือผ่านแอปพลิเคชัน DLD

0: 4.0 ได้ตลอด24ชั่วโมงกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายวัฒนธรรมเปิดโรงครัวจิตอาสาระดมพลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ร่วมกับองค์การ5ศาสนาและเครือข่ายภาคเอกชนด้านศิลปะวัฒนธรรมจะตั้งโรงครัวจิตอาสาประกอบอาหารสดเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปรุงอาหารสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัยบรรจุกล่องพร้อมรับประทานและน้ำดื่มสะอาดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆของกรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังและน้ำหนุนสูงโดยได้ประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตผู้อำนวยการโรงเรียนมูลนิธิหน่วยทหารผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดส่งอาหารกล่องปรุงสุกน้ำดื่มสะอาดถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นให้ประชาชนสาธารณชนในพื้นที่เขตลาดกระบังเขตบางกะปิและเขตลาดพร้าวและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไปยังที่ปลอดภัยตลอดจนช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลสำหรับโรงครัวจิตอาสากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเตรียมและจัดอาหารปรุงสุกน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายมาชโยรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือภัยธรรมชาติรับเงินชดเชยว่างงานร้อยละ50ของค่าจ้างสูงสุด90วันสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์ช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติจนไม่สามารถทำงานได้โดยเปิดให้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานจากเหตุสุดวิสัยเพื่อรับเงินทดแทนการขาดรายได้สำหรับลูกจ้างผู้ประกันตนมาตรา33ที่ต้องหยุดงานชั่วคราวเนื่องจากนายจ้างหยุดประกอบกิจการจากผลกระทบภัยธรรมชาติหรือลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างในช่วงเวลาดังกล่าวโดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันนับตั้งแต่วันที่ไม่สามารถทำงานได้ครั้งละไม่เกิน90วันทั้งนี้เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นเรื่องได้แก่แบบขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานหนังสือรับรองการว่างงานจากนายจ้างสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th โดยสามารถเลือกยื่นเรื่องได้2ช่องทางคือทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมบันทึกข้อมูลผ่านระบบ e-service หรือยื่นเอกสารณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาหรือส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนผู้ประกันตนและนายจ้างสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: รัฐบาลจัดกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศให้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มั่นใจเจรจาการค้าสหรัฐราบรื่นเร่งสรุปข้อตกลงก่อนประกาศมาตรการ301 นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยความคืบหน้าการเจรจาภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาว่าหลักการเจรจาได้ข้อยุติแล้วตั้งแต่การเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันดีซีขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดทางเทคนิคและถ้อยคำในสัญญาของทั้งสองฝ่ายโดยไม่มีปัญหาในเรื่องหลักการทั้งนี้ระหว่างเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติได้หารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมมอบหมายทีมงานเร่งดำเนินการเพื่อให้การเจรจาแล้วเสร็จก่อนสหรัฐประกาศมาตรการ301เกี่ยวกับปัญหาผลผลิตส่วนเกินส่วนสถานการณ์การค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่เริ่มผ่อนคลายลงไทยยังคงเดินหน้าเจรจากับทั้งสองประเทศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการป้องกันการสวมสิทธิสินค้าและผลักดันการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนการผลิตภายในประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้ใช้วัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้นกบข.พัฒนาเมนู MyGPFand MyGPF Digital Twin เพื่อให้สมาชิกรู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้พัฒนาเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin บนแอปกบข.เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้สมาชิกวางแผนเพื่อการเกษียณได้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงหลังเกษียณและเกษียณอย่างมีสุขโดยสมาชิกสามารถเข้าใช้เมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin เพื่อประเมินการเงินกบข.ที่จะได้รับในวันเกษียณซึ่งฟังก์ชัน MyTwin 1แบบจำลองที่ให้สมาชิกได้ลองปรับอัตราออมเพิ่มและเลือกแผนการลงทุนตามต้องการโดยจะไม่กระทบต่อยอดเงินในปัจจุบันเพื่อให้ได้รู้ยอดเงินที่คาดว่าจะได้รับเมื่อเกษียณอายุราชการและยอดเงินที่ต้องนำส่งในแต่ละเดือนประกอบการตัดสินใจออมเพิ่มและเปลี่ยนแผนการลงทุนตามเป้าหมายทางการเงินที่สมาชิกได้ตั้งไว้สมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมนู MyGPF and MyGPF Digital Twin ได้บนแอปกบข. MyGPF Application สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษจับกุมชาย5คนในข้อหาต้องสงสัยกระทำความผิดตามกฎหมายวัตถุระเบิดและก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษซึ่งสหรัฐใช้เป็นฐานปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยระบุว่าผู้ต้องสงสัยเหล่านี้กำลังวางแผนจะสร้างความเสียหายครั้งใหญ่ให้กับฐานปฏิบัติการของสหรัฐและเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ภายใต้การสอบสวนของทางการอังกฤษกับสหรัฐแล้วพร้อมกันนี้ยังกล่าวชื่นชมว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นผลงานอันน่าทึ่งของทางการอังกฤษด้านรัฐบาลอังกฤษเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดโดยตั้งแนวกั้นรักษาความปลอดภัยโดยรอบฐานทัพและให้หน่วยเก็บกู้ระเบิดเข้าตรวจสอบรถตู้ของผู้ต้องสงสัยทั้ง3คันนอกจากนี้ยังอพยพประชาชนในหมู่บ้านใกล้เคียงออกจากพื้นที่และให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมอาวุธลาดตระเวนพื้นที่โดยรอบเจ้าชายฟาซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเรียกร้องให้มีการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซช่องแคบบาบเอลมันเดฟและทะเลแดงและอ่าวเอเดนอย่างเสรีพร้อมย้ำว่าความมั่นคงในภูมิภาคอ่าวอาหรับถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของภูมิภาคและทั่วโลกรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดิอาระเบียกล่าวเพิ่มเติมว่าซาอุดิอาระเบียพร้อมที่จะสนับสนุนทุกความพยายามในการลดความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางและการรับประกันว่าภูมิภาคแห่งนี้จะปราศจากอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทั้งนี้นับตั้งแต่ที่สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบรุนแรงต่อการขนส่งทางเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซและการส่งออกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียไปยังตลาดโลก สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสำนักงานสถิติแห่งชาติของสวิตเซอร์แลนด์ที่ระบุว่าผลการนับคะแนนการลงประชามติเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยกำหนดให้ประเทศวางตัวเป็นกลางทางทหารและการคอมบาททางเศรษฐกิจหรือไม่เมื่อวานนี้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์กว่า70%คัดค้านข้อเสนอที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวด้านนายอิกนาซิโอคาซิสรัฐมนตรีต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ระบุว่าผลการลงคะแนนในครั้งนี้ไม่ใช่การต่อต้านความเป็นกลางแต่สวิตเซอร์แลนด์จะยังคงเป็นกลางต่อไปพร้อมย้ำว่าการคัดค้านประชามติดังกล่าวจะสามารถทำให้สวิตเซอร์แลนด์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจเป็นรายกรณีได้รวมถึงสามารถร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงโดยพึ่งพาประเทศเพื่อนบ้านและทวีปยุโรปด้วยสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกคณะกรรมการจัดการภัยพิบัติแห่งชาติกัมพูชาที่ระบุว่าอุทกภัยที่เกิดขึ้นในเวลานี้ส่งผลกระทบกับประชาชนราว 25,500 ครัวเรือนใน10จังหวัดของกัมพูชาในจำนวนนี้ 2,900 ครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่สูงหลังระดับน้ำที่สูงขึ้นได้เข้าท่วมอาคารบ้านเรือนกว่า 24,000 หลังและพื้นที่นาข้าวราว 31,700 ไร่พร้อมเน้นย้ำว่าสาเหตุหลักของอุทกภัยในครั้งนี้เกิดจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องไม่ใช่น้ำในแม่น้ำโขงล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาจต้องใช้เวลาอีกสักระยะเนื่องจากคาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ทางนี้กระทรวงทรัพยากรน้ำและอุตุนิยมวิทยาของกัมพูชาคาดการว่ากัมพูชาจะเผชิญฝนตกเป็นวงกว้างพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงระหว่าง 24-30 กันยายนนี้ซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของพายุสุริแกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬากรีฑาประเภทวิ่ง200เมตรชายรอบชิงชนะเลิศบิวภูริพลบุญสอนลมกรดหนุ่มไทยวัย20ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโดยทำเวลาไป 19.88 วินาทีและนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่2ของตัวเองและเหรียญทองที่3ของทัพกรีฑาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้อีกด้วยโดยภูริพลกล่าวว่าการได้2เหรียญทองเหมือนเป็นการปลดล็อกทุกอย่างแล้วและรู้สึกดีใจที่ตนเองสามารถก้าวมาถึงจุดนี้ได้
6: ปลดล็อกทุกอย่างแล้วผมก็ทำตามที่ผมบอกไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่คว้าเหรียญทองได้2เหรียญแล้วก็ได้สติเอเชียด้วยใช่มั้ยครับก็รู้สึกดีใจมากเลยครับผมที่เดินมาไกลขนาดนี้ก็ขอบคุณแม่เลยครับครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเราเสมอมาครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์อีก2ท่านครับที่ฝึกซ้อมผมตั้งแต่เด็กคือมัสเตอร์เอครับกับมิสเตอร์ออสก็อยากขอบคุณมาเตอร์2มาที่คอยผลักดันผมมาถึงจุดวันนี้ครับ
5: นอกจากนี้จากสถิติ 19.88 วินาทีทำให้บิวครองสถิติเอเชียร่วมกันกับเสียเจิ้งเย่ของจีนที่ทำไว้เมื่อปี2019และกลายเป็นนักกรีฑาคนที่6ในเอเชียนเกมที่คว้าเหรียญทองได้ทั้ง100เมตรชายและ200เมตรชายและเป็นคนที่2ของไทยต่อจากอานัทรัตนพลนักวิ่งตำนานไทยที่ทำได้ในปี1974อีกด้วยขณะที่ในประเภท 4x100 เมตรชายรอบคัดเลือกลมกรดไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ภูริพลบุญสอนธวัชชัยหิมเอียดและสรอัตดาบบังยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมพุ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่2ด้วยเวลา38.89 วินาทีผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะแข่งขันในวันนี้เวลาประมาณ20นาฬิกาด้านการแข่งขันคู่ราดรุ่นน้ำหนัก90กิโลกรัมขึ้นไปชายรอบรองชนะเลิศคุณาทิพย์เยียอ้นแพ้ให้กับนักกีฬาจากทาจิกิสถาน0-10คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญทองแดงสมัยที่2ของคุณาทิพย์หลังจากเคยทำได้ในเอเชียนเกม2022ที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียเกมนี้นักตบหนุ่มไทยต้องเล่นถึง5เซตก่อนเอาชนะไปได้3-2เซต25 23 20 25 25 23 23 25และ25 23เก็บ2แต้มแรกได้สำเร็จส่วนอินโดนีเซียแบ่งไป1แต้มสำหรับนัดต่อไปทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับอิหร่านในวันนี้เวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทางPPTV HD ช่อง36มวยสากลรอบ8คนสุดท้ายในรุ่น54กิโลกรัมหญิงนันนิชาจงโปร่งกลางเอาชนะนิกินาอุกตาโมวา จากอุซเบกิสถาน3-2เสียงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จพร้อมการันตีเหรียญทองแดงแน่นอนแล้วส่วนในรุ่น65กิโลกรัมหญิงจันแจ่มสุวรรณเพ็งแพ้เฉินเนียนฉินจากไชนีสไทเปด้วยคะแนนเอกฉันท์0-5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายด้านรุ่น60กิโลกรัมชายศักดารวมธรรมแพ้จางดงฮวานจากเกาหลีใต้2-3เสียงและในรุ่น90กิโลกรัมขึ้นไปชายอัตพงษ์แสงเทพแพ้ RSC นเรนเดอร์เบอร์วาลจากอินเดียในยกแรกตกรอบเช่นเดียวกันแบดมินตันชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวิลกุลวุฒิวิทิศสารมือ2ของโลกเอาชนะแองกัสกาหลงมือ30ของโลกจากฮ่องกง2-1เกม16-21 21-10และ21-13ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียในวันนี้ขณะที่หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มือ5ของโลกต้านความแข็งแกร่งของอันเซยองมือ1ของโลกจากเกาหลีใต้ไม่ไหวแพ้ไป0-2เกม8-21และ9-21หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้เทนนิสหญิงเดี่ยวรอบแรกมนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ5ของรายการลงสนามหวดเอาชนะมารันกูช็อกซอมจาวจากมองโกเลีย2-0เซต6-4และ6-2ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปขี่ม้าศิลปะบังคับม้าประเภทบุคคลนีนพุทธิสมบัติทำผลงานได้ 73.570 คะแนนจบในอันดับที่6โดยเหรียญทองเป็นของนำดงฮอนจากเกาหลีใต้ที่ 75.190 คะแนนสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงินและ10เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่119เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น37เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่86ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีชายเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศยุทธนาเจริญผลมือวางอันดับ1ของรายการจากอ่างทองเอาชนะจิรัตนวสิริสมบูรณ์มือวางอันดับ2ของรายการจากกรุงเทพมหานครด้วยสกอร์2-1รีไทยซึ่งจิรัตได้ขอยอมแพ้เนื่องจากปวดศีรษะส่งผลให้ยุทธนาคว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาทส่วนจิรัตรองแชมป์รับจำนวน 50,000 บาทด้านหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไปรอบชิงชนะเลิศระดามานะทวีวัฒน์มือ47ของไทยจากกรุงเทพมหานครโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะธนัชพรยังโหมดมือวางอันดับ1ของรายการจากชลบุรี2เซตรวด6-3และ6-4คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทส่วนธนัชพรรองแชมป์รับ 40,000 บาทศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A4 นัดที่2ทีมชาติโปรตุเกสแชมป์เก่าบุกไปเอาชนะนอร์เวย์ถึงถิ่น2-1เก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม A4 ส่วนนอร์เวย์มี3คะแนนรั้งอันดับ2ขณะที่กลุ่ม A2 นัดที่2อินซีเล็กเยอรมนีของเจอร์เกนคล็อปหัวหน้าโค้ชคนใหม่ยังหาชัยชนะไม่เจอเปิดบ้านแพ้กรีซ0-1ทำให้แข่ง2นัดมี1แต้มอยู่อันดับ3ส่วนขุนพลแดนเทพนิยายเก็บชัย2นัดรวดมี6คะแนนขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่มส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบีย2-1เก็บ3แต้มมี4คะแนนรั้งรองจ่าฝูงส่วนเซอร์เบียแพ้รวด2นัดยังไม่มีแต้มสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศต่อสัญญาแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยชาวอังกฤษวัย45ปีออกไปจนถึงปี2571จากเดิมฮัดสันมีสัญญากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยถึงเดือนกุมภาพันธ์2570หลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2027รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดิอาระเบียปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าสดับปกรณ์สดับปกรณ์มาจากคำภาษาบาลีว่าสัตตัปปกรณะแปลว่า7คัมภีร์หมายถึง พระธรรมเจ็ดคัมภีร์ได้แก่ 1. ธรรมสังคณี 2. วิพัง 3. ภาตุกถา 4. ปุคละบัญญัติ 5. กถาวัตถุ 6. ยมก 7. ปัฏฐานเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ได้ประทานเทศนาพระธรรมเจ็ดคัมภีร์สนองพระคุณพระพุทธมารดาอยู่ 1,000 ษาการสวดพระธรรมเจ็ดคัมภีร์นี้จึงถือได้ว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลด้วยความกตัญญูและคำว่าสดับปกรณ์ก็เปลี่ยนความหมายจากพระธรรมเจ็ดคัมภีร์กลายเป็นหมายถึงสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพหรือหมายถึงพิธีสวดมาติกาบังสุกุลเนื่องด้วยศพ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
3: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
9: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
9: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
9: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆจะมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึง28กันยายนนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราเริ่มมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตร 13 เซนติเมตรและเวลา 18:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76 เซนติเมตรและเวลา 14:38 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 30 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:20 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:10 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับกรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่ 4-72 วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3 ชั้น 5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022718511สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2 อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2 อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1 อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึง2 ตุลาคม 2569กรมเจ้าท่ารับสมัครคัดเลือกผู้บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานคนพิการสังกัดสำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมเจ้าท่า md.go.th หัวข้อบริการประชาชนเลือกหัวข้อข่าวสมัครงานหรือที่เว็บไซต์ md.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1 ตุลาคม 2569มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรขอเชิญบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและนิสิตนักศึกษาเสนอโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับด้านการแพทย์และด้านสาธารณสุขเพื่อขอรับทุนวิจัยประจำปี2570ผู้สนใจส่งเอกสารการขอรับทุนได้ที่สำนักงานสถาบันพระบรมราชชนกอาคาร4ชั้น6สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 ตุลาคม 2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0863669314และ0894443201ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง28 กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคท่านผู้ฟังครับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้กำหนดให้วันที่28 กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคซึ่งเป็นวันเสียชีวิตของหลุยส์ปาสเตอร์ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดให้คนที่ถูกสุนัขบ้ากัดได้สำเร็จเป็นครั้งแรกโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าและร่วมมือป้องกันโรคนี้ด้วยการพาสัตว์เลี้ยงของตนเองไปรับวัคซีนป้องกันโรคโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำเกิดจากเชื้อไวรัสเรบีสสัตว์นำโรคได้แก่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าเช่นสุนัขแมวกระต่ายกระรอกกระแตหนูลิง ชนีแพะแกะบัวควายค้างคาวเป็นต้นทั้งนี้ยังไม่มียารักษาโรคพิษสุนัขบ้าดังนั้นไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ที่ติดเชื้อนี้มักจะเสียชีวิตทั้งหมดอย่างไรก็ตามมีวัคซีนที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้ได้เพียงนำสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์จรจัดไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งถือเป็นวิธีการป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับข้อแนะนำในการลดความเสี่ยงจากการถูกสุนัขกัดหรือโดนทำร้ายสามารถปฏิบัติตนตามคำแนะนำ5ยอคืออย่าแย่อย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบและอย่ายุ่งอย่าแย่ให้สุนัขโมโหโกรธอย่าเหยียบหางหัวตัวขาหรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆตกใจอย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่าอย่าหยิบชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหารและอย่ายุ่งหรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆนอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติกรณีหากถูกสุนัขบ้าหรือถูกสุนัขจรจัดแมวหรือสัตว์อื่นๆกัดให้รีบล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดหลายๆครั้งใส่ยาฆ่าเชื้อเช่นเบตาดีนเพื่อช่วยลดอัตราโรคได้ถึง 80-90% แล้วรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขให้เร็วที่สุดเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคจนครบตามที่แพทย์แนะนำหากพบเห็นสัตว์ที่สงสัยว่าอาจเป็นโรคพิษสุนัขบ้าหรือมีอาการหางตกเดินโซเซน้ำลายย้อยลิ้นห้อยตาขวางให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือผู้นำชุมชนและให้ช่วยกันจับโดยระมัดระวังอย่าให้ถูกกัดแล้วกักสัตว์ไว้ดูอาการ10วันหากสัตว์ตายให้นำหัวสัตว์ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการต่อไปอย่างไรก็ตามเราสามารถร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยงเช่นสุนัขแมวควรนำสัตว์เลี้ยงทุกตัวไปฉีดวัคซีนครั้งแรกเมื่ออายุ 2-4 เดือนแล้วฉีดซ้ำตามกำหนดนัดทุกปีโดยไม่ต้องรอให้ถึงโอกาสสำคัญหรือช่วงวันรณรงค์มาถึงจึงค่อยไปไม่ควรปล่อยสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้านตามลำพังโดยไม่ใส่สายจูงเพราะอาจถูกสุนัขจรจัดที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัดได้ช่วยกันลดจำนวนสุนัขที่ไม่มีเจ้าของหรือสุนัขที่ไม่มีผู้รับผิดชอบโดยการทำหมันถาวรเพื่อช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในบริเวณที่อยู่อาศัยจบบทความประจำวันเรื่อง28กันยายนวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเรียบเรียงและนำเสนอโดยยุทธพรบานเย็นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
12: ยุคจังหารมุกนี้เก่าเย็นชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
11: จำ3สเต็ปฮิตเอชแชทชัวร์เอ็กไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เข้ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
13: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความรู้ในตัวบทกฎหมายก็เป็นสิ่งที่สำคัญแต่ทุกคนก็จำเป็นต้องสำนึกตระหนักด้วยว่าการใช้กฎหมายเพื่อพดุงรักษาความยุติธรรมให้ได้แท้จริงนั้นต้องใช้ให้ถูกต้องเหมาะสมตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงโดยไม่สวนทางกับศีลธรรมจริยธรรมมนุษยธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: ็มก็สตาร์ทพาสู่เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดเบิร์ดเห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานคือเบิร์ดแท้บึงข้อกับไส้สวยนิ้วก้อยกับไส้แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมไส้ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นตัวนี้แม่เจ้าไปรวยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดค่าไส้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสมือกะย้อนวีโซล่าเซลล์
1: เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซลาร์เซลล์เอิ้นหาวีโซลาร์เซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าคุณเด้อ
3: กฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77ฟรีทั่วไ
4: ทยมันเป็นเรื่องธรรมดาติดขัดเมื่อไหร่บัตรติดล้อชุดเยียวยาผู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
5: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
6: เครือข่ายพัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้เสียงชุมชนคนอีสานก็ได้ของวันจันทร์นะครับก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวันนี้ก็ผู้มารวมรายการนะครับมาเพิ่มนะครับมีคุณสุริยันคงมันนะครับหลังจากที่หายไปโดน3-4 อาทิตย์นะครับก็จะมีพอสมหวังนะครับเพิ่นก็กำลังมากครับมาสาดจักหน่อยนะครับก็ไม่ดีก็คงเปิดโอกาสให้ครับแฟนๆของเฮาได้เต็มที่นะครับตามเวลาแต่เวลาการผู้ร่วมรายการก็อาจจะลดลงเพราะว่ามีผู้มาร่วมเพิ่มขึ้นนะครับไม่ดีก็อาจจะมีเนื้อหาสาระนะครับมากมายนะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเอาท่านคุยยันคุยกับท่านผู้ฟังก่อน
1: ครับสวัสดีครับพี่น้องที่กำลังรับฟังและท่านผู้ชมทั้งเฟซบุ๊กและท่านกำนัน
0: ครับ
1: หายไปหลายอาทิตย์ครับถึงภารกิจต่างๆกระพึ่งกับมากเมื่อยๆนะครับพี่น้องที่เคารพครับถามมาพอเช่นเคยดังท่านกำนันได้บอกกล่าวไปแล้วครับท่านผู้ฟังที่มีปัญหาต่างๆหรือว่าอยากชี้นำหรือว่าอยากจะพูดคุยสนทนากันทางรายการเนาะก็ยินดีนะครับเนาะ
0: ครับ
1: ครับในขณะนี้ท่านเขาเรียกว่าคุณพ่อดร.สมหวังกำลังเดินทางมา
0: ครับ
1: ต่างคนต่างมีภารกิจท่านกำนันเนาะ
0: คร
1: ับ ฝนตรงนี้ท่านกำนันเนาะ
0: ครับ
1: ท่านได้ฟังท่านได้เบิ่งกรุงเทพฯครับ
0: โอ้น้ำท่วม
1: โอ้หนักเนาะครับท่านบ้านเนาะ
0: แถวนนทบุรีปทุมธานีแล้ว
1: ครับ
0: คร
1: ับ แถวท่านก็อยู่แถวบางพี่บางยังก็ท่วมนะท่าน
0: ครับ
1: ผมก็เลยเห็น คิดเห็นโอ้คันเป็นทั้งสี่ประเทศไทยกรุงเทพฯเป็นยังไง
0: มันเป็นไปธรรมชาตินะครับ
1: ครับผม
0: ฝนมากมันก็ท่วมดินนะครับท่วมให้ท่วมหน้าไปกับธรรมชาติของมันเอาเนาะครับมื้อนี้ก็ตามมาเข้าสู่รายการเฮาว่ามีเนื้อหาสาระอีหยังบ้างนะครับมื้อนี้ก็ขอนแก่นเฮานะครับก็มีข่าวๆเกิดขึ้นนะครับที่กับแพร่กระจายไปทั่วจังหวัดของขอนแก่นนะครับ
1: คร
0: ับ ก็คือการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ
1: เมื่อวานนี้นะคร
0: ับเมื่อวานนี้เราถือว่าคือคักคือคักกัน
1: คัก
0: นะครับตั้งฝนกระตกคนไปลงกระแนนก็ไปนะครับ
1: อู้ท่านกระแนนครับ
0: ครับ
1: พูดถึงการเลือกตั้งอบจของเฮาเนาะคนทั้งเบิดที่มีสิทธิ์เลือกตั้งกันเกือบจะบ่น้อยนะท่านกระแนนกระแนนท่านมีตัวเลขอยู่แม่นบ่ครับ
0: ตามคร่าวๆประมาณล้านกว่า
1: ล้าน4แม่นบ่ครับ
0: ครับประมาณแต่ว่าคงมาลงบ่ถึงล้านนะครับ
1: ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวานนี่มีรู้สึกที่700,000กว่า
0: ครับก็มันประมาณ 7-8 แสนนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ร่วมกันนะครับมาใส
1: ่ครับ
0: เพราะว่าตัวเลขเข้ากับบริจาคกกต.นะครับผู้ดำเนินการเลือกตั้งแต่ว่าเข้าก็มาดูคะแนน
1: ครับ
0: คะแนนนี่ก็ก็คงทราบกันแล้วนะครับว่าท่านพงศักดิ
1: ์พงศักดิ์เบอร์2มั้ยล่ะ
0: เบอร์2ครับได้400,000
1: ครับ
0: 400,000กว่าคะแนนนะครับชนะ
1: 424,397 คะแนนหมดเลย
0: ครับ
1: ครับ
0: ครับท่านที่2
1: ท่านที่2ก็คือท่านวัฒนาเนาะ
0: ครับ
1: ได้ 200,000
0: ครับ
1: 4,180 คะแนน
0: ครับไล่ๆกันครับ
1: ครับผมก็มีแต่ตัวเลข1กับ2
0: โอ้ที่3บ่มี
1: คร
0: ับ เอาที่3กับที่3กับเบอร์3นะครับ
1: คร
0: ับ คะแนนเฮาก็บ่ต้องไปสอบถามนะครับเพราะว่าที่3ที่4ก็ได้เบอร์4ก็ได้ที่4นะครับนี่ครับ
1: บัตรนี้ผมก็เลยมาเบิ่งคนเบิ่งครับท่านกำนัน
0: ครับ
1: บัตรเสีย
0: ครับ
1: บัตรเสียนี่แม่นบ่เห็นบ่มีเลยครับเพิ่นบอกว่าทางกกต.เพิ่นกําลังที่รวบรวมระวางการรวบรวมอยู
0: ่
1: การตรวจสอบเอกสารสถิติตัวเลขทั้งเบิดทั้ง26อําเภอเนาะ
0: ครับ
1: สําหรับบัตรเสียนี่บ่ท่านนี่วันนี้เท่าไหร่บ่เสียเท่าไหร่ตามคนจำนวนเลือก ั้งวานว่าท่านมีข้อมูลนะครับพี่น้องที่เคารพครับ
0: ครับ
1: คือท่านใดมีข้อมูลก็แลกเปลี่ยนกันทั้ง
0: ครับ
1: สถานีเท่าไหร
0: ่อ๋อบัตรเสียกระช่างมั่นเนาะครับมันเสียเอออย่าไปสนใจผมอยากนำเรียนให้ทราบนะหลังจากที่เฮารับทราบผลไปแล้วนะครับคือท่านพงศักดิ์เบอร์2นี่ท่านใดที่1ก็ถือว่าได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ
1: ครับผม
0: บัดนี้ไอ้เรื่องที่คนบ่เคยรู้เกี่ยวกับรายได้เงินเดือนของเพิ่นนะครับ
1: อ
0: ันนี้ประชาชนก็บ่เคยรู้นะครับว่าเพิ่นมาสมัครนี่เพิ่นได้เงินเดือนหลายปานใดนะครับคณะกรรมการคณะสจแต่ละคนละคนได้หลายปานใด
1: เทียพี่น้องเพิ่นก็อยากฮู้เนาะ
0: นั่นแล้ว
1: ท่านก็ได้มีข้อมูลลองมาเบิ่ง
0: ครับพ่อได้อยู่นะครับผมก็เลยอยากเอามาถ่ายทอดให้กับพี่น้องท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับ
1: อบจ.เนี่ย
0: เฮาจะได้ฮู้ว่าเพิ่นใช้เงินหลายปานใดนะครับต่อเดือนต่อปี
1: คร
0: ับ นะครับสำหรับนายกนะครับนายกนี่จะได้เงินเดือน 55,530
1: นายกอบจ.เนาะ
0: ครับ
1: คร
0: ับ เรามีค่าตอบแทนประจำตำแหน่งอีก 10,000 บาทเงินพิเศษอีก 10,000 บาทนะครับรวมแล้วก็ประมาณต่อเดือน 70,000 นะครับ
1: ประมาณ 70,000 กว่า
0: ก็เป็นตะยักเป็นอยู่นะครับเงินเดือนหลายวันนี้เพิ่นก็จะมีรองนายกนะครับรองนายกนี่เพิ่นก็มีให้ตำแหน่งหนึ่งนะครับจะได้ประมาณ 30,540 นะครับเราก็มีค่าตอบแทนประจำตำแหน่งกับพิเศษ 7,500 นะครับได้หน่อยกว่านายกนะครับรองเราก็มีเลขาอีกครับ
1: ครับ
0: มีเลขาอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้เงินเดือน 19,440 บาทต่อเดือนนะครับปีนึงเนี่ยก็จะได้ประมาณ 233,280 บาทนะครับอันนี้เลขานะครับก็เป็นอย่างเป็นอยู่นะครับก็คงไม่ได้แบกหนักอย่างนะครับเป็นเลขาที่ปรึกษานี่จะมีถึง4คน
1: ครับ
0: ในเงินเดือนประมาณ 13,880 บาทนะครับต่อเดือนค่าต่อปีก็ได้ 166,560 บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าก็ได้พอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นก็ยังมีประธานสภาอีกนะครับฝ่ายเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะครับเป็นประธานสภามี1คนก็ได้เงินเดือน 30,540 บาทต่อเดือนนะครับต่อปีก็300,000พุ่นนะครับปีหนึ่ง
1: ครับ
0: แต่หลายเนาะ 366,480 บาทต่อปีครับเราก็มีรองประธาน2คนครับรองประธานก็ได้เงินเดือน 24,990 นะครับเงินประจำปีปีนั้นนี่ก็ได้เป็น 299,880 บาทนะครับเราก็ยังมีสมาชิกสภาอบจ.นี่อีก3คนนะครับ 19,440 บาทต่อเดือนเลขาสภาอีก นะครับเลขาสภานี่ก็1คนนะครับก็เดือน 19,440 บาททอกันกับสมาชิกสภานะครับ
1: ครับ
0: อันนี้ก็สมาชิกสภานี่ก็จะมีประมาณ50กว่าคนดีครับ51คนนะครับรายจ่ายทั้งหมดต่อปีนะครับทั้งนายกทั้งสภาทั้งอย่างนี้ปีนึงประมาณ13,500,000ครับนี่เป็นเงินรายได้นะครับเป็นเงินเดือนของท่านนายกของเฮาน
1: ะครับ
0: ซึ่งเลือกตั้งผ่านไปเมื่อวานนะครับ
1: ครับ
0: ขอแต่เพียงว่าเมื่อเลือกตั้งมาแล้วก็ทำงานเพื่อประชาชนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเพื่อจังหวัดของเฮานะครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเฮาก็บ่เคยรู้กันว่าเพิ่นทำอย่างบ้างนะครับถ้าต่อจากนี้ไปเริ่มต้นเพิ่นก็มาเป็นรับตำแหน่งขอให้ท่านได้ทำงานให้กับบ้านเมืองให้กับประชาชนนะครับตามอำนาจหน้าที่ของท่านนะครับ
1: คร
0: ับ แล้วก็ประชาชนชาวบ้านเฮานี่ก็ควรจะใส่ใจสนใจกระตือรือร้นนะครับ เรียกร้องขนขวายให้เพื่อนเฮ็ดอีหยังบ้างนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับท้องถิ่นของเฮานะครับโดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่นของเฮานี่ตามฟังเบิ่งเนาะครับฟังเบิ่งกับแค่เสียงเดียวนี
1: ่
0: เพราะว่าการลงทุนจังหวัดขอนแก่นนี่นำหน้านะครับ
1: ท่านกำนันอันนี้ผมมีข้อมูล
0: เออครับเอาขอเชิญครับข้อมูล
1: พี่น้องยุโรปครับ
0: ครับ
1: พ่อผมไปคนเบิ่งข้อมูลขอนแก่นเนาะนี่เป็นเมืองที่โชคดี
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเป็นมหานครของอีสานนะครับช่วงนี้นะครับตามข่าวคร่าวๆนะครับว่ามีสิมีบริษัท2บิ๊กใหญ่เลยนะครับ
0: เออ
1: เขาสิบอกได้อยู่มั่งเนาะ
0: ได้ได้ครับ
1: ระหว่างเส้นทันกับ CP นะครับ
0: ครับ
1: สิมาลงทุนแถวกลางสดานแถวไกลๆมหาลัยขอนแก่นเฮานะครับ
0: โอ้ครับ
1: พี่น้องที่ร่วมกับคันโวเรื่องนี้ขึ้นมานะครับขอนแก่นนี่เป็นที่ตั้งจุดสำคัญของเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษก็เรียกว่า EWEC ได้ทันกำนัน
0: ครับ
1: ซึ่งMM ก็คือว่า East West Economic Corridor เป็นระเบียงเศรษฐกิจระหว่างตะวันออกกับตะวันตกแนวถนนทางหลวงของหมายเลข12นะครับแนวทางเหนือใต้ถนนมิตรภาพ
0: ครับ
1: ถ้าแม่ขอนแก่นเฮาเป็นจุดเชื่อมโยง4แยกเศรษฐกิจในภูมิในภูมิภาคนี่ครับภูมิภาคอาเซียนเลยทางกันนั่นครับ
0: ครับ
1: ขอนแก่นจงถูกว่างไว้เป็นให้เป็นการพัฒนาศูนย์กลางหลายมิติขอนแก่นทั้งสมุนนี่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหลายด้านสี่หาด้านนะครับตั้งกำนัน
0: ครับ
1: เพราะว่าเรื่องศูนย์กลางการศึกษาขอนแก่นเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคอีสานมาตลอดเลยครับ
0: โอ้ครับ
1: เช่นมีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนาะนะครับมหอที่เขาเอ่ยกันเนาะ
0: ครับ
1: เป็นมหาวิทยาลัยหลักรวมถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานและสถาบันอุดมศึกษาอาชีวศึกษาอีกหลายแห่งครับรองรับนักศึกษาในพื้นที่และต่างจังหวัดและนักศึกษาต่างชาติในกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงนั่นครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับอันที่สองครับคือศูนย์กลางการแพทย์ของสุขภาพมีโรงพยาบาลศูนย์มีโรงพยาบาลศิริกลินนะครับและก็มีโรงพยาบาลโรงเรียนคือแพทย์ขนาดใหญ่เช่นโรงพยาบาลศิริกลินเฮาสมือนี่นะครับ
0: ครับ
1: เป็นทีมมีชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับท่านผ
0: ู้
1: ชมที่เคารพครับ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นรักษาโรคที่ซับซ้อนในเข้าให้กับพี่น้องประชาชนภาคอีสานและเพื่อนบ้านใกล้ๆของเฮา
0: ครับ
1: ท่านไปศิริกลินท่านจะเห็นรถป้ายเหลืองๆประเทศลาวมั่งยังมั่งท่านผู้ฟังก็เห็นอยู่เนาะครับเนาะและผมเข้าไปเห็นดูครับ
0: ครับ
1: รถเขาจะมารักษาถือว่าเป็นมหานครที่ดีมากๆของภาคอีสานเนาะนะครับอันที่3คือศูนย์กลางโลจิสติกเป็นการขนส่งและทำให้ทำเลของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกของขอนแก่นเท่านี้ครับแล้วก็มีท่านรถไฟสายหนองคายกรุงเทพฯหนองคายเขตมาไปมาละท่านกำนันครับ
0: ครับ
1: ท่านฟังที่เคารพครับ
0: ครับ
1: รวมถึงรถไฟทางโคและโครงการรถไฟความเร็วสูงในอนาคตถ้าแม่ขอนแก่นเป็นจุดกระจายสินค้าและข้างสินค้าลัดของภาคอีสานเลยครับพี่น้องที่เคารพ
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นศูนย์กลางการจัดประชุมแสดงสินค้าระนาชาติของภาคอีสานเช่นศูนย์ประชุมไทยนี่ครับอยู่ตรงติดมิตรภาพนี่นะครับเนาะ
0: ครับ
1: และเป็นศูนย์กลางการเงินการลงทุนของเอกชนในภูมิภาค
0: ครับ
1: ขอนแก่นนั้นว่าเป็นธรรมดาเป็นเมืองอัจฉริยะเขาเรียกว่าสมาร์ทซิตี้ขอนแก่นเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบสมาร์ทซิตี้ของไทยที่มีภาคประชาสังคมและเอกชนในพื้นที่รวมกันกับการขับเคลื่อนอย่างเข้มแข็งนี่ครับท่านกำนันที่ผ่านมาเขาจึงเห็นบริบททางการเมืองเมื่อว่าอบจที่ผ่านมานะครับ เพิ่นสิยกการพัฒนาตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นการเมืองท้องถิ่นบ่ว่าเลือกอบจว่ายังต่างๆเขาเจ้าสิคุยอยู่ครับบ่นําพงกับฟังทาง Facebook
0: ครับ
1: นี่แหละครับขอนแก่นเฮาเป็นจังซี่ครับพี่น้องครับท่านกำนันมีหยัง
0: เติมเติมครับผมแต่เรื่องนึงนะ

0: ด้านวัตถุนะครับในด้านภายนอกจากร่างกายของเฮานี่นะครับขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าในเมื่อจังหวัดขอนแก่นของเฮานี่มีการพัฒนาทางด้านวัตถุในส่วนที่อยู่นอกตัวนี่ผมมาคิดว่าขณะเดียวกันในตัวของเฮานี่ก็ต้องมีการปรับปรุงพัฒนาขึ้นให้มีการแรงดึงดูดเช่นเดียวกับวัตถุ
2: การ
0: ก่อสร้างนะครับ ที่นี่การพัฒนาภายในตัวเฮานี่มันเหตุจังใดนะครับนี่แหละมันบ่มีผู้เว้านะครับว่าเฮาจะต้องพัฒนาตัวเฮาจังใดบ้างนะครับผมไปเบิ่งแผนเศรษฐกิจของสภาพัฒน์นี่นะครับ
1: ครับ
0: เพิ่นก็จะพัฒนาเศรษฐกิจกับสังคมเนี่ยเท่านั้นนะครับแล้วก็ทั้งอบจของเฮานี่อบจของเฮานี่แต่ว่าก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ว่ามันอาจจะบ่มลึกซึ้งนะครับอำนาจหน้าที่ของอบจนี่ก็มีผมก็นำมาเทียนหนึ่งแล้วนะครับอันนี้จะท่วนคร่าวๆนะครับเพิ่นก็จะเฮ็ดเกี่ยวกับบรรเทาสาธารณภัยระบบน้ำนะครับน้ำท่วมน้ำยังเนี่ยนะครับแล้วก็มีการประโยชน์การท่องถิ่นนะครับส่วนท่องถิ่นจัดให้มีสถานที่พักผ่อนการท่องเที่ยวสวนสาธารณะนะครับเราก็จะมีการรักษาสิ่งแวดล้อมเราก็จะมีการรักษาวัฒนธรรมประเพณีนะครับ
2: ซึ่งสำคัญเน
0: า
2: ะ
0: ครับนี่เป็นอำนาจหน้าที่ของอบจแต่ผมก็อยากให้ไทยบ้านเฮานะครับจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ตามอำนาจหน้าที่นี่เขาก็ควรจะไอ้สจของเฮาแต่ละเขตนะครับได้นำบทบาทตามอำนาจหน้าที่ของสจหรืออบจนะครับได้เขามาพัฒนาอำเภอเจ้าของเนี่ยให้มันเต็มที่บ้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเฮาอาจจะบ่เคยได้กระตือรือร้นกับอำนาจหน้าที่ของอบจเพราะว่ามีเงินงบประมาณนี่ตั้งแต่เงินเดือนนี่ก็จะทั้งหมดเนี่ยเป็นประมาณปีละพันกว่าล้านนะครับขอนแก่นนี่นะครับก็ให้มันเกิดประโยชน์ที่นี่เมื่อมีเงินงบประมาณใส่ภายนอกภายในนี่มันบ่ใครมีคนมานะครับมาอาบูมหรือมากระตือรือร้นผมก็อยากนำมานะครับบ่รู้ว่าจะเป็นไปได้บ่นะครับความคิดผมนี่คนเฮานี่สังคมเฮามันจะดีมันก็ต้องดีไปนำกันนะครับดีภายนอกกับดีภายในนะครับ
2: ทางเศรษฐกิจพัฒนาคนพัฒนาอาชีพ
0: ครับนั่นแหละ
2: ครับ
0: ครับเดี๋ยวนี้บ่มองถึงภายในของคนเนี่ยคร
1: ับ
0: ครับพอแต่ข้างนอกโอ้สิมาสร้างห่างสิมาเฮ็ดถนนหนทางเฮ็ดโรงพยาบาลอีหยังนี
1: ่ครับ
0: พูดไปแต่ภายนอกภายในนี่ก็เกี่ยวกับผมคิดของผมนะ1ภายในของเฮานี่คนเฮาจะต้องมีศีลธรรมนะครับถ้าบ่มีศีลธรรมนี่สังคมภายนอกเฮามันก็เละนะครับ
2: มัน
0: อ
2: ยู่ลำบาก
0: มันก็เปลือกตุ่มเปไปไผไผมันแหละพี่บ่คนเฮาต้องมีศีลธรรมครับคันบ่มีศีลธรรมมันก็ทําหัวคุ้ยครับหัวคุ้ยบ่มีศีลธรรมนี่แม่นบ
1: ่
0: นี่ไผว่ามีศีลธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคนเฮาต้องมีศีลธรรมนะครับมีคุณธรรมนะครับก็ต้องมีดําติดจําใจเอื้อเฟื้อเอื้ออารีแขกไปไทมานะครับมาเยี่ยมขอนแก่นนี่เขาก็ต้องมีศีลธรรมกับเขานะครับมีคุณธรรมมีจริยธรรมความนอบน้อม
1: แ
0: ล้วก็มีวัฒนธรรมสี่อันนี่นะครับเป็นสัญลักษณ์หรือเป็นลักษณะของความเป็นคนของเฮาก็อยากฝากให้จังหวัดขอนแก่นของเฮานะครับผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอบจก็ดีนะครับอย่างละท่านสมยงนะครับสภาวัฒนธรรมเมียงวันนี้
2: ท่านประธาน
0: ท่านประธาน
2: นะครับ
0: ก็เอาด้านนี้ขึ้นมาพัฒนาทางด้านจิตใจของคนนะครับควบคู่กันไปกับพัฒนาภายนอก
2: พัฒนาม
0: ันก็จะได้ทําให
2: ้คนแก่เฮาน่ะอยู่
0: ครับคนก็จะตื่นเต้นเล่าใจนะครับว่าโอ้ขอนแก่นนี่เพิ่นดีทั้งศีลธรรมคุณธรรมเนาะ
1: คร
0: ับ วัฒนธรรมก็ดี
1: เ
0: น
1: ี่
0: ยสิ่งแวดล้อมสิ่งปลูกสร้างอีหยังนี่เดี๋ยวนี้ในห้างในหยังเนี่ยเพิ่นมาก่อสร้างดีมาก

0: นั่นดีทั้งนอกดีทั้งในนะครับผมก็อยากเคยเห็นขอนแก่นของเฮานะครับ
1: ว่าวถึงเรื่องการพัฒนาเนาะท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
0: ครับ
1: การพัฒนาเมื่อนั้นผมเบิ่งควบผมเบิ่งท่านที่สมัครอบจ
0: ครับ
1: มีท่านนึงได้เว้าเรื่องว่าการพัฒนาเนี่ยมันต้องพัฒนาทั้ง26อำเภอ
0: ครับ
1: ขอนแก่นเรามียุค
0: 26อำเภอ
1: ครับผมเห็นด้วยครับพี่น้องเคารพท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับว่าการพัฒนานี่ที่เขาผ่านมาเนี่ยเอายกกรุงเทพเลยนะครับท่านกำนันท่านผู้ฟังที่เคารพ
0: ครับ
1: กรุงเทพการพัฒนากรุงเทพสมัยที่ผ่านมาเนี่ยคือกระจุกกระอยู่ในเมืองหลวงเพราะฉะนั้นเมืองหลวงที่มันแน่นแออัดด้วยผู้ไปโดยผู้คนไปโดยต่างชาติไปโดยอย่างนี้บ่แปลกเพราะว่างบประมาณเทลงตั้งแต่ในกรุงเทพมหานครเฮาบ่กระจายครับบ่กระจายสู่จังหวัดต่างๆมันก็เลยไงเขาเรียกว่าการพัฒนาแบบตัวเดียวนะครับท่านกำนัน
0: ครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับเพราะฉะนั้นกรุงเทพเขาจะเป็นเมืองฝาม่อนแบบโอ้ยหรูหรามหาศาลแล้วก็หลายท่านก็จบการศึกษามากกับเขากรุงเทพเห็นงานกับกรุงเทพ
0: ครับ
1: หลายท่าน
0: ครับ
1: นะครับโอ้สวัสดีครับ
0: ครับคุณพ่อครับ
1: คุณพ่อ
0: ทวังมากครับ
1: ผมก็เฝ้ามาทั้งคืนก็เลยแลนผ่านหน้าบ้าน
0: ครับ
1: พ้นหนึ่งวันท่านมาแล้วเอาเชิญครับนะครับเรากำลังเรื่องการพัฒนาประเทศอยู่ครับ
0: ใจคุณพ่อเป็นนางก่อน
2: น
1: ะครับเอาไปก่อนนะครับ
2: เป็นนางเตรียมร้อย
1: เพราะฉะนั้นการกระจุกการพัฒนาก็เลยขึ้นได้อยู่กับกรุงเทพกรุงเทพก็เลยแออัดผู้เดือดผู้คนต่างๆมันเลยเกิดปัญหาบ่ว่าเรื่องประชากรแน่นาแน่น
0: คือผมว่าการที่มุ่งเน้นไปจุดใดจุดหนึ่งนี่มันก็อยู่กับบุคคลที่ได้รับเลือกเข้าไปน
1: ี
0: ่นะครับมองมุมใดมุมหนึ่งของเจ้าของก็คิดเฮ็ดไปแต่ตามที่เจ้าของคิดนะครับ
1: ครับ
0: มันก็ต้องรับฟังกระแสเสียงหรือฟังชาวบ้านบางว่าสังคมหรือชาวบ้านเขาต้องการอย่างน
1: ี้ครับครับ
0: จังขอนแก่นของเฮานี่ผมก็อยากท่านนายกใหม่นี่นะครับก็ผมจะให้เน้นไอ้เรื่องที่ยังบ่ทันได้ปรับตัวนะครับ
1: ครับ
0: จังเรื่องวัฒนธรรมจังขอนแก่นของเฮานี่นะครับขอนแก่นของเฮานี่มีวัฒนธรรมที่ดีนะครับมีหมอลำหมอแค่นึงสิ
1: เป็นเอกลักษณ
0: ์ครับ
1: เป็นเอกลักษณ์ของเราเนาะ
0: เป็นสิ่งดึงดูดของแล้วก็เป็นที่สืบทอดไปลูกหลานอีกนะครับแต่ว่าที่ผ่านมานี่ก็เดี๋ยวนี้มันกำลังจะล่อยหลอลงนะครับก็อยากฝากท่านนายกให้มาเน้นเรื่องวัฒนธรรมในบ้างนะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องหมอลำหมอแค้นเนี่ยนะครับซึ่งมี
1: สัญล
0: ักษณ์ขอนแก่นเฮาก็ยังมีอะไรล่ะก็เอิ้นสมาคมหมอแค้นนะครับสมาคมหมอลำนะครับก็ควรจะมาใส่จุดนี้บ้างนะครับ
1: คร
0: ับ แต่แทนที่เฮาจะไปสร้างถนนหนทางก็มาสร้างวัฒนธรรมดึงดูดขึ้นบ้างลูกหลานเขาก็จะได้สืบทอดต่อๆกันไปนะ
1: คุณพ่อพร้อมแล้วมั้ง
2: ครับเราได้คุณพ่อเอ้า
0: ครับ
2: คุณพ่อเลย
1: อะไรครับ
2: เมื่อเวลา
1: ท่านอาจารย์ครับ
2: เขาก็ได้เดินทางมาสุดท้ายพอดีก็เตรียมการอยู่แต่ว่าอยู่ในท้องถิ่นนั่นครับมันมีผู้เสียชีวิตกัน
1: คร
2: ับก็มีการต้องไปคารวะแม่บ้านเพิ่นไปที่นี่ขณะเดียวกันครับที่เมื่อนี้ก็ได้คุยจากครับสองท่านนั่นแหละเมื่อนี้ท่านเปิดประเด็นได้ดีมากนะครับ เพราะว่าช่วงระยะนี้เป็นไตรมาสสุดท้ายไตรมาส3เดือนเนาะ
1: ครับ
2: เป็นเดือนสุดท้ายฉะนั้นเฮาจะหยิบเอาในรูปแบบใดมาคุยมาจาและก็เป็นในช่วงนึงที่เฮาได้นายกอบจโดยความบริสุทธิ์ใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนผู้เพิ่นได้ก็ดีใจแต่เพิ่นผู้บ่ได้ก็บ่เป็นหยังครับยังนุ่มยังแน่น
1: เป็นการ
2: สามารถที่จะต้องฝึกปรือไว้อีกครับเพราะว่าการเป็นแชมป์นะครับมันบ่แม่นธรรมดา มันต้องมีแชมป์หลายสมัยอย่างเช่นนะครับเพราะว่าท่านก็ได้เป็นแชมป์สมัยนึงแต่ก็เป็นมวยย่ำเขาพูดถึงเรื่องมาไปหามวยเนาะ
1: คนเคยสั่งแล้วก็มวยเนาะ
2: ก็เป็นมวยวัยรุ่นนะครับ
1: คร
2: ับ ก็ยังบ่ได้ประสบการณ์มาก แต่คิดว่าต่อไปกับท่านก็จะเป็นผู้นำอีกผู้หนึ่งเช่นเดียวกัน
1: ครับ
2: เพราะว่ามีจิตใจประสงค์ที่จะทำในสิ่งนี้แล้วครับท่านผู้ฟังที่เคารพพ่อแม่ก็ดีใจนำกับผู้ใดเนาะก็คิดว่าเมื่อเนี่ยประเด็นที่ท่านอดีตกำนันฝ่ายปกครองเนี่ยท่านก็เข้าใจในบริบทในการบริหารจัดการบ้านเมืองของเฮานะครับที่นี่ผมก็มื้อนี้มันก็อาจจะใกล้เวลาที่ชาวบ้านเนาะ
1: ครับ
2: ก็ได้ก็จะไม่คิดประเด็นว่าจะพูดในการไตรมาส3เดือนนึงจังหวัดขอนแก่นเฮานี่ก็ต้องศึกษาเรื่องพุทธศาสนาผมก็คิดว่าการให้อภัยเนี่ยครับเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์คนเฮานะครับผมได้เจอเอกสารหนังสือฉบับหนึ่งที่ท่านคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยบ่สิ้นคนดีนะครับ
1: คร
2: ับ อันนี้อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับท่านพระมหาปริญญาเก่าเนี่ยครับเพิ่นบวชได้อายุ12ปีเพิ่นนะครับแล้วเพิ่นก็เลยได้เข้าไปที่ศึกษาต่อที่วัดบวรเวทมิหารเนี่ยครับคนอีสานของเฮาส่วนมากสิหลักๆอยู่วัดบวรมิหารเนี่ยนะครับเข้าไปพักศึกษาจนเพิ่นได้จบทั้งปริญญาเก่าแล้วก็ได้เรียนทั้งโลกน้ำท่านเป็นญาติปริญญาโทแล้วก็ได้รับทุนการศึกษาจากพระร่มราชินีนาถนี่ครับให้ไปศึกษาต่อที่ลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับจนนี้เพิ่นก็กลับมามาให้ปลูกฝังในรูปแบบของทางศาสนาของเฮานี่แหละครับอันนี้ก็น่าภาคภูมิใจคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยครับเจ๋งหลายนะครับเฮาก็ต้องร่วมจิตร่วมใจที่ท่านกำนันท่านอดีตกำนันท่านบอกว่าเพิ่นว่ามันต้องให้มีภายในใจบ้างว่าซั่น
1: คร
2: ับ ฉะนั้นเดี๋ยวนี้ทางพระเดชพระคุณหลายองค์หลายรูปฉะนั้นทั้งภาคีเครือข่ายพุทธช่วยพุทธและสังคมแห่งประเทศไทยโดยท่านพระพรหมวัฒนาดีโลกวัดป่าแสงอรุณพระอารามหลวงนี่แหละครับท่านก็ได้ละสังขารไปนิดนึงแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้มีพิธีกรรมต่างๆแล้วครับ
1: อ
2: ันนี้เฮาก็ขอขอบคุณทางพระเดชพระคุณทั้งสองนิกายนะครับท่านได้ให้กับให้องค์กรภาคประชาชน คือบวรนี่ครับเพิ่นก็เฮ็ดมาหลายแล้วครับคือบ้านวัดโรงเรียนที่นี่เป็นการวิจัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นวัดชุมชนและข้าราชการนี่นะครับกำลังดำเนินการอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือวัดชุมชนข้าราชการผมว่าข้าราชการจะเป็นข้าราชการเกษียณหรือเป็นข้าราชการยังบ่เกษียณก็เช่นเดียวกันครับเฮาต้องมาร่วมกันกับภาคประชาชนภาคประชาชนนี่ก็คือจังนี่แหละพวกมานั่งเว้าเจาะๆๆๆเหมือนแต่ท่านอาจารย์ธีรพงษ์โสดาสีนี่ท่านป่วยหายไม่ๆท่านก็ยังเป็นนักสู้ท่านคิดว่าหลายคนก็ว่าเอาอายุปานนี้มันคือสิไปร่อนต้อนร่อนต้อนอยู่แถวสันว่าฉะนั้นผมก็เห็นท่านธีรพงษ์บอกว่าคนนั้นกันบ่คิดบ่ทําบ่นําเสนอสิ่งใดแล้วมันก็บ่มีความสุขในใจฉะนั้นผมว่าการให้อภัยนี่น่ะเป็นสิ่งสําคัญการให้อภัยคือการแสดงกําลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ที่อภัยท่านนั้นเวลาจะให้บ่ต้องไปขอผู้ใดว่าซั่นว่าบ่เหมือนผู้ใดมาขอเฮาก็ได้จกกระเป๋าให้ว่าซั่นแต่ให้อภัยเฮาบ่ต้องหาจากผู้ใดและบ่รู้สึกว่าเป็นการสูญเสียขอให้เฮาภูมิใจเถิดว่าเมื่อมีผู้ใดมาขอโทษเมื่อมีผู้ใดมาให้อภัยเฮาหรือเมื่อสำนึกได้ว่าเฮาได้ทำผิดพลาดไปก็ขอโทษกันการขอโทษคือการให้อภัยบ่ใช่การเสียหน้าหรือเสียรู ม่ใช่การให้เปรียบบ่มีการได้เปรียบเสียเปรียบแต่อย่างใดหากแต่เป็นการชำระใจให้สะอาดเหมือนการเหมือนภาชนะการสกปรกก็ชำระล้างให้สะอาดดีอันนี้ก็คือปิยโสภณนะครับเป็นน้ำประกาศของพระปริยัติเก่าที่จังหวัดอุดรธานีนะครับจากเล็กน้อยกลายมาเป็นพระเถระผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้ท่านก็เป็นรองวัดพระรามเก่านะครับนี่ก็นะ
0: ก็ดีเป็นเวลาของ
2: สนุนครับ
0: ของทั้งบ้านนะครับ
1: ถูก
0: เชิญครับ
1: ออกมาแล้วครับ
0: ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ก็เป็นโอกาสหนึ่งเนาะก็ขอให้ท่าน
3: สว
0: ั
3: สดีครับ
0: ครับครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ
3: สามครับ
0: ครับครับ
1: สวัสดีครับ
3: วันนี้เข้าก่อนเพื่อนเลยผมเสรีภาพนะครับ
0: ครับครับ
1: จำได้ครับ
3: ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำท่วมหนักพายุลมแรง
1: ครับ
3: ภาษาของกรมตุเนี่ยผมอยากถามท่านพยัญชนะและปริยัญชนะครับ
1: คร
3: ับ ใครก็ได้ตอบนะครับเพื่อให้เป็นความรู้กับประชาชน
1: คร
3: ับ คำว่าน้ำท่วมเรียกอะไรครับ
1: อุทกภัยนะครับ
3: แล้วพายุลมแรงนะครับเรียกอะไร
1: วาตภัย
3: ทีไฟไหม้นะครับเรียกอะไรครับ
1: ไฟไหม้
2: นี่ก็
1: ไฟใช่ไหม
3: คำที่สามเนี่ยคำว่าไฟไหม้เนี่ยไปเรียกมันต้องไฟไหม้มันต้องเรียกคนดับเพลิงเป็นคำถามและก็คำตอบแบบทายความเครียด
2: อันนี้เป็นทางเคยพังเพลิง
3: ไฟไหม้เนี่ยไฟไหม้จริงๆแล้วเรียกว่าอะไรนะถ้าภาษาของของกองตัว
1: ขี้ภัยใช่ไหมครับ
3: ว่า
2: ว่าต
3: รงนี้ก็เลยจำภาษาผมบอกว่าไฟไหม้ต้องเรียกรถดับเพลิง
1: ดับเพลิง
2: อันนี้เป็นคำพังเพยที่
3: ทีนี้ผมจะเข้าเรื่องหน่อยครับเข้าเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยผมคาดการไว้ไม่มีหรอกครับถูกต้องหมด
1: ถูกต้องหมดเลย
3: คือนายกเทศมนตรีคนนายกอบจคนใหม่แต่หน้าเก่าเนี่ยมันก็เหมือนเดิมเพราะอยากจะฝากไว้นะครับฝากไว้ว่าท่านเป็นผู้บริหารสูงสุดในวาการบริหารคือนายกท่านเป็นผู้ว่าน้อยตอนนี้เป็นผู้ว่าน้อยนะครับท่านเป็นนักบริหารก็จะฝากถึงท่านนะครับในฐานะท่านเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บริหารสูงสุดนะครับทั้งจังหวัดเลยฉะนั้นอยากจะฝากนะครับว่าการทำงานของท่านครับตอนนี้ฝนก็จะหายไปแล้วงบประมาณก็เยอะฉะนั้นถนนหนทางครับผมร้องมาตลอดร้องเรียนมาตลอดเรื่องถนนหนทางเนี่ยโดยเฉพาะเนี่ยเส้นทางจากเข้ามารอแฝดเนี่ยจากไฟแดงเข้ามาเนี่ย
1: ครับ
3: ให้เขาขับมาดีครับหัวทิ่มหัวบอลเลยมันเป็นลูกกาบาดเยอะโดยเฉพาะเข้ามาที่หมู่บ้านผมอยู่นะครับพระบางไผ่เนี่ยโอ้โหลูกกาบาดตายเลยฉะนั้นอยากจะให้ทางเทศบาลตำบลบ้านเป็ดนะครับและผู้ที่เป็นคล้ายๆว่าเป็นผู้ใต้ข้าบัญชาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาดูแลหน่อยครับผมอยากให้ใจดูครับตัวอย่างตำบลศิลางบประมาณเขาเยอะไหมพอๆกันผมเนี่ยพลังมาหากินของผมเนี่ยผมไปเห็นหมดการเดินทางผมไปมาเขตที่เนี่ยผมเห็นผมรู้คือเอามาพูดได้นะครับเขตตำบลศิลานี่ครับถนนทางเขาดิเงียบเฮคอนแทบทุกที่เลยฉะนั้นตำบลศิลาเราก็ถ้ากิจเจกมาตำบลบ้านเป็ดเราทำไงครับทำไมเฉยอยู่งบประมาณมีไหมมีไม่มีปัญหาหรอกครับเรื่องกินเศษกินเลยเนี่ยเรื่องเงินพอเนี่ยเอาไปเถอะผมเองไม่ว่าหรอกขอให้ถนนดีทางดีที่รถประชาชนเดินทางสะดวกสบายผมพอใจแล้วแค่นั้นเองฉะนั้นอยากจะบอกครับผู้บริหารคนใหม่คือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใหม่แต่หน้าเก่าครับก็เขาคิดว่าดีใจมากครับที่ผมบอกกัน
1: อ
3: ีกเรื่องนึงครับสุดท้ายหน่อยหมาจรจัดตอนนี้เยอะมากเลยอันตรายมากลูกเสือบ้าจะเข้ามาแล้วเนี่ยผมอยากจะให้ทางผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพวกบริษัทนะครับเอาหมาจรจัดไปฉีดวัคซีนได้ไห
1: ม
3: ไปฉีดเพื่อไม่ให้มันมีลูกเสือเจ้าได้ไหมช่วยกันหน่อยครับ ตอนนี้รู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ใช่น้อยเลยครับมันเป็นพันแล้วแต่ละที่เนี่ยแต่ว่าคนเอาอาหารไปกินนี่ผมเข้าใจว่ารักสัตว์รักหมารักสัตว์ทุกคนเอาอาหารไปกินคุณเอาอาหารให้มันเนี่ยเวลามันแย่งกันกินเนี่ยเวลาคุณหนีไปเนี่ยคนเข้าไปกับอันตรายมากฉะนั้นอยากจะบอกนะครับคนที่รักสัตว์ผมเข้าใจดีใจที่ท่านรักสัตว์แต่รู้ไหมว่าหมาจรจัดมันไม่มีเจ้าของไม่มีปลอกคอเวลามันกัดใครเข้าเนี่ยใครรับผิดชอบใช่ไหมครับฉันอยากให้ไปทำหมันมันซะหรืออย่างน้อยก็เอาไปฝังมันซะเรียบร้อยมันง่ายๆผมอยากให้เอาเนี่ยคุณถังแหลกหมาขึ้นมาซะมันจะได้หายไปประเทศไทยเราไปกินแล้วครับโน่นเวียดนามเขากินกันเยอะทีนี้ที่เขากินครับพี่เวียดนามใต้ก็ไม่ใช่เกาหลีใต้เขากินนะครับเกาหลีใต้เขากินหมานะครับโอ้โหทำอร่อยมากเลยคุณทีวีแต่ทีนี้ปี07เนี่ยเขาบอกใจเรื่องกินหมาแล้วเกาหลีใต
1: ้
3: ฉะนั้นอยากจะให้รับทราบกันทุกคนอีกสักครู่คุณผจญคนร้อนทุ่งหรือคนท่าพระเนี่ยจะเข้ามารายการนี้ผมอยากจะฝากนะครับบอกผู้บริหารคนใหม่ดูแลดีนะครับทำงานซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะครับแล้วอย่าไปบอกผมบอกว่าหนึ่งอย่าว่าอำนาจอย่าขาดคุณธรรมอย่านำชาติวิบัติอย่าขัดรัฐธรรมนูญอย่าเกื้อกูลคนชั่วอย่ามั่วรวมกีอย่าที่จะพูดจงพูดให้มันดีครับขอบคุณมากครับผม
2: ครับ
1: คร
2: ับ
4: ครับ
2: อันนี้ก็
1: ท่านนายกคนใหม่ได้รับงานเลยนะขอบคุณคุณเสรีภาพมากครับ
2: นี่แหละครับประชาชนก็ต้องการในพื้นที่ของตัวเองนะครับก็บอกไปอย่างก็แจ้งไปก็เหมือนกับผมแจ้งผมจะพูดเรื่องหนึ่งอันฝนหลวงนี่นะครับ
1: อ๋อครับ
2: ผมแจ้งไปเลยครับว่าตอนนี้ฝนมันก็มาป้าไปแล้วก็โทรไปที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครท่านก็ว่าไปปรึกษาท่านน่ะว่ายังเฮ็ดบ่ว่าฝนหลวงเดี๋ยวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตลอดเวลาว่าซั่นว่า
1: คร
2: ับ ให้เบิ่งทาง Facebook ก็ได้วิธีการทำงานแต่ที่นี่ที่โทรมานี่ก็ถามชื่อถามเสียงของผมหมดแล้วผมก็แจ้งเสียงไปชื่อเสียงไปหมดนะครับแล้วที่นี่ท่านก็บอกว่าต้องการอย่างไหนผมก็เลยว่าเพราะว่าตอนช่วงนั้นที่ขอนแก่นมันยังบ่มีฝนเท่าที่ควรนะครับผมว่าอยากได้จังหวัดขอนแก่นและก็ชัยภูมิมาซั่นก็พอดีก็เพิ่นตั้งเป้าไว้อยู่ให้ติดต่อที่ศูนย์ขอนแก่นเด้อว่าซั่นว่าผมก็โทรไปมันบ่ได้รับเพิ่นก็แจ้งเพิ่นอีกเพิ่นว่าจะให้ศูนย์ขอนแก่นโทรเข้ามาบัดนี้ท่านศูนย์ขอนแก่นก็โทรเข้ามาว่าคุณพ่ออยากได้ชวนไหนเพิ่นว่าอยากได้นี่ละจังหวัดขอนแก่นนะชัยภูมินี่ล่ะครับเพิ่นบัดนี้เพิ่นก็ตกมาจนพอใจแล้วเมื่อวันที่16อ่ะก่อนเลือกตั้งอ่ะ
1: คร
2: ับ วันที่26เนาะสิตั้งวันที่27เนาะ
1: ครับ
2: เพิ่นโทรมาเมื่อนั้นฝนตกแบบบ่มีทางหยุดเลยครับ
1: เมื่อนั้นหนัก
2: ครับหนักมากเพิ่นก็เลยว่าเอาแบบไหนคุณพ่อพ่อยังบอกว่าพ่อแล้วน้ําตอนนี้โคกหนองหน้าเฮานี่มันปริ่มหมดแล้วให้หยุดซะก่อนเอาหยุดซะก่อนเนาะผมสิเปลี่ยนโปรแกรมว่าซั่นว่าก็เลยมาสังเกตว่ามันเป็นความจริงบ่ว่าซั่นเนาะเลยวันที่27เนี่ยคอยไปเรื่อยครับ
1: ครับ
2: จนมามื้อนี้ก็ยังคอยไปเรื่อยเลยครับมันก็พุ่มบึ้มอยู่แต่ว่ามันฝนอันนั้นฝ่ามาอยู่แต่ว่าตกอันนี้ก็พ่อแม่พี่น้องท่านอยากให้ตกในพื้นที่ใดแต่ตอนนี้ผมยังแกล้งให้จังหวัดชัยภูมิอยู่ก็คุยกับดอกกระเจียวอยู่ว่าฝนน้ำบ่ท่านพ่อก็ซั่นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเกษตรฝนหลวงนี่นะครับท่านยังถือของถ้ำอยู่ครับ
0: สายเขา
2: สายเขาได้เลยนะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: เชิญครับ
1: ครับผม
5: ครับพ่อการสวัสดีท่านคุณพ่อทุกสามนะครับ
2: ครับ
5: ครับขอแสดงความดีใจครับชาวจังหวัดพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นของเฮาที่ได้มาประจอคนใหม
1: ่ครับ
5: แต่กับคนเก่าก็เป็นคนใหม่นะครับแต่ว่าการกับคนบ่เก่งจริงกับข้องสิบ่ได้เป็นสองสามสมัยที่สมัยเข้ามาเลยครับเพราะว่าผู้สมัครต้องกันดีนะครับเพื่อขอฝากการงานที่ท่านได้รับผิดชอบกับประพฤติปฏิบัติการที่ท่านเลยไปออกโฆษณาหาเสียงว่าปฏิทัพคมดีจะพี่น้องเข้าเจ้าจะเป็นคนแก่เน่าเลยครับเป็นแต่ละขอให้เป็นทั้งคำที่ท่านให้คำสัจจะกับพี่น้องเ
1: ร
5: า ทุกท่านที่ท่านเลยก้าวไปไว้ในการรักษาที่ทำให้ทำมันสัญญาครับที่น้องเขาเด้อครับท่านก็ได้ที่ได้รับตำแหน่งนี้นะครับให้ผู้ที่พลาดพังไปกาโอกาสหนายังไม่ไม่ทันยังอายุยังหน่อยครับผมมีปัญหาที่จะขอบอกจากกับพี่น้องเขาจะเลยจะน้อยกับเรื่องนี่แหละกับเรื่องสำคัญก็คือบ้านเมืองเขาเนี่ยเดี๋ยวนี้หรือทุกภาวะเรื่องทุกอย่างก็มีปัญหาเนี่ยเรื่องในบ้านเมืองเขาเมื่อวานยาเสพติดที่ที่ยังกับเขามา
2: ครับคร
5: ับแต่เดิมทับผมกันมาอยู่ว่าเศร้าระทับเรื่องไอ้ตั้งน้ำท่วมนี่นะครับยกสมัยนี้เลยได้เดือนนี้ละที่เป็นเดือนที่ตุ๊กตาไฟนี่รุนแรงมากกับสงสารพอมาที่น้องของเขา
2: คร
5: ับอยู่ที่ว่าได้ลำบากมากบางในโทรศัพท์หรือโทรศัพท์ก็อุ้ยสงสาร
2: ครับ
5: เป็นตัวไหนขอให้ผู้ที่มีโอกาสไปช่วยเหลือในเรื่องกับเบิ้งกันเนี่ยจ้ะขาดเข็มมาด้วยกันให้ทางระดมเป็นว่าของฟ้าอาหารในทางภาคอีสานก็เข้าถึงกันทางผู้ใหญ่บ้านกำนันเพิ่นเรียกร้องเป็นข้าวสารอาหารแหน่งหรือเสื้อผ้าเอาพ่อนกับพวกผมทั้งนี้ก็จะดูแลคนที่เจ้าละเคยสงเคราะห์กันตลอดนะครับ เบิ้งแย่งกันไกลที่เป็นวงที่ทุกคือภาคใจนะครับสามจังหวัดเนี่ยนัดเงินดีใจครับเพราะว่าเขาเสียบุคคลากรเข้าไปบ่อนหน่อยนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2547มาเนี่ยจักปีแล้วครับผมว่าเกือบที่20กว่าปีไปแล้วไอ้จังไรไผไอ้เช่าของเลยมาแก้ปัญหาให้เฮานะครับรู้ตนซะครับทรัพย์สินของชาติของเฮานี่สมบัติของกะเดี๋ยวว่ารู้จักว่าดูซึกว่าเสียหายมันมากนะครับผมฟังนี่โอ้ยหน้าสงเขตจะหน้าเสียทหารหรือเสียพี่น้องประชาชนไปประมาณเล็กน้อยเจ็บจังไหนจังสิแก้ไขตัวนี้ได้นะครับขอฝากคำเด้อคุณพ่อคุณแม่ผู้เป็นอยู
2: ่ครับ
5: ต้นเสียงนะครับเป็นขอให้ประชาสัมพันธ์ให้ครับทางผู้เป็นรับผิดชอบท่านไม่ยกหรือผู้เป็นนั้นมันกระทรวงไหนก็ทางนะครับเพราะว่าจะกระทรวงกลาโหมหรือกระทรวงมหาดไทยก็ได้รัฐบาลของเขาหรือที่มันจะจัดตั้งแท่งแบ่งไว้ให้ดูแลช่วยเหลือกันได้ทุกเงินแต่ว่าต้องว่าของท่านเป็นผู้รับผิดชอบของท่านหรอกต้องแก้ไขปัญหาซอยกันนะครับฉะนั้นขอฝากกับคุณพ่อคุณแม่สุขุมทุกคนนะครับผมกับไม่มีความสามารถยังมากมายกับแค่นี้เลยครับมาเห็นสภาพบ้านเมืองเขามันหนาสมเด็จเวทนาอิหรีนะครับไปเลี้ยงยาเสพติดนี
2: ่
5: ท่านสิมาปล่อยไว้ยุ่งจังตีผมมาผมมีโอกาสดอกที่ว่าตียับยั้งเขาได
2: ้
5: มดคืบข้างไปมากครับไปทั้งไหนจะเจอแต่พวกนี้ตลอดนะครับเหตุวิธีใดถ้าติดแก้ไขจังใดผมไม่ติดน้องผมว่านี่ขาบกเพิ่มโทษยังนักนี่ผมมีโอกาสว่าตีนั่นดอกควรติดยุดดอกกระฟ้ากับรัฐบาลเนี่ยจะไปเอาจริงเอาจังฮะเดี๋ยวนี้พี่น้องของเขาผู้ที่ติดยาเยอะยัดพี่น้องผู้คนติดยาเดี๋ยวเพิ่มรอดถ้าเสียงข้างรัฐบาลเนี่ยที่เอาจริงแท้บ่ตอนน่ะ
2: คร
5: ับ ครับแล้วจริงแท้ในแน่นอนเลยพระเจ้าทรงสิเป็นผู้สนับสนุนเลยสิแจ้งว่ามันอยู่ใส่บ่ใส่ใดใส่เป็นคนนำมาจ่ายมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพระเจ้าพร้อมเสมอเลยเดี๋ยวนี้รอดจากข้างรัฐบาลเดี๋ยวจริงบ่ตอนนั้นล่ะอันนี้ผมก็ขอฝากไว้แค่นี้ขอกราบขอบพระคุณครับขอจากสารบีให้สาย
1: ครับขอบคุณครับ
2: นี่ก็คือเสียงชุ่มชนคนอีสานนะครับแล้วก็เป็นบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านข้างพญาข้างสมองท่านก็มองเห็นแล้วว่าสิ่งใดที่มันจะต้องแก้ไขลูกหลานของเฮานี่ก็ควรจะทำเรื่องยาเสพติดนี่ครับเป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดนะครับ
1: ครับ
2: จังผมเอาคนงานมาเฮ็ดอยู่โคกหนองหน้านี่ครับผมก็เขามาเล่าเขาก็เป็นแต่เขาส่วนมากเขาจะมาพูดเรื่องกินบักสองเศร้าซะก่อนได้ครับเพราะได้ว่าเรื่องยาเสพติดนะครับผมก็เลยบ่มีวิธีใดผมก็กับครอบครัวเนี่ยก็ซื้อของให้วันแม่นี่ครับให้เขาไปกราบแม
1: ่
2: ผมก็เลยซื้อชุดต่างๆให้เขาไปกราบแม
1: ่
2: กราบแม่ซะก่อนเด้อลูกเด้อก็ถามเขาแล้วเขาก็บอกว่ากินจำแรงกินเศร้ากินเที่ยงนะครับกินบักสองเศร้านี่แหละครับทีนี้ผมว่าอองสีซาจะได้ให้ลดไปจักน้อยแล้วก็ไปกราบแม่ซะบังเอิญครอบครัวแม่นะครับ แม่บ่ค่อยอยู่พุ่นน่ะว่าเอ้าแม่ก็จักไปใส่ต้อใส่พุ่นน่ะว่าปล่อยให้ลูกเพิ่นผู้นี้มีสามี3คนพุ่นน่ะครับป๋าไปชุดท้ายวันที่3นี่ครับวันนั้นเด้ครับ
1: ตุลาสุด
2: เพิ่นเก่งที่สุดแล้วแต่ก็เป็นคนที่ดีอยู่มีลักษณะที่ดีอยู่นี่นะครับเป็นสิ่งนึงได้เว้าให้ฟังว่าเรื่องที่ยาเสพติดเนี่ยผมว่าต้องแก้ไขตามที่ท่านบุคคลต้นแบบได้เว้ามานี่แหละครับเอาสายต่อไปครับ
1: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
1: ครับ
4: อยู่ตำบลเยคดนะครับเนี่ย
1: 3ครับผม
4: ครับมีท่านดร.คิงผู้ใดอีกผู้นึงอ่ะ
1: ผมสุริยันกับท่านกำนัน
4: สุริยัน
1: ครับ
4: สุริยันท่านเป็นยังไงฮะ
2: เป็นผู้มาร่วมงานครับ
1: ร่วมครับเคยจัด
4: งานทีมงาน
2: ทีมงาน
4: ก็ได้เห็นแต่ท่านกำนันโอ้ยท่านนั้นบ่เบี่ยงแล้วก็ถามไปเสือถ้าเป็นทีมงานก็แล้วไป
2: ท่านท่านให้ความคิดดีๆนะครับวันนี้มัน
4: โอ้มันความคิดมันดีหรอกแต่วันนี้พลาดโอ้ตามกระแสเฮียเนาะนายกท่านเนาะ
2: ครับ
4: ตามนั่นนะผมบอกกระแสยังไงก็อย่างนั้นแหละแต่เขาต้องมีบ้างการน้ำมันรถเออธรรมดาเพราะว่ากันแต่ที่นี่ไอ้เรื่องต่างๆที่เขาลุยกันมาตั้งสมัยเรื่องน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยโขงทีมูลที่เราทำกัน
2: ของ
4: ที
2: มูลตั้งแต่ดร.จงกลดร.วิทย
4: ์ท่านดร.จงกลท่านวิทย์ท่านดร.วิทย์ตะกี้ที่พยวิทย์นี่แล้วที่ออกโทรทัศน์ตลอดเลย
2: ครับ
4: ช่อง11นะแล้วที่เป็นนักวิชาการย้อนนั่งเล่าตลอด
2: ครับ
4: พวกนั้นที่เชิญเล่าตลอดในผมรู้
2: คร
4: ับ ถ้าบัดนี้ว่าเห็นแรงน้ำเนี่ยตอนนั้นบ่กี่ต่างนี่แสนกว่าล้านแสนกว่าล้าน
2: ม
4: อดขอดแก่นมอดโคราชเป็นกระซ้า
2: ครับ
4: เอามาทำเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้บ่ได้เราเป็นล้าน
2: ครับ
4: เพราะว่าน้ำมันมันจะแพงทบเครื่องแล้วแต่บ่ล่ะแล้วเรื่องไอ้ที่เขาบอกว่าบ่อยน้ำส่วนปัดเว้ปัดเพื่อสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์เสนอไปในสภาเนี่ยกะแสนกว่าล้าน
2: คร
4: ับ ท่านแต่น้ำกับที่ผู้สวมเสียเดี๋ยวไปไว้กันทั้งทีเนี่ยกระดิ่งจบไปแล้วเนี่ยแต่ว่าเหตุการณ์แต่คนไม่ค่อยคาดคิดเนี่ยคนก็คิดบวกโกงว่าเอาเขาเอาข้าวมาจำทุกเม็ด 15,000 บาท
2: คร
4: ับ ก็บอกว่าเขาเน่าเออมีนักการเมืองผู้หนึ่งที่พวกเขาเชียร์อยู่นั่นละแต่ว่าป้ายเป็นติดทั้งต้นไม้ที่ยังเขาฝังยันเขาฝังหินเนี่ยท่านเขาบอกเบิ้งเนี่ยพวกเนี่ยมันแล้วเวลาเขาเอกทำความผิดแล้วผลสุดท้ายศาลยกฟ้องมัดว่ารับผิดชอบใส่เขาจะพ้น
2: คร
4: ับ เห็นไห
2: ม
4: ล่ะแต่ว่าถ้าเขาเสียหายไปเลยนี่แหละหนีไปยุตั้งประเทศเลยแต่ศาลยกฟ้องศาลยกฟ้องแต่หนึ่งหนึ่งสองกับไปเก้าแต่เบื้องต้นก็ยกฟ้องก็ยังสู้กันอยู่ไอ้คนที่เขาทำผมไม่รู้อ่ะเลือกตั้งนายกใหญ่กระซังเขาก็ได้จมคือเขาเลือกไอ้พวกนั้นเขาบ่มีอำนาจที่อย่างนี้เขาสมัครถ้าเขาบ่เลือกเขาก็บ่ได้เป็นนายกได้แหละ
1: คร
4: ับ นั่นเพราะฉะนั้นนายกอบจพวกเจ้านี่ถ้าได้เลือกไปเมื่อสองมือเนี่ย
2: ค
4: ือพวกเจ้าก็กลับไปว่าเราเป็นสองสามสมัยนั่นที่ก็เคยใส่เรามาแต่อกกับกล้าใส่ผู้ไม่ก็คือว่าเราใส่ง่ายก็โม่ก็เลือกกับบ่เป็นยังครับกับบ่เป็นยังแต่ว่าที่จริงมันก็ต้องเปลี่ยนเนี่ย
2: คร
4: ับนี่ก็จะไปเป็นทาสผู้เดียวเลยไหมพวกเขาก็ไปป่วยร้องเพียงมันยังน้อยในเพียงกับเมื่อวานเนาะเขาก็ยังเอาเรากับบ่เพียงเนาะแต่ว่ามันได้แล้วล่ะ
2: เดี๋ยว
4: พูดถึงว่ามันก็ต้องร้องเพียงมันเงี้ยเนาะ
2: ขอ
4: แต่ยังไปเอาตั้งแต่พวกเขากับที่ทำเขาหน่อย
2: ขอพูดน้ำทางเยอะนิดนึงนะครับผมว่าลำชีเขาเนี่ยควรจะปรับปรุงบ่ครับผมว่า
4: ลำชีเนี่ยปรับปรุงลำชีเนี่ยเป็นที่สาธารณะเยอะแยะ
2: ครับ
4: แต่ไม่มีใครดูแลแม้แต่ชนประธาน
2: ครับ
4: เป็นพวกเพียงพวกกักเก็บน้ำไว้เวลาแห้งแล้งพันป่าข้าวกับสิบเบอร์เดินเนี่ย
2: ครับ
4: ปฏิทินป่าหมอข้างดำจะมาจัดการได้ไหมต่อไป
1: เขาไม่
2: เพราะว่าได้ประโยชน์มากนะครับลำชีเนี่ยแต่ห้าวพัฒนาแล้ว
4: เป็นลำน้ำที่ยาวที่สุดในประเทศไทย
2: ใช่นี่แหละเห็นคนว่าวหลายคนอยู่
4: แต่ผมต่อกับพวกกับเพชรบูรณ์นี่แหละ
2: ครับ
4: นะครับเนี่ยมันให้ประโยชน์แต่ว่าไอการนักการเมืองเขาเลือกนักการเมืองที่บ่เป็นเนาะ
2: ครับ
4: บ่เป็นเนี่ยจังเสียเป็นแรงน้ำพวกใหญ่เอาน้ำเอานั้นบ่ให้เขาฮอดแต่เขาไปจมได้ไหมเนี่ยเวลาคุณอยากได้ในยกมือว่าได้ผมจะนั้นเอาการนั้นวิธีการหาเสียง
2: ฉะนั้นเริ่มขอฝากประเด็นตรงนี้ไว้จักนิดนึงครับเรื่องลำชี้นี่แหละครับ
4: ลำชี้เนี่ยมันต้องถูกท่านนิยันดันในฐานะเป็นประธานเก่า แต่ท่านแต่ไอ้ด็อกเตอร์วิวตัวอย่างเงี้ยมันก็ต้องจัดชมรมคืออะไรก็ติดตามแม้นท่านด็อกเตอร์ส่งโกนโบยูแล้วก็แล้วไปแล้วก็ต้องเขาว่ามันธรรมดาธรรมชาติพระพุทธเจ้าว่าไว้อยู่แล้วตอนนี้เขากำลังร่วมมือกันเราจะร่างหนังสือแล้วก็ลงสื่อพี่น้องไปใช้ชนตามเราทันทีน่ะทำเป็นไปได้ยาเห็นแต่เขา
2: ที่พ่อพ่อเขาเดี๋ยวนี้ตอนท่านสมย่องเลยครับดำเนินการอยู่เดียวนี้ครับ
4: แต่วันนี้ผมเบิ้งอยู่แหละผมเบิ้งเขาอยู่เนี่ยเขามีแววอยู่ได้เปลี่ยนห้องสสไปได้ดีๆเนี
2: ่ยนาทีสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับผมว่า
4: ที่จริงจังเรามีความตั้งใจผมไม่ได้บริผมยุ่งก็หมอกแต่ที่จริงท่านสมย่องนาทีเรื่องรถเป็นสสผู้หนึ่งเด็กยังทันโทษขี่มูขี่หมาแล้วก็ไปยืนบ่ในสภาบ่จะแท้เรื่องน้ำพ้นนั่นแหละบ่จะแท้เรื่องราคาพืชผลบ่จะแท้ผลพ้นเนี่ยครับแต่บ่จะแท้แต่เขาบ่ให้โอกาสเราจักเทีย
2: คร
4: ับ รับสจเราเคยได้เป็นตำนานเนี่ยเคยเป็น
1: สจ
4: เนี่ยแล้วก็เป็นนักกฎหมายพร้อม
2: คร
4: ับ แต่ว่าพ่อบ่โอกาสที่มีประโยชน์เขาแมนยูเลือกตามอันนั้นอันนี้เนี่ยผมถามเราอยู่โดยส่วนตัวเนี่ยครับเขาจะเล่าเรื่องผมว่าพี่ดมเนี่ยพอวันหนึ่งเราเป็นมูท่านเจริญจันทร์ผมว่าผมถามท่านเจริญก็รู้จักกันดีอยู
2: ่
4: พวกพี่ว่าสามารถจะพอได้เป็นดอกเช่นท่านเจริญก็เป็นหาสมัยท่านสมยงเนี่ยร้องเข้าไปผมว่าเอาคนยังนุ่มแข็งแรงเลยเนี่ยน่าจะเอาเข้าไปนะครับเช่นดรวิวเนี่ยก็ขยันแต่ว่าขยันไปเอ๊ะนั่นน่ะบดานไปกระเพาะไปยังนี่เขาพร้อมใจกันเรื่องน้ำชี้น้ำอย่างนี้ต่างๆน้ำชี้นี่ที่จริงแล้วเก็บที่ทันวาเนี่ย
2: พอครับ
4: สำหรับอีสานเนี่ยพอเลยเลยครับพอเลยละน้ำเต็มไปเหมือนจะได้เก็บน้ำเป็นพงไปแดงไว้เนี่ยถ้ารัฐบาลมีความคิดเห็นนะพอเขาเลือกเรื่องสอนเขาขาดเขาโบเบิ้งว่าเขามาอย่างใส่นะเห็นเขาขาวเนี่ยแต่งตัวฉีดน้ำหอมยางกายหอมดุทุยอุ้ย
1: ส่งคือตัวเนี่ยวันนี
2: ้ครับ
0: ต้องเสนอนะครับ
4: โอเคครับผม
2: ครับสวัสดีครับนี่ก็ขอเอาสายเขาแล้วนะครับนะ
0: ครับ
2: ก็
0: ผมว่าลำชี้นี่ก็นาเคล็ดเคลื่อนเคล็ดยังบ่ครับอ้าวสายมาพอดีครับเอาเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
0: ครับ
6: ผมขอเป็นครับ
0: โอ้มาสายครับ
1: ครับผม
6: เดี๋ยวเขาเล่นการว่าท่านโอ้สายอังครับสายอัง
0: ครับ
6: ตอนนี้ขอแสดงความดีใจแล้วก็ขอแสดงความเสียใจนะเพื่อน
1: คร
6: ับ ขอแสดงความดีใจครับท่านพงศักดิ์ตั้งเวนชกพง
1: ครับ
6: ด้วยคะแนนเสียง424,337คะแนนแต่ว่าคนจะว่าแกนให้ความไว้วางใจเยอะสมกับเราสั่งความดีมากมากมายคนดีถึงเป็นหลายสมัยกับผมมีปัญหาหรอกครับถ้าคนบ่ดีนี่เป็นแค่มือเดียวก็บ่อยากให้เป็นครับ
1: คร
6: ับ แม่ครับแม่แต่โปกป้องประเทศนี่ชั่วโมงเดียวก็บ่อยากให้โปกป้องครับ
1: อืม
2: ครับ
6: เขาสู้ประเด็นครับเรื่องหมาของพี่เสรีนี่หมู่ว่านี่ผมกับเบื่อขึ้นครับพี่เสรีเบื่อนั่นล่ะหมู่ว่านี่อยู่ที่ดีนี่ผมก็อยู่เถียงหน้านี่ล่ะรถซาเล้งขี่มาซะแล้วมาปล่อยหมาลง4ตัวหมาน้อยกำลังยานุ่มแหม
1: อ
6: ื
1: ม
6: โอ้ยลูกบอกว่าพ่อรถคันนั้นเอาหมามาปล่อยผมแลนคุณเอาคุณขึ้นรถเลยผมเลิกไปปล่อยแล้วอย่างว่า ผมหมู่จังว่ามันติดกันที่เอาไปที่มื้อกันทีนะผมไปปล่อยแล้วรอข้างวัดบ้านสวนม่อนน้องขนุนนั่นล่ะ
1: อ
6: ืมเพราะแต่ในจิตเขาเนี่ยกันฮักหมาเวลามันเวลามันน้อยอยู่เป็นตาฮักแต่ว่ากันใหญ่มากนั่นเบื่อละเอาไปถิ่มจะไปหาถิ่มต้องรับผิดชอบกันบ่อยากเลี้ยงคือบ่เลี้ยงเลยแต่น้อยเพราะว่านั่นนะ
2: คร
6: ับ แล้วก็แสดงความเสียใจกับภาคไอ้ภาคกลางคุณข้างกรุงเทพของไส้ผมโทรไปถามหลานผมน้ำท่วมใหญ่นี้เกือบบ่ทันหลานผมเนี่ยน้องชายคนเล็กผมนี่อยู่ซอยอายุข้องสามข้องสามว่าน้องชายคนที่เจ็ดผมนี่อยู่ซอยสิบแต่เมื่อวันปีทรัพย
1: ์
6: แล้วก็ร้านยูไอสมุทรปราการใหญ่นี้ท่านกลับบ้านไปก่อนกลับอุบลไปบ้านผมอยู่บนนะครับ
1: อ๋อคร
6: ับผมอยู่บนครับผมอยู่เมืองราชาแห่งดอกบัวบัดนี้ผมก็เลยขึ้นไปขึ้นมาโอ้นอปิตาเลือดโดนแท้คือเห็นข้าวจะคล้องน้ำท่วมไปจะคล้องท่านทั้งสามครับ
1: คร
6: ับผมเห็นน้ำท่วมก็ยังมีมองยูท่วมจะให้แต่หน้าดอกบ้านก็มียู
1: อ
6: ่ ที่นี่กรุงเทพฯนี่ครับแต่ละโทนชาติให้ผู้ป่วยก็สิไปหาหมดหาหมอได้จังได๋ล่ะครับแล้วก็ทุกฟอกไตก็โอ้ยเนาะทรมาน
1: นะครับ
6: ครับนี่นะครับเหลือตูนนี้คือเห็นผมน้ำท่วมนี่ผมยังมีมองอยู่เด้เถียงหน้าผมน้ำบ่ท่วมดอกกันท่วมเถียงหน้าผมนี่เด้อผมทีไว้นี่ประมาณไรกลัวนี
2: ่
6: ครับประมาณ4เมตรที่ผมไว้เนี่ยจากพื้นหน้าผมถ้าท่วมทีผมอยู่นี
1: ่
6: วัดนกคุยก็ท่วมครับท่วมพอดเฮียนหลวงพ
1: ่อ
6: วันนี้ผมเป็นคนมองจิตตลกยังพอไปวันนี้สายที่ว่าเพิ่นเป็นห่วงภาคใต้แม่นี่ดีด้วยนะเจ้าหน้าที่ของเราตายไปนี่ตั้งมุมกลางทุ่งชั้นเมืองแล้วมีตัวเลขนี่หมื่นกว่าคนแปะ 20,000 คนตั้งแต่ปีพ.ศ.47เขาปล้นปืนค่ายทหารจริงขยุทธเนี่ยสมัยทักษิณน่ะ
1: คร
6: ับผมว่าบ่มีหยังสิตอบแทนได้เลยครับเดี๋ยวนี้มีแต่มันอยากแบ่งแยกดินแดนอย่างเดียวทั้งอุบลแบ่งบ่ได้ครับทั้งอุบลผมแล้วบ้านเกิดผมนี่แบ่งบ่ได้พวกแกพวกยุทธในหลายได้กี่ผมเป็นคนเกิดในเมืองเที่ยวในเมืองนี่ผมเชกกับบ้านมั้งผมเป็นคนเที่ยวอยู่นาลูกหนังสมัยได้กี
1: ่
6: พอได้เป็นย้อนเชกกับบ้านอย่างเดียวไล่ตีมันอย่างเดียวบอกว่าไม่ว่าอันนี้เด้ผมบ่เป็นนักเลงเด้เวลาตีก็ไปห่วงย้อนนี่ตำรวจจับไปคำล้นสงวนหมู่นี่เป็นสายตรวจนี่เลยหามึงตีมันเลยบัดนี้ขังทุ่งซุ่มย้อนปล่อยซุ่มผมแยกบ่ได้ภาคอีสานครับพี่แยกได้ครับภาคใต้นะครับเดี๋ยวนี้อิสราเอลกับไปพูดหาควรซื้อที
1: ่ครับ
6: เอาสักนิดนะครับขอ
1: ครับ
6: พี่รักษาเลยครับขอบคุณที่รักครับ
1: ขอบคุณครับ
2: ครับเอายังมีเวลาเนาะ
1: เอาหมดครับหมดเวลาไปอาจารย
2: ์บอก
1: หมดครับ
2: หมด
1: แล้ว
2: ครับโอ
1: ้หมดเวลาใบลาหมดครับ
2: ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านไว้นะโอกาสนี้ผมว่าที่ขอเชิญให้ทุกท่านสั่งซื้อเสื
1: ้อ
2: พอดีผมก็ได้สั่งซื้อไว้แล้วล่ะแต่ผมคิดว่าจะมาให้พ่อแม่พี่น้องบุคคลต้นแบบปลัดชาวบ้านนี่ครับให้เขียนหนังสือเขามาผมจะให้รางวัลจักตัวหนึ่งซะก่อนหรือจะเป็น2ตัวเบอร์ L ก็เบอร์ XL
1: ตัวใหญ่ผมตัวใหญ่ก็ตัวกลางๆเนาะอาจารย์
2: ครับบ่อันนี้เฮาสั่งมาครบเฮาแล้วสมองเฮาเนี่ยแต่อันนี้สิเฮ็ดให้รางวัลกับบุคคลต้นแบบปราชญ์ชาวบ้านข้างปัญญาข้างสมองให้เขียนเป็นหนังสือบ้านที่อยู่มานะครับแล้วสิมีจับรางวัลให้จะเป็น2ตัวซะตอนแรกว่าสิให้ตัวเดียว2ตัวมี XL กับเบอร์ L
1: คร
2: ับนะครับอันนี้ก็ขอฝากไว้นะโอกาสนี้
1: เขียนมาแซ่อาจารย์เขียนมาสถานีเฮ้าดิ
2: ผมมาสถานีทรงมาทีสถานีวิทยุรายการเสียงชุมชนคนอีสานวันจันทร
1: ์ครับ
2: ครับ
1: เวลาหมด
2: ครับเวลาหมดแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนต้องมีความสุขความเจริญตลอดไปสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
7: ชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
8: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
9: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
8: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
10: รัฐบาลเตือนน้ำคลองประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองเริ่มวิกฤตห้ามประชาชนกลับเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเด็ดขาดย้ำพื้นที่ท้ายน้ำให้เฝ้าระวังน้ำเอ่อล้นฉับพลัน
11: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากสถานการณ์น้ำพื้นที่บ้านเขาวังไซอำเภอแกลงจังหวัดระยองณเวลา10 นาฬิการะดับน้ำที่จุดวัด11เพิ่มสูงขึ้น7 เมตร 21 เซนติเมตร พิ่มขึ้นเร็ว15ซมภายใน1ชั่วโมงขณะที่ปริมาณน้ำไหลผ่านเพิ่มเป็น 205.20 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสูงกว่าเกณฑ์วิกฤตที่168ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำสูงเกินตลิ่งแล้ว68ซมขณะนี้มวลน้ำก้อนใหญ่จากพื้นที่ตอนบนไหลหลากลงมาสมทบแล้วส่งผลให้ระดับน้ำในคลองประแสและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มสูงขึ้นและไหลเชี่ยวอย่างรวดเร็วจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ท้ายน้ำเพิ่มความระมัดระวังติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดขอให้ประชาชนที่อพยพออกมาแล้วห้ามกลับเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำโดยเด็ดขาดส่วนประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากต้องการความช่วยเหลือขอให้ประสานเจ้าหน้าที่ทันทีโดยขณะนี้ภาครัฐกำลังเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
10: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่ออำนวยการแก้ไขและซ่อมแซมบริเวณกำแพงทางระบายน้ำล้นที่ถูกน้ำกัดเซาะดินบริเวณด้านข้างกำแพงจากการตรวจสอบพบว่าจุดที่ได้รับความเสียหายเป็นบริเวณดินด้านข้างกำแพงทางระบายน้ำล้นไม่ใช่ตัวทำนบอ่างเก็บน้ำและไม่มีน้ำไหลทะลักออกจากบริเวณที่ถูกกัดเซาะโดยน้ำส่วนเกินยังคงไหลผ่านทางระบายน้ำตามปกติขณะเดียวกันระดับน้ำที่ล้นผ่านทางระบายน้ำล้นเริ่มลดลงแม้ในพื้นที่ยังมีฝนตกอยู่บ้างจากการประเมินสภาพหน้างานล่าสุดสามารถบริหารจัดการสถานการณ์ได้และอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขบริเวณที่ถูกกัดเซาะเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของอ่างเก็บน้ำกระทรวงศึกษาธิการสั่งปิดสถานศึกษากรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการจัดเรียนชดเชยและใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกำหนดให้สถานศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีและสมุทรปราการปิดการเรียนการสอนพร้อมจัดการเรียนการสอนอย่างยืดหยุ่นและมีการเรียนชดเชยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและการวัดประเมินผลรวมถึงจัดสถานศึกษาเป็นครัวกลางศูนย์พักพิงพื้นที่อำนวยการช่วยเหลือประชาชนและจัดทำถุงยางชีพขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะจัดตั้งฟิกอิทเซ็นเตอร์กระจายในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนอกจากนี้ให้สำรวจครอบครัวนักเรียนครูที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นตามความจำเป็นเร่งด่วนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้จีนนายเดวิดเพอร์ดิวเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศจีนเปิดเผยผ่านสถานีโทรทัศน์ Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเสนอขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับจีนระหว่างการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังทางการจีนแสดงความกังวลเกี่ยวกับกรณีที่สหรัฐขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันอย่างไรก็ตามนายเพอร์ดิวยืนยันว่าจุดยืนของสหรัฐเรื่องการขายอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับไต้หวันยังไม่เปลี่ยนแปลงทางนี้สหรัฐมีกฎหมายความสัมพันธ์ไต้หวันซึ่งกำหนดให้สหรัฐต้องสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์แก่ไต้หวันเพื่อป้องกันตนเองโดยเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมาสหรัฐอนุมัติการขายอาวุธให้ไต้หวันมูลค่ากว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
12: ติ ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
14: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ
16: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร0818892306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: 4%ต่อปีจ้าเงินติดล
1: ้อมีการคาดการว่ามหากรรมพืชสวนโลกปี2569ที่จังหวัดอุดรธานีที่สร้างเม็ดเงินเกิดรายได้สะพัดถึง 32,000 ล้านบาททั้งธุรกิจการเกษตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมที่พักร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกของฝากสิคึกคักเกิดการสร้างงานสร้างอาชีพกระจายรายได้ฮอดชุมชนอีกต่างหากอ้าคือดีคักแท้งานมหากรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM 99.50 MHz และ AM 621 KHz ต่อไปเสนอรายการฟังสบายบ่าย2โมงถึงเวลา14นาฬิกาผ่อนคลายไปกับเสียงเพลงและข่าวสารสาระน่ารู้ต่างๆมากมายถึงเวลาเติมความสุขง่ายๆไปกับเราในรายการฟังสบายบ่าย2โมง

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทางคลื่นFM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รับชมออนไลน์ได้เหมือนเดิมนะคะรับชมได้ทางภาพและเสียงเลยนะทางออนไลน์นะคะถ่ายทอดสดค่ะทางเพจ Facebook สวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์นะคะหรือว่าท่านไหนสะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะขอเพลงได้เลยนะคะก็โทรเข้ามาได้ขอเป็นในช่วงพักเบรกเนาะเป็นหลังไมค์แล้วกันเนาะคุณผู้ฟังคะติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์043-236-726ค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะวันจันทร์ที่28 กันยายน 2569ค่ะก็พบกันเวลาเดิมนะคะเรามีนัดกันนะ14 นาฬิกาจนถึง15 นาฬิกาโดยประมาณนะคะสำหรับวันนี้เช่นเคยค่ะเสียงมาแล้วภาพมาแล้วนะคะมีดิฉันนะคะจันจิรางามนุรักษ์หรือว่าดีเจอาไอนะคะรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็อำนวยการผลิตนะคะโดยผอ.อชิระยามังธนีผอ.สวท.ขอนแก่นค่ะก็ทักทายทุกท่านด้วยนะที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังกันนะคะเข้ามาแล้วแน่นอนค่ะก่อนอื่นเลยนะฝากกดไลค์นะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันกดแชร์ให้ด้วยนะเป็นกำลังใจให้อายด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนาะก็มีข่าวสารมากมายแต่ว่าวันนี้จะเน้นไปเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมถึงแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะอาจจะยังไม่มีสถานการณ์ที่มันฉุกเฉินหรือว่าวิกฤตเหมือนที่จังหวัดอื่นหรือทางภาคกลางนะแต่ว่าก็ยังต้องติดตามกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็จะได้อัปเดตสถานการณ์อาจจากทางประเทศเลยด้วยนะคะว่าเอ๊ะตรงไหนเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ทางรัฐบาลได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้างเรื่องเงินเยียวยาล่ะอะไรยังไงนะคะหรือว่าเนี่ยเลยค่ะล่าสุดนะคะทางที่ปภ.เขต6ขอนแก่นของเราพอในที่จังหวัดของเราอาจจะไม่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติอะไรนะคะก็มีการส่งเครื่องจากเครื่องมือกำลังคนเนี่ยเข้าไปช่วยในพื้นที่ประสบภัยเรียบร้อยแล้วด้วยเดี๋ยววันนี้มาติดตามในเรื่องนี้กันนะคะทักทายปูเป้ด้วยจ้าสวัสดียามบ่ายแก่ๆค่ะเน้นแก่มากแก่แบบว่าแก่หลายคำเลยไม่เป็นไรนะจ๊ะอายุแบบว่าใกล้เคียงกันนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เนาะอย่างที่ไอบอกแต่ว่าในช่วงแรกเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าว่าเอ๊ต่อให้จังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยอาจจะไม่มีเรื่องของอุทกภัยแต่ว่าอากาศจะเป็นอย่างไรเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทุกที่เป็นเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะฝนตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอย่างเงี้ยทั้งวันเราก็จุ่มๆต่อมๆเหมือนกันนะว่าเอ๊ะมันจะมาเติมน้ำในเขื่อนต่างๆของเราหรือเปล่าทำให้ลำน้ำแต่ละในพื้นที่ของทางจังหวัดขอนแก่นของเราเนี่ยมันจะมีการล้นตลิ่งมาบ้างหรือเปล่านะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันนะคะมาดูพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนช่วงวันนี้นะยังมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60%ของพื้นที่รวมถึง

ไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะก็หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันนี้ก็ยังคงที่จะต้องติดตามกันอยู่นะคุณผู้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับพยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นของเรานะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่มีลมผิวพื้นเป็นลมตะวันออกนะคะความเร็ว10ถึง25กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยค่ะคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้ที่จังหวัดขอนแก่นของเรานะคะสูงสุดจะอยู่ที่30องศาเซลเซียสแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสเรียกได้ว่าอากาศกำลังดีนะคุณผู้ฟังอากาศกำลังดีเลยค่ะลุ้นว่าวันนี้จะมีฝนตกลงมาอีกหรือเปล่านะคะแต่วันนี้ก็เป็นปล่อยๆนะฝนปล่อยๆลินๆทั้งวันเลยเหมือนกันนะคะพอเราไปข้างนอกเนาะก็เนี่ยแหละแต่ฝนแบบนี้แหละคุณผู้ฟังอากาศแบบนี้แหละอาจจะทำให้เราเนี่ยป่วยได้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพกันด้วยนะคะสำหรับในช่วงเช้าวันนี้นะทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้มีการประกาศเตือนภัยฉบับที่18นะคะถึงเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากเนื่องจากตอนนี้นะคะอย่างที่บอกไปหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตมะแล้วนะคะก็ด้วยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เองนะคะก็กำลังค่อนข้างแรงด้วยยังคงที่จะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้บางพื้นที่ยังมีเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่นะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างรวมถึงภาคกลางด้านตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกนะคะส่วนภาคอื่นก็ฝนก็ยังมีอยู่นะแต่ว่าก็เริ่มที่จะลดลงบ้างแล้วนะคะแต่ก็ยังมีในบางพื้นที่เรื่องของฟ้าฝนเนาะคุณผู้ฟังบางทีอ่ะมันเป็นการพยากรณ์นะคะพอใช้คำว่าพยากรณ์อากาศก็เป็นเหมือนการคาดการณ์พอการคาดการณ์มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือต้องติดตามข่าวสารและต้องเป็นข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะอย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดเลยนะคะให้เราก็ยังคงต้องเฝ้าระวังเนาะคุณผู้ฟังเรื่องของอันตรายต่างๆเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมอีกยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเลยนะรวมถึงพื้นที่เชิงเขานะใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มต่างๆก็เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ด้วยนะคะใครที่จะต้องเดินทางก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเพื่อความปลอดภัยกันด้วยนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังด้วยความปลอดภัยให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวางแผนการเดินทางให้ดีนะและการใช้ชีวิตในช่วงนี้ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยนะคะถ้าใครอยากติดตามข้อมูลสภาพอากาศแบบอัปเดตตลอด24ชั่วโมงสามารถเข้าไปดูได้เลยนะที่ทางเว็บไซต์ tmd.go.th นะคะหรือว่าโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยาหมายเลขโทรศัพท์นะคะ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะก็ช่วงนี้นะเดินทางไปไหนก็ดูแลในเรื่องของการเดินทางให้ปลอดภัยรวมทั้งตัวเราเองนะพอเราออกไปถนนแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังการรับผิดชอบเนี่ยจะไม่ได้อยู่แค่ที่รถของเราเองนะคะก็เป็นเรื่องของทุกท่านที่ได้สัญจรอยู่บนท้องถนนเพื่อนร่วมทางของเราต่างๆก็ต้องดูแลพวกเขาด้วยนะคะก็ไม่ประมาทกันทั้งคู่เลยนะทักทายทางออนไลน์นะคะกับพี่ประกิตนะขอนแก่นฝนตกบ่อวันนี้ยังปล่อยๆอยู่ค่ะพี่ตอนนี้ยังปล่อยๆอยู่แต่ว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยคือตกแล้วก็หยุดตกแล้วก็หยุดอยู่อย่างนี้นะคะทั้งวันเลยเมื่อวานเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยจะตากผ้าก็แบบว่าเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกอยู่อย่างนั้นนะคะไม่มีโอกาสแห้งเลยคุณผู้ฟังผ้านะก็ต้องดูแลพี่ประกิตบอกว่าดูแลสุขภาพด้วยโดยเฉพาะโรคฉี่หนูและโรคที่มากับน้ำท่วมใช่แล้วค่ะอันนี้ก็สำคัญบางทีเนี่ยแหละพอฝนตกเนี่ยมันแน่นอนค่ะมันมากับน้ำท่วมน้ำขังพอน้ำขังก็เนี่ยค่ะโรคฉี่หนูเอ่ยหรือโรคต่างก็จะตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ระวังควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสุขภาพของทุกท่านเลยด้วยนะคะคุณผู้ฟังอย่างที่บอกไปช่วงนี้นะคะหลายพื้นที่ก็รับศึกหนักเนาะจากเรื่องของน้ำท่วมจริงๆเลยนะคะแต่คนไทยเราไม่ทิ้งกันอยู่แล้วค่ะล่าสุดนะคะอย่างที่ไอ้บอกไปค่ะว่าทางปภ.เขต6ขอนแก่นบ้านเรา
นำโดยนะคะท่านผู้อำนวยการสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะนะคะได้รับคำสั่งด่วนเลยจากทางปภภาคกลางนะคะให้ขนกำลังพลและยุทโธปกรณ์แบบจัดเต็มเลยนะคะเดินหน้าไปช่วยพี่น้องผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคตะวันออก5จังหวัดด้วยกันนะคะ

ทั้งที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีสระแก้วนะคะ5จังหวัดเลยนะคะที่ตอนนี้ที่เราเห็นตามข่าวต่างๆเนาะว่ากำลังตกอยู่ในช่วงของสถานการณ์อุทกภัยที่หนักพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะงานนี้ค่ะทางปภ.เขต6ขอนแก่นของเรานะคะก็เลยได้มีการจัดส่งเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนะคะจำนวน16นายพร้อมกับยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยแบบครบมือเลยค่ะมีทั้งเรือท้องแบนนะจำนวน8ลำเจ็ตสกี2ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยแล้วก็รวมถึงรถสูบน้ำเคลื่อนที่แบบสมรรถนะสูงด้วยนะคะรวมไปถึงพวกรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะคะเรียกได้ว่าเตรียมพร้อมลุยทุกสถานการณ์เลยแม้กระทั่งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราเราไม่ได้ส่งไปหมดนะคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นของเราก็มีการเฝ้าระวังอยู่แล้วพื้นที่ใกล้เคียงในส่วนภาคอีสานก็มีการลงพื้นที่ไปติดตั้งตามจุดต่างๆอย่างที่ไอเห็นข่าวมาเนี่ยที่กาฬสินธุ์กับชัยภูมิทางปภ.เขต6ขอนแก่นของเราก็ได้มีการสนับสนุนเครื่องจากรถเครื่องสูบน้ำต่างๆเนี่ยไปประจำแล้วแต่ทีนี้ทางภาคตะวันออกก็หนักเหลือเกินคุณผู้ฟังพอเขาได้มีการร้องขอในเรื่องของทั้งกำลังคนนะทางเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยทางปภ.เขต6ก็ได้มีการส่งไปอย่างเร่งด่วนเลยนะคะล่าสุดวันนี้คุณผู้ฟังทางศูนย์ปภ.เขต6ขอนแก่นก็ได้ส่งกำลังพลแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยเนี่ยถึงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะโดยมีการแบ่งการทำงานออกเป็น2ทีมที่สำคัญมากๆแบบนี้คุณผู้ฟังซึ่งทีมแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำทางศูนย์ปภ.เขต6นะคะก็ได้ส่งรถสูบน้ำแบบโมบายยูนิตพร้อมกับทางเจ้าหน้าที่อีก4นายเนี่ยเข้าไปติดตั้งแล้วก็เร่งระบายน้ำในพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้น้ำท่วมเนี่ยกระทบกับพื้นที่สำคัญของโรงพยาบาลเพราะว่าอะไรคุณผู้ฟังไม่ว่าจะน้ำท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่โรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสถานที่สำคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เกิดวิกฤตหรือว่าน้ำท่วมแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณหมอยังต้องมาตรวจคนไข้ที่ป่วยหรือว่าเร่งด่วนจริงๆก็จำเป็นจะต้องมาโรงพยาบาลเนาะเพราะฉะนั้นโรงพยาบาลไม่ได้เลยคุณผู้ฟังขอเป็นในช่วงพักเบรกได้ไหมโทรศัพท์เดี๋ยวจะได้แบบคุยข่าวกันยาวๆซะหน่อยเนาะขอเป็นในช่วงพักเบรกแล้วกันนะคะถ้าใครกำลังรับชมรับฟังอยู่นะส่วนทีมที่2ถือเป็นภารกิจใหญ่เลยค่ะนั่นคือการสนับสนุนเคลื่อนย้ายผู้ต้องขังนะคะจำนวน300คนด้วยกันจากเรือนจำกบิลบุรีนะคะไปยังพื้นที่ปลอดภัยเขาบอกว่างานนี้นะคะจัดเต็มเลยทั้งอุปกรณ์แล้วก็กำลังพลค่ะไม่ว่าจะเป็นเรือท้องแบน8ลำเรือต่างๆนะพวกเจ็ตสกีเอ่ยรถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยเอ่ยรถลากเรือยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายเครื่องกลหลายเครื่องยนต์มากๆด้วยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่อีก10นายด้วยที่เข้าไปประจำในจุดนี้ก็เรียกได้ว่าเนี่ยแหละคุณผู้ฟังไม่ว่าส่วนไหนภาคไหนของประเทศไทยนะที่เกิดวิกฤตหรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินแบบนี้แน่นอนค่ะว่าคนไทยเราไม่ทิ้งกันหน่วยงานของเราก็ไม่ทิ้งกันด้วยก็เลยเนี่ยแหละคุณผู้ฟังได้มีการส่งจริงๆส่งเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าวันนี้ไปประจำที่ปราจีนบุรีแล้วก็ติดตั้งเครื่องเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนี่ยแหละคุณผู้ฟังเราเนาะที่อยู่ทางนี้นะคะก็ขอส่งกำลังใจนะให้ทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านนะคะให้ทำงานด้วยความปลอดภัยแล้วก็ขอส่งกำลังใจนะคะให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ประสบภัยนะผ่านพ้นวิกฤตน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้โดยเร็วนะคะก็ส่งกำลังใจจากทางภาคอีสานจากทางขอนแก่นบ้านเรานะคะไปถึงทางภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกที่กำลังประสบภัยอยู่ด้วยนะคะทักทายพี่พลสวรรค์มาแล้วสวัสดีครับน้องอายนะคะหลายวันไม่ได้เจอกันหลายวันใช่ไหมคะตอนนี้ข่าวสถานการณ์น้ำมาแรงมากเลยวันนี้ขอฟังเพลงเช่นเคยนะคะลอยเท้าบนผืนทรายได้เลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะพี่บนสวรรค์อยู่ที่บ้านแท่นเนาะบ้านแท่นชัยภูมิตอนนี้น้ำถึงไหมคะที่นงที่นาเอ่ยอะไรเงี้ยน้ำเข้าไปถึงในแถวที่พี่บนสวรรค์อยู่หรือยังคะแจ้งสถานการณ์เรื่องน้ำมาได้เลยนะคุณผู้ฟังเพราะว่าหลายๆพื้นที่ที่ชัยภูมิตอนนี้ก็อาจที่เห็นข่าวที่เกษตรสมบูรณ์หรือเปล่าใช่ไหมคะที่ตอนนี้น้ำเริ่มมาแล้วนะคะก็เนี่ยแหละก็ต้องระวังในเรื่องของอันตรายแล้วก็ระวังสุขภาพของเราด้วยนะคะอีกเรื่องนึงก่อนที่จะจบเบรกแรกนะเดี๋ยวเราจะไป
เตรียมเปิดเพลงให้พี่บนสวรรค์ด้วยนะคะเรื่องนี้สำหรับใครที่กำลังรอติดตามผลการเลือกตั้งใหญ่นะของเมืองขอนแก่นบ้านเราอยู่นะคะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวล่าสุดออกมานะคะว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะคะได้เปิดเผยผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ขอนแก่นอย่างไม่เป็นทางการนะคุณผู้ฟังซึ่งนับเสร็จสิ้นนะคะครบ 100% เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้นะคะเมื่อเวลา 22:03 มาดูสรุปคะแนนคร่าวๆกันเนาะของผู้สมัครแต่ละท่านนะคะหมายเลขที่1นะคะของคุณวัฒนาช่างเหลาเนี่ยได้รับไป 254,180 คะแนนนะคะหมายเลข2คุณพงศักดิ์ตั้งวานิชกพงศ์นะคะนำมาเป็นอันดับ1เลยได้รับไปถึง 424,397 คะแนนและหมายเลข3นะคะคุณศักดาได้รับไป 31,380 คะแนนและหมายเลขสุดท้ายหมายเลขที่4นะคะคุณพงษ์นิรันดร์นะคะได้รับไป 7,786 คะแนนด้วยกันนะคะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังตัวเลขทั้งหมดนี้นะยังเป็นผลการนับคะแนนอย่างที่ไม่เป็นทางการนะคะหลังจากนี้จะต้องรอทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่าทางกกต.เนี่ยประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแต่ที่อาจจะแจ้งไปก็คือเป็นผลการนับคะแนนแบบคร่าวๆเมื่อคืนนี้ที่นับเสร็จแล้ว100คะแนนนะคะได้มีการส่งผลไปแล้วแหละรอทางกกต.ยืนยันผลให้แน่ชัดอย่างเป็นทางการอีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวไปหาเพลงให้พี่บนสวรรค์ด้วยนะคะในช่วงแรกนี้เดี๋ยวพักฟังเพลงกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีเรื่องของน้ำท่วมแต่ว่าไปติดตามกันสักหน่อยว่าทางรัฐบาลเนี่ยมีการช่วยเหลืออย่างไรไปแล้วบ้างนะคะยังมีข่าวสารให้ทุกท่านยังได้ติดตามกันเช่นเคยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ฟังค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

0: ทุกคน
1: เพราะทุกเสียงคุณภาพมีความหมายสำนักงานกสทช.ขอเชิญร่วมเสนอรายชื่อสถานีวิทยุเข้ารับการประเมินคุณภาพประจำปี2569ทางอีเมล nbtc.qualityradio@gmail.com หรือโทร081-889-2306วันนี้ถึง30กันยายนนี้สำนักงานกสทช.ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีคุณภาพ

0: ็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังกับฟังสบายบ่าย2โมงนะคะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะทุกท่านทักทายทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะทั้งทางคลื่น FM 99.50 MHz นะคะแล้วก็รวมถึงทางออนไลน์ด้วยค่ะทางเพจ Facebookสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะทักทายทางออนไลน์กันหน่อยดีกว่าแม่มนแม่มนสวัสดีค่ะน้องไอคนสวยเปิดเพลงเปราะจังค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะแม่มนขอเพลงเข้ามาได้ด้วยนะแม่มนรับชมรับฟังจากกทมค่ะชอบค่ะเปิดเพลงเพราะขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายพี่คำพันธ์จอมทองด้วยนะคะส่งสติกเกอร์มาทักทายสวัสดีพี่คำพันธ์ด้วยนะคะฝนตกไหมคะพี่คำพันธ์คะตอนนี้ในเมืองขอนแก่นแถวบึงแก่นตอนนี้ยังคลึ้มๆอยู่นะมีโปรยปลายบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะพี่บนสวรรค์บนสวรรค์บอกว่ามาถึงอยู่นะครับลำน้ำเชิญและลำน้ำพรมจะไหลลงสู่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมใช่เพราะว่าเมื่อวานได้ติดตามข่าวอยู่นะคะแถวสะพานอะไรนั่นแหละจะไม่ได้แถวภูผาม่านะคะว่าน้ำจากลำน้ำเชิญนั่นแหละขึ้นมาแบบว่าเกือบจะถึงทางใต้บันไดแล้วอีกนิดนึงก็ใกล้จะล้นแล้วเหมือนกันนะคะยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปเนาะเพราะว่าถ้าฝนยังตกอยู่นะถ้าฝนยังตกเติมน้ำอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะก็มีโอกาสที่ทางขอนแก่นเองเหมือนกันก็มีโอกาสด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละอย่างที่ไอ้บอกไปค่ะว่าต้องติดตามข่าวสารเรื่องของสถานการณ์ทั้งฝนแล้วก็เรื่องน้ำในอย่างใกล้ชิดเลยนะเพราะบางทีเนี่ยแป๊บเดียวเท่านั้นคุณฟังเรื่องฝนเรื่องน้ำนะคะมันมีการพยากรณ์อากาศมันก็จะแบบว่าปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดเลยเหมือนกันนะคะแม่มนขอบคุณมากๆเลยนะคะขอเพลงให้เธอของอัศนีวสันต์ด้วยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวจบในเบรกนี้อายจัดให้เลยนะคะแม่มนนานที่แม่มนจะแบบว่าขอเพลงนะรอบนี้ให้เลยนะคะแต่ว่าช่วงนี้เดี๋ยวมาติดตามข่าวสารกันก่อนนะคะคุณฟังคะช่วงนี้อัปเดตสถานการณ์อุทกภัยสักนิดหนึ่งเนาะสำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลลืมถามคุณแม่มนน้ำถึงหรือยังคะน้ำใกล้หรือยังคะตอนนี้คุณแม่ยังเป็นผู้รอดอยู่เนาะยังไม่ท่วมยังไม่ได้ติดขัดเรื่องของการคมนาคมหรือว่าเรื่องของกินของใช้ใช่ไหมคะยังปกติเนาะคุณแม่เขาบอกว่าล่าสุดนะคะทางจากสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการระบายน้ำคลองเปรมประชากรนะคะบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลักสี่แล้วก็เขตบางกะปิค่ะเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนเนี่ยอย่างเต็มที่เลยนะคะงานนี้นะคะท่านนายกได้สั่งการด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็นายอำเภอทุกพื้นที่ให้ได้ลงตรวจตาดูแลประชาชนถึงในระดับหมู่บ้านเลยไม่ใช่แค่ดูตามอำเภอแบบว่าทั่วไปให้ลงไปถึงในระดับหมู่บ้านเลยนะคะพร้อมกับคนเครื่องจักรกลและยานพาหนะเข้าช่วยเหลือทันทีและเน้นย้ำเลยนะคะว่าอาหารกล่องที่นำไปแจกจ่ายต้องมีคุณภาพดีสำคัญนะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะเอาอะไรไปให้เขาก็ได้นะคุณภาพอาหารที่นำไปแจกต้องดีแล้วก็มีเพียงพอด้วยรวมถึงเรื่องของระบบแจ้งเตือนภัยผ่านเซลล์บัตรแคสนะคะเขาบอกว่าต้องกระชับชัดเจนบอกให้ชัดว่าจุดไหนท่วมแล้วก็ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างข้อความเซลล์บัตรแคสเนี่ยคุณผู้ฟังสำคัญมากๆเลยบางทีเนี่ยคนเราอ่ะจะอ่านหนังสือเราจะไม่ได้อ่านแบบยาวทั้งหมดละค่ะถ้ากระชับเอาแต่ใจความสำคัญแล้วก็ละเอียดที่แบบว่าพุ่งไปเลยว่าตรงนี้ระดับน้ำเท่านี้แล้วหรืออยู่เขตนี้ตรงนี้อะไรเงี้ยก็จะดีมากๆท่านนายกบอกแบบนั้นนะคะส่วนเรื่องของการเยียวยาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นี้เป็นต้นไปนะคะจะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเข้ามาช่วยจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วขึ้นค่ะโดยจะมีการประสานงานนะคะกับทางคปพ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้พวกเราเนี่ยมากที่สุดเลยนอกจากนี้นะคะทางครม.นัดพิเศษยังมีมติให้หน่วยงานราชการทุกแห่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะสามารถที่จะนำรถยนต์แล้วก็ยานพาหนะต่างๆเนี่ย เข้าไปจอดเลี่ยงน้ำท่วมได้แบบฟรีด้วยนะคะโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยนะเป็นการแบบว่าบริการประชาชนบางทีประชาชนเดือดร้อนสถานที่ราชการอาจจะน้ำไม่ท่วมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการเปิดบริการให้นำรถมาฝากนำรถมาจอดไว้เพื่อที่จะเลี่ยงน้ำท่วมได้นะคะแล้วก็อีกข่าวที่หลายคนเราฟังกันอยู่เลยนะคะครม.นะคะได้มีการอนุมัติเห็นชอบให้วันที่28แล้วก็29กันยายนนี้นะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษแล้วนะคะโดยครอบคลุมเฉพาะ4พื้นที่ด้วยกันก็คือที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็ที่สมุทรปราการนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มีการเตรียมรับมือแล้วก็จัดการกับเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเนี่ยได้อย่างปลอดภัยด้วยนะคะส่วนทางปากช่องโคราชเองก็หนักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังสถานการณ์ในพื้นที่เขาใหญ่อย่างเงี้ยเนาะหลายๆพื้นที่เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดโคราชก็หนักพอสมควรเหมือนกันนะคะก็ยังคงต้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เห็นว่ามีทางมทส.

นะคะพลพีสุวรรณชวีนะคะได้ลงการลงพื้นที่ที่ปากช่องแล้วเพื่อที่จะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจแล้วก็นำสิ่งของเนี่ยไปแจกให้กับทางชาวบ้านแล้วก็ไปดูเรื่องของน้ำด้วยนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณผู้ฟังทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้ออกประกาศนะคะปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวทุกแหล่งแล้วนะคะเนื่องจากในพื้นที่เนี่ยยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องเลยซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์หินถล่มรวมถึงมีเรื่องของลมเข้ามาด้วยมีลมแรงที่อาจจะทำให้ต้นไม้ใหญ่เนี่ยหักโค่นลงมาทับเส้นทางได้เพื่อเป็นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกคนด้วยนะคะทางอุทยานก็เลยจำเป็นจะต้องปิดประกาศให้บริการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกตินะคะเรื่องต้นไม้ใหญ่โค่นเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้ไอ้เคยเจอนะบางทีฝนมันตกติดต่อกันไปเรื่อยๆพอต้นไม้เขาใหญ่เนี่ยถ้าเขาไม่ได้ตั้งตรงเฉยๆหรือบางทีเขาเอียงนิดนึงอะแล้วรากมันลอยเนาะพอมันเจอน้ำไปเยอะๆอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่รากเขามันจะขึ้นมาดินมันก็จะนิ่มขึ้นเนาะมันก็มีโอกาสที่ต้นไม้ใหญ่ๆที่อยู่มานานเก่าแก่แล้วมันอาจจะมีโอกาสโค่นลงมาได้ก็ปิดเส้นทางนักท่องเที่ยวก็กลับไม่ได้เดินทางไม่ได้อีกหรือถ้าโชคร้ายลงมาก็เกิดเป็นอุบัติเหตุเป็นเรื่องหลายแหล่งเข้ามาอีกนะคะก็เลยมีการประกาศปิดไปซะเลยสำหรับใครนะคะที่วางแผนจะไปเที่ยวช่วงนี้นะคะแนะนำให้เช็คข้อมูลกันก่อนเดินทางนะเขาบอกว่าสามารถติดตามอัปเดตสถานการณ์เพิ่มเติมนะคะได้ทางแฟนเพจ Facebook นะคะของทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หรือว่าจะโทรสอบถามได้โดยตรงเลยนะจดเบอร์ช่วงนี้ใครอยากไปเที่ยวเขาใหญ่ต้องรอดูก่อนนะรอสถานการณ์ดีขึ้นนะจดเบอร์ไว้ก่อนนะคะที่เบอร์0860926527นั่นเองนะคะช่วงนี้นะคะฝนตกบ่อยเนาะใครอยู่พื้นที่เสี่ยงหรือว่าจำเป็นต้องเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยก็อย่าลืมเรื่องการเดินทางนะคะให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะย้ำไปเรื่อยๆเลยคุณผู้ฟังทุกท่านนะจะได้แบบว่าเดินทางอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็พกร่มไปสักนิดนึงเนาะเพื่อแบบว่าอาจจะปลอดภัยทางท้องถนนแล้วแต่ก็อาจจะป่วยได้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะแม่มนน้ำยังไม่ถึงค่ะอ๋อยังไม่ถึงนะคุณแม่ยังเป็นผู้รอดอยู่นะคะคุณแม่ยังไม่ประสบภัยนะคะพี่บนสวรรค์บอกว่ากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่ผู้ดำเนินรายการแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่บนสวรรค์ขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันต่อคุณผู้ฟังในช่วงนี้ยังมีอีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันน่าจะทันนะช่วงนี้น่าจะทันนะคะโอเคเขาบอกว่าช่วงนี้มันพอมันเป็นฝนตกมองไปทางไหนก็จะเห็นสายฝนมันโปรยปลายไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ชุ่มฉ่ำเลยทีนี้ทางกรมควบคุมโรคค่ะเขาก็เลยมีเรื่องสำคัญเนี่ยที่อยากจะฝากมาเตือนภัยมาประชาสัมพันธ์ทุกท่านเลยนะคะด้วยความเป็นห่วงโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บเห็ดป่าในช่วงฤดูฝนแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าพอฝนตกเนี่ยเห็ดป่าตามธรรมชาติก็พากันขึ้นเยอะไปหมดเลยเนาะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็เห็ดพิษที่มันกินไม่ได้ซึ่งบางชนิดเนี่ยทุกฝั่งเขาบอกว่าหน้าตามันคล้ายกันจนแยกไม่ออกเลยค่ะถ้าไม่มีความชำนาญจริงๆเผลอเก็บมาขายหรือว่านำมาทำอาหารเองก็อาจจะเกิดอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะแล้วถ้าเขาบอกว่าถ้าเผลอกินเห็ดพิษเข้าไปอาการจะเป็นยังไงเนาะมาฟังกันนะคะใครนะช่วงนี้เห็นฝนตกแบบเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเห็ดต้องขึ้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะต้องระวังนะเขาบอกว่าถ้าเป็นเห็ดพิษเนี่ยหลังจากที่เราได้มีการกินเข้าไปแล้วนะคะตั้งแต่ไม่กี่นาทีไปจนหลายชั่วโมงนะเริ่มจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องหรือว่าถ่ายเลี้ยวในรายที่รุนแรงเนี่ยสารพิษอาจส่งผลให้ตับวายไตวายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยนะคะทางด้านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะก็เลยฝากเน้นย้ำถึงคาถาเอาวันนี้มีคาถามาอีกแล้ววันนี้มีคาถาป้องกันง่ายๆนะคะให้พวกเราเนี่ยท่องกันไว้ให้ขึ้นใจเลยนะคะนั่นก็คือเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินเห็ดทั้งหลายแหล่ไม่รู้จักไม่แน่ใจก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็ไม่ต้องกินนะคะเพื่อความปลอดภัยของเราเนาะที่สำคัญเลยนะคะคุณฟังคุณหมอบอกว่าความเชื่อพื้นบ้านแบบเดิมๆนะที่บอกว่าใช้ทดสอบเห็ดพิษเนี่ยบางทีมันใช้ไม่ได้จริงนะคะเขาบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเอาช้อนเงินจุ่มเอาไปต้มกับข้าวสารหรือเอาปูนกินหมากเนี่ยมาป้ายดอกเห็ดแล้วดูการเปลี่ยนสีคุณหมอบอกว่าวิธีเหล่านี้ไม่สามารถพิสูจน์เห็ดพิษได้เลยนะคะแถมสารพิษในเห็ดบางชนิดก็โดนความร้อนต้มจนสุกแล้วก็ยังไม่ถูกทำลายด้วยนะคะเพราะฉะนั้นห้ามกินเห็ดดิบดิบสุกสุกดิบดิบอะไรเงี้ยนะหรือว่ากินเห็ดบางชนิดควบคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
เด็ดขาดเลยนะคะเอาเป็นว่าปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่านะคุณผู้ฟังหลีกเลี่ยงการเก็บเห็ดแล้วก็ทานเห็ดป่าที่เราไม่รู้จักหรือว่าไม่แน่ใจแต่ถ้าใครทานเห็ดแล้วมีอาการผิดปกติเนี่ยก็รีบไปพบแพทย์หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านให้เร็วที่สุดเลยนะคะแล้วก็แน่นอนพอเกิดอาการแล้วเนาะก็เก็บตัวอย่างเห็ดหรือว่าถ่ายรูปเห็ดติดไม้ติดมือไปให้คุณหมอประกอบการวินิจฉัยโรคของเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นทุกท่านถ้าใครที่มีแพลนแล้วแหละว่าจะออกไปเก็บเห็ดกันสักหน่อยนะเพื่อความแน่ใจนะคะก็โทรสอบถามได้นะที่ทางสายด่วนกรมควบคุมโรคนะคะ1422ได้เลยค่ะและในช่วงนี้นะก็เป็นข่าวแบบว่าของปากของปอของคอพอสักครู่นะคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวหาเพลงให้คุณแม่มนคุณแม่มนขอเพลงให้เธอของอัศนีวสันต์ได้เลยค่ะคุณแม่นานทีคุณแม่จะมานะมาขอเพลงนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวกรุงเทพทุกคนด้วยเปิดเพลงให้คุณแม่สักหน่อยนะคะให้คุณแม่ว่างๆมีโอกาสมาเที่ยวที่ขอนแก่นได้นะคะยินดีต้อนรับคุณแม่เลยนะอ่ะโอเคเจอแล้วน่าจะใช่น่าจะใช่เพลงของคุณแม่แล้วแหละให้เธอนะของวสันต์เนาะโอเคค่ะคุณแม่ช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่นะก่อนที่จะกลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายนะคะยังมีข่าวสารเตือนภัยใกล้ตัวที่สำคัญเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

กลับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะคุณผู้ฟังกับฟังสบายบ่าย 2:00 นค่ะกับทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz นะคะอยู่กับ DJ RI นะคะในช่วงสุดท้ายนี้นะคะเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณแม่มนนะคะกับเพลงให้เธอนะคะของพี่วสันต์เนาะโอเคเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อสักครู่มีคุณผู้ฟังจากทางบ้านนะคะโทรศัพท์เข้ามาขอเพลงนะส่วนเกินของ Peachmaker นะคะจากอะไรนะหนุ่มภูเวียงเหรอคะโอเคได้เลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ในช่วงสุดท้ายของทางรายการแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายนี้มีอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จะมาเตือนภัยใกล้ตัวกันนะคะช่วงนี้เนาะหลายพื้นที่เจอฝนตกหนักน้ำท่วมขังกันเยอะเลยนะคะนอกเหนือจากเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็เรื่องของการเดินทางแล้ววันนี้นะคะมีการแจ้งเตือนที่สำคัญมากๆจากทางตำรวจไซเบอร์มาฝากกันนะคะเพราะว่าน้ำท่วมรอบนี้คุณผู้ฟังเราจะต้องระวังกันให้ดีถึง2ภัยใกล้ตัวด้วยกันค่ะภัยแรกเลยนะคะก็คือภัยไฟดูดไฟรั่วเรื่องนี้อันตรายถึงชีวิตเลยนะคะถ้าจำเป็นต้องเดินลุยน้ำพยายามหลีกเลี่ยงการเดินใกล้เสาไฟตู้ไฟสายไฟหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะส่วนใครที่น้ำเนี่ยเริ่มจะทะลักเข้าบ้านแล้วให้รีบปัดกระแสไฟจากจุดที่ปลอดภัยทันทีนะคะแล้วก็ห้ามสัมผัสอุปกรณ์ไฟฟ้าเด็ดขาดขณะที่ตัวเราเปียกหรือว่ายืนอยู่ในน้ำนะคะสุดท้ายถ้าเห็นสายไฟขาดหรือว่าเสาไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าจมน้ำอย่าเข้าไปใกล้ค่ะอย่าสัมผัสเลยนะให้รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเลยนะคะแล้วก็อีกหนึ่งภัยที่มากับความเดือดร้อนเนี่ยก็คือเรื่องของภัยมิจฉาชีพออนไลน์นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังช่วงน้ำท่วมแบบนี้ยิ่งเราเดือดร้อนเนี่ยมิจฉาชีพก็ยิ่งจ้องที่จะฉวยโอกาสเรานะคะมีทั้งการสร้างเพจปลอมบัญชีปลอมลิงก์ปลอมอ้างเป็นหน่วยงานรัฐหรือว่ามูลนิธิเพื่อหลอกเอาเงินแล้วก็ข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองค่ะถ้าเห็นข้อความประเภทแบบว่าลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมกดลิงก์นี้หรือกรอกข้อมูลด่วนรับเงินเยียวยาทันทีหรือมาในรูปแบบไลน์ต่างๆให้เราไปยืนยันสิทธิ์อะไรเงี้ยอย่า กดเด็ดขาดเลยนะคะรวมถึงพวกโพสต์ต่างๆที่แบบรับบริจาคเป็นบัญชีส่วนตัวตรวจสอบไม่ได้อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะช่วงภัยพิบัติแบบนี้แหละคุณผู้ฟังคนไทยเรามีน้ำใจช่วยเหลือกันเสมอนะคะแต่เราก็ต้องไม่เปิดช่องให้พวกมิจฉาชีพต่างๆแบบนี้มาฉวยโอกาสนะคะเพราะว่าเรื่องน้ำท่วมเอ่ยก็ต้องระวังเนาะระวังไฟดูดด้วยในโลกออนไลน์ยังต้องระวังถูกหลอกอีกนะคะก็ช่วงนี้นะต้องมีสติตรวจสอบก่อนเชื่อก่อนกดก่อนโอนทุกครั้งกันด้วยนะคะเอาแหละคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วไม่รู้จะว่ายังไงมันเวลามันไปเร็วเหมือนกันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้ววันนี้ผู้ดำเนินรายการดูแปลกๆสดใสมากเลยครับอ๋อวันนี้สงสัยพักผ่อนเต็มที่พี่บนสวรรค์โอเคช่วงนี้นะคะก็เป็นข่าวประมาณนี้นะคะที่นำมาฝากให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านได้ติดตามกันนะคะอ่ะคุณผู้ฟังลาทุกท่านไปแล้วมันหมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะยังมีข่าวสารมากมายให้ทุกท่านติดตามกันเช่นเคยนะคะวันนี้ลาไปด้วยเพลงส่วนเกินของ Peachmaker แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับกรมชลประทานแจ้งเตือนท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นหลังปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่ต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: กรมชลประทานออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งหน่วยงานในสังกัดทั้งหมดเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ณจุดบริการประชาชนองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.ติดตามการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยได้เตรียมจัดจุดแจกอาหารพร้อมรับประทานให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบพื้นที่เขตหลัก4บางบัวบางเขนคลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบปูพรมเน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นกรณีเร่งด่วนพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมยืนยันสถานการณ์น้ำท่วมนิคมลาดกระบังและบางชันยังไม่กระทบฐานรากเศรษฐกิจสั่งการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเร่งสูบน้ำระบายควบคู่มาตรการช่วยเหลือชุมชนโดยรอบ
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังและนิคมอุตสาหกรรมบางชันว่าแม้ปัจจุบันพบปริมาณน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในระดับ 20-50 เซนติเมตรแต่ยืนยันว่ายังไม่ลุกลามจนสร้างความเสียหายเชิงเศรษฐกิจหรือกระทบต่อโครงสร้างการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมเนื่องจากทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมอย่างรัดกุมโดยขณะนี้ได้สั่งการให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนออาศัยจังหวัดที่ระดับน้ำทะเลลดลงเร่งเดินเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำอย่างรอบคอบไม่ให้มวลน้ำที่ระบายออกไปสร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมชุมชนโดยรอบ ร้อมจัดเตรียมมาตรการเยียวยาให้ประชาชนอย่างเหมาะสมหากได้รับผลกระทบทางนี้คาดว่าสถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายลงภายใน 1-2 วันข้างหน้าแต่ยังคงกำชับให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจช่วงอุทกภัยอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปี
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์อุทกภัยระหว่างวันที่25ถึง29กันยายน2569ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพบความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 12,283 ล้านบาทหรือราวร้อยละ 0.066 ของ GDP ทั้งปีปัจจัยสำคัญมาจากการบริโภคการท่องเที่ยวและภาคบริการในเขตเมืองที่การจับจ่ายใช้สอยในห้างสรรพสินค้าร้านค้าปลีกร้านอาหารและสถานีบริการน้ำมันลดลงการเดินทางของแรงงานหยุดชะงักและวันหยุดพิเศษ2วันใน4จังหวัดทำให้วันทำงานหายไปในพื้นที่ที่มีขนาดเศรษฐกิจเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศส่วนระดับราคาสินค้าเริ่มเห็นการปรับขึ้นของราคาผักสดโดยเฉพาะผักใบอ่อนซึ่งต้องติดตามอย่างต่อเนื่องถึงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569อย่างไรก็ตามผลต่ออัตราเงินเฟ้อทั่วไปคาดว่าจะจำกัดและจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเท่านั้นปุริมปราศโสภาภาครายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนคร FM 91.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
10: ที่ใหญ่อยู่ติดถนนมิตรภาพห่างจากตัวเมืองอุดรและสนามบินบ่กี่นาทีพื้นที่ถึงใหญ่โตมโหฬารระดับพันไร่เลยเด้อถามว่าสิฮู้ประเทศหยังแม่นบ่ก็มองนี่ล่ะเขาใส่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569นี่เป็นครั้งแรกของโลกเลยนะที่จัดงานแบบนี้บนพื้นที่ชุ่มน้ำยิ่งใหญ่สุดๆงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
11: เที่ยวนี้เป็นเที่ยวสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ลำเอียดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเพื่อที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการประชุมประจำปีสภาของธุรการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2019ทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจความภูมิใจของคนไทยทั้งเวทีโลกที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอันทรงเกียรตินี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งต่อรอยยิ้มสยามสู่สายตาชาวโลกพร้อมๆกัน
12: โซเชียลเขาว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตรายจริงป่ะ
13: ไม่จริงเลยมันมีนิโคตินแรงกว่าบุหรี่ธรรมดาอีกนะ
12: แต่กลิ่นหอมดูไม่เหมือนบุหรี่เลย
13: นั่นแหละที่หลอกเราสูดเข้าไปทีสมองติดง่ายหยุดยากกว่าเดิม
12: จริงหรอ
13: จริงสิเสี่ยงปอดพังหัวใจทำงานหนักแล้วยังมีสารผิดเพี้ยบ
12: แล้วถ้าสูบตอนอายุน้อยล่ะ
13: สมองพัฒนาไม่เต็มที่ความจำแย่สมาธิสั้นเสี่ยงติดยาว
12: งั้นไม่เอาดีกว่าเท่ไม่คุ้มเสี่ยง
13: ใช่เลือกอนาคตดีกว่าไม่สูบเท่กว่าเยอะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยไม่เท่และไม่ควรลองหยุดก่อนติดชีวิตเลือกได้ด้วยความห่วงใยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
14: รู้เท่าทันข้อเท็จจริงใช้ชีวิตปลอดภัยมั่นใจทุกมาตรการรัฐกับรายการคัดข่าวเล่าเรื่องออกอากาศทุกวัน 15:10 น.ถึง 16:00 น.สดพร้อมกันสวท.12สถานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนข่าวชัดนโยบายตรงส่งถึงประชาชนรวดเร็วทันใจไขทุกเรื่องที่ควรรู้
15: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการคัดข่าวเล่าเรื่อง ออกอากาศเป็นประจำทุกวันค่ะในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นค่ะวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการในวันนี้ค่ะอยู่กับดิฉันอุเรลักษณ์จุลนีค่ะ
16: ค่ะและดิฉันจิราพรชินทงอนะคะเราทั้ง2คนรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะซึ่งรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะก็จะนำทุกท่านค่ะมาติดตามข้อมูลข่าวสารสถานการณ์แล้วก็นโยบายรัฐและการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องค่ะทุกท่านสามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวท.ในภาคอีสานตอนบนค่ะและทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับชมทางออนไลน์ถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook สวท.สกลนครระเบิดค่ะ
15: ค่ะซึ่งรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะอํานวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ค่ะผู้อํานวยการสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่1ค่ะควบคุมการผลิตค่ะโดยนายพิชัยสิริสมนะคะผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครนะคะควบคุมเทคนิคของเราในวันนี้ค่ะคุณบุญเรืองแสนโสมนะคะแล้วก็คุณอาวุธเดชบุรัมค่ะ
16: ค่ะซึ่งรายการในวันนี้นะคะก็จะมีผู้สื่อข่าวจาก2สวท.ค่ะในเครือข่ายภาคอีสานตอนบนจะมาร่วมรายงานสถานการณ์ทางโทรศัพท์ด้วยนะคะนั่นก็คือทางสวท.อุดรธานีแล้วก็สวท.ขอนแก่นค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพบผู้สื่อข่าวจาก2สวท.เรามาฟังสถานการณ์ล่าสุดจากรัฐบาลกันก่อนค่
15: ะ
16: ซึ่งในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในประเด็นตอนนี้เป็นเรื่องที่ดังในโลกโซเชียลมากเลยนะคะก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายกก็เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมนะคะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครม.ค่ะในการเคาะวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะในวันที่28แล้วก็29กันยายนนี้ค่ะวันนี้ค่ะ27กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและก็การระบายน้ำที่คลองเปรมประชากรค่ะบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพมหานครพร้อมกับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยและก็กลุ่มเปราะบางค่ะณศูนย์พักพิงโรงเรียนบางเขนก็คือไว้สารีอนุสรณ์นะคะโดยพื้นที่ชุมชนริมคลองเปรมประชากรค่ะได้รับผลกระทบถึง39ชุมชนเลยนะคะจำนวน 10,017 ครัวเรือนค่ะเป็นประชาชนประมาณ 69,565 รายค่ะมีการเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว3แห่งนะคะได้แก่โรงเรียนการเคหะท่าทรายโรงเรียนวัดหลัก4และโรงเรียนบางเขนไว้สารีอนุสรณ์ค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้ลงพื้นที่ไปที่คลองจันทน์เขตบางกระปิด้วยค่ะเพื่อไปติดตามสถานการณ์แล้วก็มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนในแฟลตคลองจันทน์ค่ะพร้อมกับเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางค่ะกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดระดมกำลังเครื่องจักรและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยยึดความปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินเป็นสำคัญนะคะรวมไปถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะนอกจากนี้นะคะนายกรัฐมนตรียังได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษด้วยค่ะเพื่อมีการกำหนดมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยให้ทุกหน่วยงานบูรณาการข้อมูลสภาพอากาศสถานการณ์น้ำแล้วก็ภัยพิบัติค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีนะคะโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำค่ะขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครรับผิดชอบด้านการแจ้งเตือนและสนับสนุนการอพยพค่ะพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถบรรทุกและก็กำลังพลในการอพยพและก็ขนย้ายสิ่งของด้วยค่ะให้กรมชลประทานปภ.และกทม.นะคะตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำแล้วก็บูรณาการการระบายน้ำค่ะรวมไปถึงให้หน่วยงานด้านสาธารณูปโภคค่ะสาธารณสุขแล้วก็สวัสดิการสังคมเตรียมพร้อมดูแลประชาชนด้วยค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางค่ะในส่วนของผู้ป่วยติดเตียงนะคะและผู้พักพิงค่ะพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการเยียวยาด้วยโดยตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ค่ะ จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นกลไกสนับสนุนการจ่ายเงินเยียวยานะคะรัฐบาลยังได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์ทุกภัยค่ะหรือ JICC เพื่อเป็นการรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์จากทุกหน่วยงานให้เป็นข้อมูลกลางค่ะลดความสับสนแล้วก็สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนโดยได้มีกำหนดแถลงข้อมูลอย่างเป็นทางการทุกวันนะคะในเวลา 10:00 นผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยค่ะก็คือ NVT และเพจไทยคู่ฟ้านะคะและทางสวททั่วประเทศนะคะพร้อมกับเห็นชอบให้วันที่28ถึง29กันยายน2569ค่ะเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษในเขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีแล้วก็สมุทรปราการด้วยนะคะเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมขังค่ะขณะที่หน่วยงานรัฐนะคะก็ยังคงให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ตามปกติค่ะทางนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่สจล.ลาดกระบังด้วยนะคะเพื่อไปประสานจัดการเรื่องอาหารแล้วก็น้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นค่ะส่วนนายสุรศักดิ์พันเจริญบรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปติดตามปัญหาผู้โดยสารรอรับสัมภาระราช้านะคะพร้อมกับประสานกำลังสนับสนุนและจัดส่งสัมภาระถึงที่พักด้วยค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะ
15: ก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะและปริมณฑลก็ถือว่ามีผลกระทบเรื่องของเศรษฐกิจพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเมืองหลักของ
16: เศรษฐกิจเลยค่ะบางพื้นที่นี่ท่วมหลายวันท
15: ่
16: วมถึงระดับเอวท่วมมิดหลังคารถก็มีนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูแลคำนึงถึงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะค
15: ะ
16: ในส่วนของภาคอีสานเราค่ะก็มีโดนไปที่จังหวัดนึงนะคะอยู่ที่นครราชสีมา
15: เห็นเช้าที่ผ่านมาค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็ลงพื้นที่ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะติดตามสถานการณ์น้ำจากพื้นที่เขาใหญ่ที่ไหลลงสู่ลำตะคองส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่5ตำบลค่ะโดยท่านก็ได้ไปตรวจเยี่ยมพี่น้องประชาชนบริเวณสะพานบ้านท่ามะปรางถึงบ้านคลองเพนนะคะที่ตำบลหมูสีแล้วก็ชุมชนหนองสาหร่ายนะคะในการที่จะประเมินสถานการณ์ของน้ำแล้วก็ความเสี่ยงต่อพื้นที่ชุมชนแล้วก็ท่านก็ไปที่วัดขนงพระกลางที่ตำบลขนงพระด้วยนะคะพบปะกับประชาชนให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะนี่ส่วนของสถานการณ์อุทกภัยของอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ5ตำบล1เทศบาลเมือง17หมู่บ้าน8ชุมชนค่ะได้รับผลกระทบ 2,606 หลังคาเรือนรวมทั้งในส่วนของสัตว์เลี้ยงของพี่น้องประชาชนด้วยได้รับผลกระทบนะคะโดยพื้นที่เขาใหญ่ก็ยังคงมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางมีน้ำไหลลงสู่ลำตะคองอย่างต่อเนื่องแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะปริมาณน้ำนั้นเริ่มลดลงละนะคะโดยพื้นที่ต้นน้ำที่ตำบลหมูสีแล้วก็พื้นที่กลางน้ำที่ตำบลขนงพระมีระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็พื้นที่ท้ายน้ำที่ตำบลปากช่องเทศบาลเมืองปากช่องตำบลหนองสาหร่ายตำบลจันทึกก็ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งนะคะหลังน้ำขึ้นสูงสุดอยู่ที่8.35 เมตร

0: ชลบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราสมุทรปราการระยองและนครราชสีมานะคะตลอดจนมีการส่งทีมแพทย์ฉุกเฉินค่ะมินิเมิร์ดนะคะสนับสนุนกรุงเทพมหานครแล้วก็ดูแลผู้ป่วยโรคไตให้สามารถเข้าถึงการฟอกเลือดแล้วก็การล้างไตทางช่องท้องได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะพร้อมกับมีการเปิดใช้ระบบม็อบPHR emergency ด้วยนะคะเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ค่ะได้เข้าถึงข้อมูลสุขภาพที่จำเป็นของผู้ป่วยจากหน่วยบริการเดิมได้นะคะแม้ว่าจะต้องไปรับการรักษาที่หน่วยบริการอื่นขณะที่นายชัยชนกชิดชอบค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีก็ได้มีการสั่งให้บรรณาการระบบแจ้งเหตุก็คือจิตอาสาแคร์กับระบบทัฟฟี่ฟองดูของกรุงเทพมหานครนะคะรวมไปถึงสายด่วน1555และ1669ค่ะเพื่อให้ประชาชนแจ้งขอความช่วยเหลือได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะพร้อมกับให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะหรือว่า NT นะคะดูแลในระบบสื่อสารค่ะในศูนย์อพยพแล้วก็การเตรียมระบบสื่อสารฉุกเฉินในพื้นที่เสี่ยงทั่วประเทศค่ะในเรื่องของการดูแลสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะในเรื่องนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีสุปจีสุธรรมพันธ์ค่ะก็ได้มีการสั่งการให้กรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อให้สินค้าจำเป็นมีเพียงพอและก็ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาโดยเชื่อมโยงสินค้าค่ะอย่างเช่นหมูเนื้อไก่ไข่ไก่แล้วก็ผักจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสถานการณ์แล้วก็ราคาสินค้าค่ะในขณะเดียวกันนะคะทั้งห้างโมเดิร์นเทรดร้านสะดวกซื้อตลาดสดตลาดกลางแล้วก็ห้างท้องถิ่นค่ะก็จะร่วมกันสื่อสารข้อมูลการเปิดปิดสาขาแล้วก็การกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ที่มีความต้องการค่ะในส่วนของมาตรการด้านการเงินนะคะธกส.ค่ะก็มีสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบภัยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทนะคะดอกเบี้ย 0% ใน6เดือนแรกค่ะและก็สินเชื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตวงเงินไม่เกิน 500,000 บาทค่ะขณะที่ธนาคารออมสินนะคะก็มี4มาตรการค่ะทั้งสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อช่วยเหลือสินเชื่อฟื้นฟูรายย่อยแล้วก็สินเชื่อฟื้นฟูบ้านนะคะโดยจะมีการพักชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยในช่วงแรกตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารกรุงไทยก็มีมาตรการลดค่างวดด้วยค่ะลดดอกเบี้ยแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้ลูกค้ารายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการ SMEขณะที่บสย.ค่ะจะมีการพักชำระค่าธรรมเนียมแล้วก็ค่างวด6เดือนนะคะสำหรับกลุ่มที่เข้าเกณฑ์ค่ะและ SME D Bank จะมีมาตรการพักชำระหนี้สูงสุด12เดือนนะคะพร้อมกับสินเชื่อฉุกเฉินเพื่อฟื้นฟูกิจการวงเงินสูงสุด 200,000 บาทสำหรับลูกค้าเดิมที่ได้รับผลกระทบโดยตรงค่ะมาตรการทั้งหมดนี้นะคะมุ่งให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่ในเรื่องของการรักษาพยาบาลการอพยพและก็การสื่อสารฉุกเฉินการจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้แล้วก็ฟื้นฟูอาชีพและธุรกิจค่ะโดยประชาชนนะคะและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบค่ะสามารถติดต่อหน่วยงานหรือสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อสอบถามสิทธิแล้วก็เงื่อนไขของแต่ละมาตรการก่อนยื่นขอรับความช่วยเหลือได้เลยนะคะ
1: ค่ะก็จะได้ว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมีมาตรการนะคะในการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้นะคะในส่วนของพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะคะถือว่าอย่างเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยนะคะที่เราเห็นก็คือกลุ่มเปราะบางค่ะท่านเดินเหินไม่สะดวกนะคะกลุ่มของผู้สูงอายุกลุ่มของผู้ป่วยติดเตียงอันนี้สำคัญมากนะคะน้ำไม่มีไฟไม่มียิ่งจะต้องเข้าไปดูแลเป็นพิเศษเลย
0: และยิ่งในส่วนไหนบ้านไหนที่น้ำท่วมค่ะต้องระวังในเรื่องของไฟฟ้าด้วยนะคะเพราะบางทีลงไปในน้ำไฟรั่วอยู่ในน้ำนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ยังไงก็ดูแลสอดส่องกันด้วยนะคะช่วยกันมีอะไรก็ถ้าต้องการความช่วยเหลือก็โทรได้ที่สายด่วน1784ค่ะของปภ.หรือถ้าเจ็บป่วยก็1669ติดต่อได้เลยนะคะโทรฟรี24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะก็ถือว่าในส่วนของเรื่องของราคาสินค้าเองก็ตามเนาะกระทรวงพาณิชย์ก็เข้ามาดูแลอย่างที่เราเห็นภาพข่าวก็คือในช่วงวัน2วันที่ปรากฏการขึ้นมาก็คือในร้านสะดวกซื้อนะคะ
0: อาหารสะดว
1: กอาหารที่ทานง่ายเนี่ยหมดเลยนะคะก็ในการที่จะเข้าไปส่งสินค้าก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคด้วยเหมือนกันในบางจุดนะคะแต่ว่าในภาพรวมก็มีบางจุดที่ยังมีสถานการณ์น้ำนะคะบางจุดก็สถานการณ์น้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
0: ในช่วงนี้รัฐม นตรีทุกกระทรวงค่ะทุกกรมออกคือออกไปหมดเลยออกไปช่วยประชาชนในแต่ละ

0: พื้นที่นะคะก็อาจจะเห็นหน้าข่าวช่วงนี้เยอะนิดนึงนะคะว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้นายกก็ลงนะคะรองนายกก็ลงยังไงก็ใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็อดใจรออีกนิดนึงค่ะความช่วยเหลือกำลังไปถึงนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงแรกในส่วนของข่าวสารจากรัฐบาลก็จบไปแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงที่2เรามาติดตามสถานการณ์จากจังหวัดเพื่อนบ้านของเราบ้างดีกว่าค่ะทั้งอุดรทั้งขอนแก่นว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงค่ะ
2: เป็นเทือกสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเทือกที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการประชุมประจำปีสภากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2019ทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจความภูมิใจของคนไทยทั้งเวทีโลกที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอันทรงเกียรตินี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งต่อรอยยิ้มสยามสู่สายตาชาวโลกพร้อมๆกัน
3: โอ้ยพี่น้องคอยตื่นเต้นกระตื่นเต้นกับงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569จังหวัดอุดรธานีนั่นแล้วจะมีพืชพันธุ์เป็นพันๆชนิดมาจัดแสดงมีคนมาชมงานจากทั่วโลกหลายล้านคนเขาถึงบอกได้ว่างานนี้เป็นศูนย์กลางของการเชื่อมวิถีชีวิตสายน้ำพืชพันธุ์และชนชาติทุกมุมโลกโอ้ยพี่น้องคะคอยเบามากคอยกระตื่นเต้นงานมหกรรมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานีอย่าลืมเด้อ
4: กระบวนท่าสู้มิจฉาชีพตอนโมบายแบงกิ้งใช้อย่างไรให้ปลอดภัยปัจจุบันเราใช้โมบายแบงกิ้งแทนเงินสดแล้วจะป้องกันยังไงไม่ให้มิจฉาชีพมาล้วงเงินได้ง่ายๆ 1. ได้ลิงก์อะไรมาอย่าเพิ่งกดดูก่อนว่าน่าเชื่อถือไหมปัจจุบันแบงก์จะไม่แนบลิงก์มากับ SMS แล้วถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอน 2. ต้องโหลดแอปจากแหล่งที่น่าเชื่อถือเช่น App Store Play Store และอย่าลืมอัปเดตให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อป้องกันแอปดูดเงินใหม่ๆ 3. ตั้ง username password ที่เดาได้ยาก 4. ไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมทางโมบายแบงกิ้ง 5. ทำธุรกรรมด้วยตัวเองเท่านั้นอย่ายื่นให้คนอื่นทำตรวจสอบให้ดีก่อนกดโอนเงินที่สำคัญอย่าลืมแนะนำผู้สูงวัยที่บ้านให้ใช้โมบายแบงกิ้งอย่างถูกต้องปลอดภัยนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยโทร1213
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคัดข่าวเล่าเรื่องนะคะอากาศเป็นประจำทุกวันค่ะช่วง15นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะทักทายคุณผู้ชมที่ติดตามทางเพจสวทสกลนครระเบิดด้วยนะคะคุณรจนาบูรณกิจใช่ไหมคะแล้วก็คุณอะไรอ่ะคุณเพชรรัตน์ใช่ไหมคะ
0: คุณเพชรรัตน์เทพดู่ค่ะบอกว่ารับชมรับฟังจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีก
1: ็
0: สวัสดีค่ะคะมาไกลมากเลยนะคะ
1: อุบลราชธานีก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดเหมือนกันติดตามสถานการณ์ของน้ำเนี่ยค่ะในช่วงนี้ด้วยนะคะ
0: เอาใจช่วยนะคะในส่วนนี
1: ้ค่ะ
0: เอาละค่ะมาถึงช่วงที่2เรามาฟังสถานการณ์กันบ้างดีกว่าค่ะเราไปกันที่อุดรธานีค่ะน้องไม้ค่ะนางสาวกัญชพรระดาบุตรนะคะบอกว่าวันนี้จะเป็นประเด็นในส่วนเรื่องของนายวัชรพลขาวขำค่ะลุยบ้านเกิดแจ้งความคืบหน้าช่วยเหลือชาวนาเผยครม.จอบพิจารณางบ 1,800 ล้านบาทจ่ายเงินรายละพันนะคะสถานการณ์จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
5: สวทอุดรธานีนะคะมีข่าวมารายงานนะคะเมื่อวานนะคะได้มีนายวัชรพลขาวคำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลุยบ้านเกิดจังหวัดอุดรธานีค่ะแจ้งความคืบหน้าช่วยเหลือชาวนาเผยครม.จอบพิจารณางบ 1,800 ล้านบาทจ่ายเงินไร่ละพันนะคะกลุ่มตกค้างปี68และ69ในวันอังคารนี้ค่ะส่วนปี69และ70นะคะกระทรวงเกษตรก็รวบรวมข้อมูลส่งนบข.แล้วรอขั้นตอนพิจารณาพร้อมประกาศพร้อมประสานชลประทานเข้มนะคะบริหารจัดการน้ำมั่นใจปีนี้ไม่กระทบถึงบ้านเรือนประชาชนแน่นอนค่ะนายวัชรพลขาวคำนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีบ้านเกิดของท่านนั่นเองนะคะเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนและร่วมเปิดกิจกรรมพลังศรัทธาพัฒนาถิ่นไทยภาคีเครือข่าย

0: องค์กรเกษตรกรจังหวัดอุดรธานีค่ะซึ่งจัดขึ้นที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีพร้อมเปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินงานของรัฐบาลในหลายประเด็นทั้งมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ค่ะก็มีการกล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือที่เกษตรกรเรียกกันว่าไร่ละพันนะคะสำหรับเกษตรกรที่ยังตกค้างในปี2568และ2569ว่าในวันอังคารนี้ที่จะถึงนี้หรือพรุ่งนี้นะคะจะมีการเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณ1,800ล้านบาทค่ะเพื่อนำไปจ่ายให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือในส่วนดังกล่าวนะคะส่วนโครงการไร่ละพันปี2569และ2570นะคะก็ได้ระบุว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจและตนนะคะได้รวบรวมข้อมูลพื้นที่การทำนาและจำนวนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วก่อนส่งข้อมูลให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารงานข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวและรัฐบาลนะคะพิจารณานั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและผลักดันมาตรการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ขณะที่การพิจารณาอนุมัติโครงการและการจ่ายเงินเข้าสู่ขั้นตอนของนบค.นะคะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะนายวัชรพลขาวคำนะคะรมช.ของเราก็ได้กล่าวถึงการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบปัญหาน้ำท่วมเช่นตำบลกุดสะตำบลหมู่ม่นตำบลสามพร้าวตำบลเชียงยืนและตำบลนิคมสงครามนะคะรวมถึงสงเคราะห์นะคะรวมถึงอำเภอกุดจับอำเภอเพ็ญนะคะนับตั้งแต่เข้ามาดำรงตำแหน่งนี้ได้เร่งประสานงานกับกรมชลประทานและผู้อำนวยการเขื่อนห้วยหลวงนะคะเพื่อเตรียมแผนบริหารจัดการน้ำและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะแล้วก็มีการกล่าวในช่วงท้ายของฤดูฝนนะคะว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบโดยยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการป้องกันไม่ให้ประชาชนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำปีนี้หากเกิดน้ำท่วมผู้ที่ได้รับเดือดร้อนก็คือตนเองเช่นกันนะคะเพราะว่ามีบ้านพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลหมู่มนนั่นเองค่ะจึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเต็มที่และขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนมั่นใจนะคะว่าจะบริหารจัดการน้ำอย่างเต็มกำลังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบจนถึงบ้านเรือนของประชาชนค่ะและนี่ก็เป็นนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและเกษตรและสหกรณ์นะคะได้กล่าวนั้นเองค่ะขอบคุณค่ะ
1: ก็ถือว่าในส่วนของภารกิจท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเนาะท่านลงพื้นที่ที่อุดรธานีค่ะ
2: บ้านเกิดท่านเองด้วยนะคะก็อาจจะเห็นว่าลงพื้นที่ทางนี้บ่อยนิดนึงเพราะว่าก็เอามาพัฒนาบ้านเกิดตัวเองนะคะ
1: ค่ะขับเคลื่อนเรื่องของกิจกรรมนะคะของเครือข่ายทางด้านเกษตรกรนะคะถือว่าเกษตรกรเราเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศของเราด้วยเหมือนกันเพราะว่าหนึ่งแหละนะคะเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเพิ่มขึ้นทำยังไงที่จะมีแนวทางในการช่วยเหลือในส่วนของภาคการเกษตรก็เป็นภารกิจของท่านรัฐมนตรีนี่ละค
2: ่
1: ะ
2: ก็เดี๋ยวมารอลุ้นกันค่ะในส่วนของที่ว่าครม.จะพิจารณางบจ่ายเงินไร่ละพันนะคะเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าในเพิ่มเติมทางสวทสุนทรก็จะหยิบมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังละกันนะคะ
1: ค
2: ่ะพอพูดถึง อุดรไปแล้วเราก็ข้ามเขตไปทางขอนแก่นกันบ้างดีกว่าค่ะว่าขอนแก่นเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้เราทางขอนแก่นเราจะพบกับนางสาวชุติประภาสีบุญสมค่ะน้องข้าวสวยนะคะวันนี้เป็นประเด็นในเรื่องของศูนย์ปพเขต6ขอนแก่นค่ะปล่อยขบวนเครื่องจักรกู้ภัยสนับสนุนปพเขต3ปราจีนบุรีเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะเราไปฟังน้องรายงานสถานการณ์พร้อมกันค่ะ
3: ค่ะสวัสดีผู้ดำเนินรายการนะคะสำหรับประเด็นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้ระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเดินทางเข้าสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปพเขต3ปราจีนบุรีเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้กำลังได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักค่ะนายสิริศักดิ์สกุลโสรัจจะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นเปิดเผยหลังจากที่เป็นประธานปล่อยขบวนเครื่องจักรกลกู้ภัยว่าการส่งกำลังบำรุงในครั้งนี้ค่ะเป็นผลจากการประสานขอรับการสนับสนุนจากศูนย์ปพเขต3

0: ปราจีนบุรีแล้วก็เป็นไปตามแนวทางของกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งมีนายชัยรัตน์แก้วเพียงเพ็ญรองอธิบดีกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และก็เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับขบวนเครื่องจักรกลและยุทโธปกรณ์ที่ส่งไปช่วยเหลือประกอบด้วยเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์8ลำค่ะเรือกู้ภัยโพลีเอทิลีนแบบเปิดหัว1ลำเจ็ตสกี2ลำรถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันรถบรรทุกขนาดเล็กขับเคลื่อน4ล้อ3คันรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วสำหรับรากจูง3คันรถบรรทุกน้ำมันขนาด 6,000 ลิตร1คันรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสุนัขสูบน้ำขนาดใหญ่1คันและรถสูบน้ำกู้ภัยสมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตอีก1คันพร้อมด้วยกำลังพลเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยจำนวน16นายผู้อำนวยการศูนย์ปภ.เขต6ค่ะก็ได้เน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่ทันทีตลอด24ชั่วโมงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มกำลังและจะถอนกำลังกลับเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายลงนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นประเด็นในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะผู้ดำเนินรายการคะ
1: ก็เป็นกิจกรรมนะคะที่จังหวัดขอนแก่นค่ะน้องชุติประภาสีบุญสมนะคะก็รายงานเรื่องของภารกิจของปภ.ค่ะในการสนับสนุนการทำงานในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบนะคะอย่างขอนแก่นก็ไปสนับสนุนในส่วนของพื้นที่ทางปภ.เขต3ที่ปราจีนบุรีก็เห็นได้ว่าเครื่องไม้เครื่องมือของปภ.ของเราเนี่ยน่าจะครบน
0: ะ
1: ในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนอย่างรถผลิตน้ำดื่มกรณีที่แน่นอนแหละถ้าเจอฝนแบบนี้น้ำท่วมแบบนี้น้ำเป็นหัวใจสำคัญ
0: ต้องอุปโภคบริโภคก็ต้องใช้น้ำทั้งสิ้นนะคะ
1: ในส่วนนี้ในจากครัวอีกเรามีครัวเคลื่อนที่นะคะไปประกอบอาหารที่ให้ประชาชนได้รับประทานอาหารที่หนึ่งแหละคือสะอาดนะ
0: ปรุงสุกมา
1: ใช
0: ่นะคะก็อย่างหลายที่ค่ะที่มีการเปิดสวนพักพิงก็จะมีสนับสนุนจากในส่วนของปภ.นะคะก็ไปร่วมจัดอาหารแจกจ่ายด้วยนะคะเอาละค่ะพอพูดถึงเรื่องน้ำท่วมก็มีในการเปิดโครงการใหม่ค่ะเป็นโครงการรักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดนะคะเปิดคือการเปิดให้คำปรึกษาแพทย์ค่ะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะที่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางและก็การเข้าถึงบริการการแพทย์ของประชาชนในหลายพื้นที่ค่ะรักษานะคะได้จัดโครงการรักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนที่กำลังประสบปัญหาสามารถเข้าถึงคำปรึกษาจากแพทย์ได้โดยไม่ต้องรอให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะโครงการนี้นะคะก็เปิดให้ประชาชนค่ะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสามารถปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยทั่วไปค่ะโรคประจำตัวการดูแลสุขภาพที่อยู่ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะรวมไปถึงคำแนะนำเบื้องต้นในกรณีที่ไม่สะดวกที่จะเดินทางไปโรงพยาบาลหรือว่าสถานพยาบาลเลยนะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์นะคะเพราะว่าในช่วงเวลานี้ค่ะในการเดินทางไปเนี่ยเป็นเรื่องยากมากๆเลย
1: ค่ะ
0: ซึ่งแล้วการเจ็บป่วยเล็กน้อยเนี่ยอาจจะกลายเป็นความกังวลใหญ่สำหรับหลายๆครอบครัวนะคะโดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุมีเด็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะหรือผู้ที่ใช้ที่มียาประจำเนี่ยใกล้จะหมดแล้วรักษาเนี่ยจึงต้องการเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงหมอได้ก่อนโดยไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเดินทางออกจากพื้นที่เพียงเพื่อมาขอคำแนะนำเบื้องต้นค่ะโครงการนี้นะคะผู้ที่เหมาะสำหรับการรับบริการค่ะก็เช่นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็เดินทางไปพบแพทย์ไม่สะดวกผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยทั่วไปและต้องการคำแนะนำจากแพทย์ผู้ที่มีโรคประจำตัวแล้วก็มีข้อสงสัยในเรื่องของยาหรือการดูแลตนเองในช่วงน้ำท่วมค่ะผู้ที่สูงอายุเด็กหรือสมาชิกในครอบครัวที่ต้องการประเมินอาการเบื้องต้นผู้ที่ไม่แน่ใจว่าอาการที่เป็นอยู่ควรจะรอดูอาการหรือควรไปโรงพยาบาลทันทีน้ำอาจจะยังไม่ลดค่ะแต่การเข้าถึงหมอไม่ควรจะต้องรอนะคะโครงการรักษาหาหมอไม่ต้องรอน้ำลดเกิดขึ้นจากความตั้งใจค่ะที่จะนำทักษะจะนำทรัพยากรที่รักษามีอยู่นะคะโดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์ค่ะมาใช้ช่วยแบ่งเบาความกังวลของประชาชนในช่วงเวลาที่ยากลำบากค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการใช้บริการนะคะสามารถติดต่อค่ะเป็นช่องทางไลน์นะคะก็คือแอดไลน์ไปได้เลยค่ะไลน์ ID นะคะ@รักษา BKK นะค

0: ักษา BKK ค่ะก็คือ @HUGSABKK นะคะก็คือหักษาต้องหมายเหตุนิดนึงค่ะถ้าหากมีอาการฉุกเฉินเช่นหายใจลำบากเจ็บหน้าอกรุนแรงหมดสติชักเลือดออดมากหรือว่าอาการรุนแรงที่อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตควรจะติดต่อระบบการแพทย์ฉุกเฉินหรือเดินทางไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ช่วยประชาชนในช่วงที่สถานการณ์อุทกภัยแบบนี้นะคะ
1: ค่ะรักษาหาหมอใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: การสะดวกสบายเป็นการอำนวยความสะดวกสบายให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะคะ
0: ก็ปรึกษากันทางไลน์เลยเพราะยังไงก็ประชาชนต้องมีโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วนะคะในส่วนนี้ก็คือสามารถปรึกษาได้เบื้องต้นก่อนแต่ถ้าเป็นอาการที่เคสฉุกเฉินเคสด่วนเคสสีแดงรุนแรงเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลในส่วนนี้นะคะ
1: นี่ก็ถือว่านะคะจะเห็นได้ว่าเราระดมสภากำลังทุกภาคส่วนเลยนะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้ได้มากที่สุดลดความสูญเสียลดผลกระทบของประชาชนให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันนะคะมาดูเรื่องหนึ่งที่น้องบีพูดไปนะคะในเรื่องของการดูแลประชาชนในเรื่องของผลกระทบจากภัยธรรมชาติเนาะนะคะเราพูดถึงเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะที่จะเริ่มเห็นผลคือบังคับใช้คือ1ตุลาคมนี้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางด้านอธิบดีกรมการปกครองนะคะท่านบอกว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแนวทางของการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อที่จะยกระดับการบริหารจัดการตามความเสี่ยงจากภัยพิบัติของประเทศสร้างหลักประกันให้กับประชาชนค่ะมุ่งในการที่จะคุ้มครองที่อยู่อาศัย30ล้านหลังคาเรือนจากภัยพิบัติสำคัญค่ะก็คือน้ำท่วมวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยกำหนดระยะเวลาในการคุ้มครองก็คือ1ตุลาคม2569ถึง1ตุลาคม2570นะคะซึ่งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านบอกว่าท่านก็ได้กำชับให้ฝ่ายปกครองทุกระดับค่ะทั้งจังหวัดอำเภอหน่วยงานในพื้นที่เร่งสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะรายละเอียดของความคุ้มครองเงื่อนไขและขั้นตอนของการขอรับค่าสินไหมทดแทนเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะเข้าถึงสิทธิและได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติค่ะสำหรับความคุ้มครองค่ะประชาชนก็จะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขของกรมธรรม์โดยกรณีความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยจากน้ำท่วมก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและสามารถได้รับเพิ่มเติมตามระดับความเสียหายสูงสุดอีก 90,000 บาทวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นส่วนกรณีวาตภัยแผ่นดินไหวค่ะกำหนดค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและสามารถที่จะได้รับเพิ่มเติมตามเงื่อนไขสูงสุดอีก 95,000 บาทรวมวงเงินสูงสุดก็คือ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นขณะที่กรณีเสียชีวิตจากภัยพิบัติทั้ง3ประเภทก็จะได้รับการคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะทั้งนี้ค่ะระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติจะเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่1ตุลาคม2569โดยมีเป้าหมายในการปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงจากเดิมที่ประชาชนต้องรอการช่วยเหลือหรือว่ารอการเยียวยาหลังเกิดภัยมาเป็นการมีระบบประกันภัยเพื่อรองรับความเสียหายล่วงหน้านะคะก็จะช่วยให้ประชาชนมีหลักประกันแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูความเสียหายได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นท่านก็เน้นย้ำนะคะให้ฝ่ายปกครองทุกที่เนี่ยลงไปสื่อสารข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผ่านท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเครือข่ายภาคีในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องสามารถที่จะใช้สิทธิจากระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติได้อย่างเต็มที่เมื่อเกิดภัยนะคะหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะกรณีนี้จะต้องทำยังไงต้องสมัครหรือเปล่าไม่ต้องสมัครนะคะตัวนี้ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะเป็นผู้ดูแลระบบนะคะไม่ต้องจ่ายค่าสมัครแล้วก็ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแต่อย่างใดค่ะรัฐบาลจะจัดการให้ทั้งหมดอันนี้สำคัญนิดนึงค่ะฝากนิดนึงพี่น้องประชาชนกลัวพี่มิตรมาเหมือนกันว่ากลัวใครจะไปสวมรอยนะคะว่าถ้าหากว่าอยากจะได้ประกันภัยตัวเนี้ยท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนะคะให้กับคนนั้นคนนี้ไม่มีค่า

0: ใช้จ่ายนะคะท่านไม่ต้องสมัครแล้วก็ต้องไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันแต่อย่างใดนะคะ
1: ก็คือถ้าต้องเสียเงินนี้คือติดใจเลยค่ะว่ามิดแน่นอนนะคะในส่วนนี้เอาละค่ะพอพูดถึงในเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีอีกเรื่องนึงค่ะอันนี้เป็นเรื่องไกลเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากเลยเกิดขึ้นที่พื้นที่จังหวัดสกลนครของเราค่ะพี่หน่อยเป็นในส่วนของพาณิชย์จังหวัดสกลนครค่ะไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านค้าธงฟ้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการค่ะเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมาค่ะนางลัคนาบุญนำพาณิชย์จังหวัดสกลนครได้มอบหมายให้นางจงจินโพสีหัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะคะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร้านค้าธงฟ้าค่ะซึ่งก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ด้วยนะคะแล้วมีการรับแรกสิทธิเป็นเงินสดค่ะและยึดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในพื้นที่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครจำนวน3ร้านค้าค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้นะคะในส่วนแรกค่ะก็คือไปตรวจสอบร้านค้าธงฟ้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ณร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ตำบลไร่ค่ะจำนวน2ร้านค้านะคะผลการตรวจสอบพบว่าพบการกระทำผิดทั้ง2ร้านค้าค่ะโดยผู้ถูกร้องเรียนนะคะรับสารภาพว่ามีการรับแลกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐและก็สิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นเงินสดค่ะโดยคิดค่าบริการจากผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการร้อยละ10นะคะและก็มีการยืดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการจริงค่ะในส่วนข้อที่2ค่ะมีการตรวจสอบผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐถูกใช้สิทธิ์ณร้านค้าธงฟ้าในพื้นที่ตำบลสว่างค่ะผลการตรวจสอบก็พบค่ะว่ามีการกระทำความผิดโดยผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่ามีการรับแลกสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดโดยคิดค่าอัตราค่าบริการค่ะในอัตราร้อยละ10แลกรับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เป็นเงินสดโดยคิดค่าบริการ30บาทจากวงเงินที่รัฐบาลช่วยเหลือ200บาทต่อวันนะคะและก็มีการยึดบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์จริงค่ะซึ่งการกระทำดังกล่าวนะคะถือเป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ค่ะและฝ่าฝืนประกาศของกรมการค้าภายในในเรื่องของหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นปี2566ข้อ 8.5 นะคะก็คือห้ามรับแลกการใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเป็นเงินสดหรือสิ่งตอบแทนอื่นๆและข้อ 8.7 ค่ะก็คือห้ามยึดบัตรแสดงตนของผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งก็มีความผิดแล้วก็มีบทลงโทษสำหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดนะคะโดยมีการเพิกถอนการเป็นร้านค้าธงฟ้าค่ะซึ่งผู้ประกอบการรับสารภาพและยินยอมให้เจ้าหน้าที่เพิกถอนสิทธิการเป็นร้านค้าธงฟ้าค่ะยังไงก็อันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลเสียเรียดนะคะพาณิชย์เสียเรียดมากๆเลยก็คือถ้าได้สิทธิ์มาเนี่ยก็อยากให้ใช้สิทธิ์ตามความเป็นจริงค่ะไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าไปรับแลกเป็นเงินสดนะคะในส่วนนี
0: ้เราก็พยายามที่จะประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนแล้วนะคะกรณีเรื่องของการกระทำผิดแบบนี้นะคะในส่วนของร้านค้าก็จะถูกตัดสิทธิ์ด้วยแล้วก็ในส่วนของประชาชนเองอันนี้สำคัญเลยท่านถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการของรัฐโครงการอื่นๆที่จะตามมาด้วยเหมือนกันนะคะร้านค้าก็เช่นเดียวกันก็เหมือนเราไปลงทะเบียนในโครงการอื่นๆต่อไปถ้าหากว่ามีโครงการดีๆที่จะมาช่วยเหลือประชาชนหลายคน
1: จะไม่ได้ส่วนนั้น
0: ก็จะเอ๊ะทำไมเราไม่ได้อาจจะต้องย้อนกลับไปดูประวัติของเราด้วยว่าเราทำผิดแล้วนะคะก็จะถูกตัดสิทธิ์ในโครงการอื่นๆอีกตามที่เราเคยประชาสัมพันธ์ทุกครั้งเลยกับช่วงของโครงการที่เป็นการสนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐนะคะ
1: ค่ะยังไงก็อย่าไปใช้สิทธิ์ทางรัฐเลยเนาะใช้สิทธิ์ธรรมดานี่แหละค่ะเพราะว่าถ้าถูกตัดสิทธิ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันไม่สนุกเลยเนาะเพราะว่ากว่าโครงการนี้อาจจะมีโครงการที่ดีกว่านี้มาเราอาจจะไม่ได้รับพอพูดถึงโครงการที่จะได
0: ้มีอะไรอีกแล้วหลายคนก็รีบร้องใช่ไหมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเอ๊จะหมดก็คือในวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
1: หมดตั้งแต่ต้นเดือน
0: หลายท่านก็ใช้หมดแล้วล่ะคือก็จะมี2กลุ่มใหญ่ๆใช่ไหมกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ท่านสมัครเข้าร่วมโครงการนะคะตามเงื่อนไขก็คือจะใช้เสียจนถึง30กันยายนนะคะแต่ด้วยเสียงเรียกร้องนี่แหละค่ะที่เราเรียกร้องอยากจะให้ในช่วงสถานการณ์ของพลังงานก็เหมือนจะยังไม่นิ่งนะคะก็เรียกร้องไปยังรัฐบาลให้เติมเข้ามาอีกหน่อยขอขยายโครงการอีกหน่อยนะคะก็ ตามเสียงเรียกร้องของประชาชนค่ะกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะเพื่อที่จะบรรเทาค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากฝ่าวิกฤตพลังงานนะคะในเรื่องนี้ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะท่านก็เปิดเผยค่ะตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่22กันยายนค่ะที่เห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับการอนุมัติสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะคะก็จะมีโครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้กับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมนะคะและโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมค่ะเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานที่ยังคงมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อแล้วก็ไม่สามารถที่จะคาดการได้ว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใดและไปในทิศทางไหนนะคะที่จะส่งผลกระทบกับประชาชนของเราเลยนะคะในส่วนของโครงการนี้ค่ะก็มุ่งเน้นก็คือ1ก็การช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบกับประชาชนกลุ่มเปราะบางผ่านกลไกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็กลุ่ม2ก็คือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายประคับประคองกำลังซื้อภาคประชาชนรวมไปถึงช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยให้สามารถที่จะประกอบอาชีพได้อย่างต่อเนื่องนะคะกับ60 40 plus เพิ่มเติมนะคะในส่วนของกลุ่มนี้นะคะกลุ่มแรกก็คือโครงการผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะผู้มีรายได้น้อยเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางรายได้ทรัพย์สินหรือว่าหนี้สินนะคะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วและรุนแรงจากสถานการณ์วิกฤตความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องก็เพิ่มวงเงินซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะคะก็เติมเงินให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็คือ700บาทต่อคนต่อเดือนในเดือนตุลาคม2569นะคะแล้วก็โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมนะคะตัวนี้ก็ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตพลังงานนะคะเป็นการบรรเทาภาระของเราด้วยเหมือนกันนะคะตัวนี้ค่ะก็จะเป็นการสนับสนุนร่วมจ่ายค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดนะคะก็คือ6040เพิ่มเติมนะคะก็เริ่มใช้นะคะในส่วนของโครงการ6040เพิ่มเติมคือ1ตุลาคม2569ถึง30พฤศจิกายน2569นะคะในวงเงินคือ 1,000 บาทนะคะแต่ว่าใช้ขยายไปหน่อยได้2เดือน2เดือน 1,000 บาทนะคะซึ่งในส่วนของการจะเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องแบบนี้ค่ะเราต้องเข้าไปยืนยันตัวตนนะคะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1ถึง15ตุลาคม2569นะคะในส่วนของร้านค้าค่ะก็ต้องเข้าไปยืนยันเข้าร่วมโครงการด้วยเหมือนกันผ่านแอปพลิเคชันถุงเงิน1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มเป้าหมายค่ะก็จะมีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เดิมในปัจจุบันแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี69ทั้งกลุ่มที่มีบัตร65เดิมนะคะแล้วก็กลุ่มที่ลงทะเบียนก็จะมีกลุ่มหลายท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่ผ่านนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการในส่วนของไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมได้ต่อเนื่องนะคะเป็นว่ากลุ่มเดิมเราเนาะก็เข้าไปยืนยันนะคะสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ1ตุลาคมนะคะ
1: ได้ต่อไปอีก 1,000 2เดือน
0: ก็ย
1: ัง
0: ม
1: ี
0: เน
1: า
0: ะ
1: ก็ย
0: ัง
1: โอเคเรามาช่วยลดภาระเราได้เยอะเลยนะคะ
0: ในสถานการณ์ราคาพลังงานก็ยังคงขยับขึ้นทุกวันทุกวันแบบนี้นะคะพี่น้องประชาชนก็พอที่จะแบ่งเบาภาระของเราได้พอสมควรเลยนะคะจาก60 40ตัวนี้ละค่ะ
1: เอาละค่ะสุดท้ายนี้อีก2ข่าวสุดท้ายเนาะเป็นเรื่องแรกค่ะจะเป็นในเรื่องของอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะมานับถอยหลังเคาท์ดาวน์ไปด้วยกันนะคะอีก13วันค่ะจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะในปี2569ค่ะ ซึ่งปีนี้พิเศษกว่าปีอื่นๆเพราะว่าประเทศไทยของเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็จะจัดขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ค่ะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะคะก็ในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะก็เป็นการตอกย้ำบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยนะคะในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจในภูมิภาคพร้อมกับเชื่อม

0: ความร่วมมือสู่สากลค่ะก็มาร่วมกันนับถอยหลังไปด้วยกันนะคะก็อีก13วันเท่านั้นค่ะก็จะถึงในการประชุมวันแรกแล้วนะคะเป็นว่าเราก็มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต้อนรับผู้ประชุมที่มาจากต่างประเทศกันนะคะ
1: ค่ะแล้วก็ทิ้งท้ายนะคะเชิญชวนคุณผู้ฟังดีกว่านะคะในช่วงเทศกาลออกพรรษาที่จะมาถึงนี้นะคะในช่วงเดือนตุลาคมค่ะกับกิจกรรมงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดสกลนครของเราค่ะนาฏยพันธ์สืบสานธรรมแห่สามปราสาทผึ้งออกพรรษาสกลนครนะคะกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดสกลนครประจำปี2569เรามีการแถลงข่าวไปแล้วเมื่อวันที่24กันยายนที่ผ่านมานะคะงานจะมีในช่วงวันที่20ถึง26ตุลาคม2569นะคะกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมภายในงานค่ะการแสดงปราสาทผึ้งการแสดงศิลปะวัฒนธรรมแสงสีเสียงเทศกาลอาหารและสินค้าโอท็อปนะคะตลอดจนขบวนแห่ปราสาทผึ้งอันวิจิตรการตาการแข่งขันเรือยาวหนองหานสกลนครของเรานะคะกำหนดจัดงานคร่าวๆค่ะ 20-25 ตุลาคมเนี่ยก็จะเป็นเทศกาลอาหารปลอดภัยไทยสกลจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่ลานวัฒนธรรมนะคะ23-24ในช่วงเนี้ยก็จะมีการแสดงปราสาทผึ้งด้วยนะคะการแสดงแสงสีเสียงเมืองสกลนะคะ 23-24 ตุลาคมค่ะการแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่สนามแข่งเรือหนองหานนะคะ24ตุลาคมประกวดที่ดาปราสาทผึ้งแล้วก็25ตุลาคมค่ะขบวนแห่ปราสาทผึ้งปราสาทผึ้งที่สวยงามทั้ง3ปราสาทนะคะปราสาทผึ้งโบราณปราสาทผึ้งประยุกต์และปราสาทผึ้งสร้างสรรค์ค่ะ
0: ยังไงก็ออกพรรษานี้ปักหมุดมาเลยค่ะมาเที่ยวสกลนครนะคะบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการสวยสมการรอคอยแน่นอนค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมรับฟังรายการคัดข่าวเล่าเรื่องค่ะกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสกลนครในวันนี้นะคะซึ่งรายการนี้ค่ะก็ออกอากาศตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาซึ่งในเดือนนี้ก็คือจะรายการนี้จะยุติวันที่30กันยายนแล้วนะคะทุกท่านก็สามารถรับชมรับฟังได้ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสวท.ทุกจังหวัดในภาคอีสานตอนบนค่ะแล้วก็ทางสื่อออนไลน์ของหน่วยงานนะคะในวันพรุ่งนี้ค่ะพบกับสวท.บึงการรับหน้าที่เป็นแม่ขายนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: เป็นเทื่อสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่ลำเอียดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเทื่อที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกการประชุมประจำปีสภาพกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2019ในวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2019ทั้งศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจความภูมิใจของคนไทยทั้งเวทีโลกที่รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมอันทรงเกียรตินี้มาร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจและส่งต่อรอยยิ้มสยามสู่สายตาชาวโลกพร้อมๆกัน
3: อุดรธานีและภาคอีสานของเฮาโอ้ยเยอะแยะมากมายบ่ว่าสิเป็นประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิตแหล่งท่องเที่ยวการแต่งกายอาหารอีสานนี่ล่ะสิเป็นโอกาสที่ดีที่คนทั่วโลกจะได้มาสัมผัสในงานมหกัมพืชสวนโลกปี2569ซุ่มเจ้าน่ะอย่าพลาดเด้องานมหกัมพืชสวนโลกปี2569งานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลก1พฤศจิกายนปี69ถึง14มีนาคมปี70ที่จังหวัดอุดรธานี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: นี่ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจากหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพแพทชันเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
7: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศขณะที่กรุงเทพมหานครมีสิทธิ์ได้รับเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่นรอพิจารณารายละเอียด
8: นายพลกรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3 2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศกรุงเทพมหานครจะต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ของพื้นที่และงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครส่วนที่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมรัฐบาลพร้อมช่วยเหลือโดยได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครเพื่อครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูง ูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลังตำรวจนครบาลจัดกำลังพลเร่งเคลื่อนรถ385คันที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอด

0: หนีน้ำบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้ทันก่อนเปิดทำการวันพุธนี้
1: พลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นประธานปล่อยแถวระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าภารกิจสำคัญคือเร่งเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วรวมถึงเปิดทางให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินเข้าถึงพื้นที่โดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้คำนึงถึงความปลอดภัยและดูแลทรัพย์สินของประชาชนอย่างระมัดระวังซึ่งจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันท่านพลตำรวจเอกประดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้สนับสนุนรถสไลด์4คันเข้าร่วมปฏิบัติงานเคลื่อนย้ายรถที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายเช่นรถที่ล็อกล้อหลังหรือรถยนต์ไฟฟ้าโดยให้บริหารจัดการใช้รถสไลด์ในจุดที่จำเป็นก่อนเมื่อเคลื่อนรถออกจากพื้นที่น้ำสูงแล้วให้รถของตำรวจนครบาลรับช่วงนำไปยังจุดพักรถเพื่อให้การทำงานคล่องตัวและสามารถช่วยเหลือรถได้จำนวนมากที่สุดโดยตั้งเป้าใช้ช่วงคืนนี้และคืนวันพรุ่งนี้เร่งเคลื่อนย้ายรถและเปิดเส้นทางให้ได้มากที่สุดในเช้าวันพุธประชาชนสามารถสัญจรไปทำงานและทำภารกิจต่างๆได้อย่างสะดวกจุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ็มก็สกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
3: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

0: ที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสวัสดีขอนแก่นค่ะหลากหลายเรื่องราวนำเสนอข่าวสาร

านส่งผ่านในรายการสวัสดีขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ FM 99.50 MHz สวทขอนแก่น

ำนักงานอัยการสูงสุดนะครับมีการแบ่งหน่วยงานราชการออกเป็นหลายส่วนนะครับถ้าเกิดตามจังหวัดโดยทั่วไปนะครับทุกจังหวัดก็จะมีสำนักงานอัยการจังหวัดจะรับผิดชอบคดีอาญาคดีแพ่งที่ว่าทางหน่วยงานราชการนะครับมีข้อพิพาทนะครับแล้วก็สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนะครับก็จะทำคดีที่เกี่ยวกับเรื่องเยาวชนเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวนะครับความรุนแรงในครอบครัวต่างๆและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับจะมีอยู่ประจำทุกจังหวัดซึ่งหน่วยงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธินะครับพูดสั้นๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดพูดยาวชาวบ้านจำไม่ได้หรอกครับสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยหน้าที่รับผิดชอบคือการช่วยเหลือประชาชนทุกเรื่องทุกข้อพิพาทนะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็นเรื่องของการให้คำปรึกษาข้อกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทการจัดการมรดกรวมถึงการตั้งผู้อนุบาลกรณีที่ว่ามีคนป่วยคนแก่ไม่รู้สติสัมปชัญญะแล้วนะครับทำการงานไม่ได้นะครับหรือว่าการตั้งผู้ปกครองเด็กนะครับมาหาที่อัยการนะครับซึ่งสำนักงานอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยจะตั้งอยู่ที่สารการจังหวัดนะครับเข้ามาของเรามีการเปิดทําการเนี่ยตั้งแต่จันทร์วันจันทร์นะครับถึงวันเสาร์ชาวบ้านมักไม่ค่อยรู้กันนะครับก็คือพร้อมให้ความช่วยเหลือกับทางประชาชนทุกเรื่องนะครับมีปัญหาเข้ามาหาอัยการนะครับไม่ว่าเรื่องข้อพิพาทใดๆก็ตามเรื่องทุกข์ร้อนใดๆก็ตามเข้ามาหาทางอัยการนะครับอัยการพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับนี่คือหน้าที่ของพนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์นะครับส่วนเรื่องของคดีอาญานะครับก็สามารถปรึกษาได้นะครับแต่ในเรื่องของจะลึกให้ข้อมูลลึกลงไปถึงรูปคดีรูปสำนวนอัยการคุ้มครองสิทธิ์ไม่สามารถให้คำปรึกษาในส่วนนี้ได้นะครับเพียงแต่ให้คำปรึกษาข้อกฎหมายเป็นกลางได้เท่านั้นเนื่องจากว่าดุลพินิจในการดำเนินการในการพิจารณาทางคดีเป็นอีกพนักงานอัยการอีกส่วนหนึ่งนะครับจะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันนะครับส่วนข้อกฎหมายอื่นๆปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับข้อเดือดร้อนทุกเรื่องเข้ามาหาเรานะครับทางสำนักงานอัยการยินดีให้ความช่วยเหลือครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะครับรายการที่จะนำทุกท่านไปติดตามพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับในโอกาสที่ทรงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะครับและรายการนี้เราออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่ของทั่วประเทศไทยนะครับโดยจะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นแม่ข่ายให้ได้รับฟังทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงและออกอากาศทางเพจ Facebook ด้วยนะครับในช่วงแรกนะครับจะนำทุกท่านไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพื้นที่ของอำเภอรามันจังหวัดยะลานะครับเมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้เคยทรงเสด็จมาเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ของอำเภอรามันนะครับก็เป็นที่มาของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถที่ตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้นะครับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องครับ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เก่าหนึ่งภาพอาจเป็นเพียงภาพที่หยุดเวลาเอาไว้แต่สำหรับคนในพื้นที่ชายแดนใต้ภาพบางภาพกลับบอกเล่าเรื่องราวของความห่วงใยความหวังและโอกาสที่ยังคงอยู่ในความทรงจำมาจนถึงวันนี้วันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งนั้นทรงห่วงใยราษฎรและมีพระราชประสงค์ให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยจึงพระราชทานพระราชดำริแก่พลเอกณพลบุญทัพรองราชองครักษ์ให้จัดหาพื้นที่สำหรับตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานและเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎรหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกคือบ้านสามเมาะตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาและนี่คือจุดเริ่มต้นของโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวังพญาท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาบนพื้นที่ประมาณ245ไร่พื้นดินแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ทำการเกษตรแต่เป็นแหล่งจ้างงานเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นพื้นที่สร้างโอกาสให้ราษฎรได้เรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์และประมงอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการก่อนนำความรู้ที่ได้รับกลับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และดูแลครอบครัวของตนเองภาพหนึ่งจึงอาจเห็นเพียงผักสดในแปลงอีกภาพหนึ่งอาจเห็นสัตว์เลี้ยงในฟาร์มแต่เบื้องหลังภาพเหล่านั้นคือชีวิตของผู้คนจำนวนหนึ่งที่ได้รับโอกาสให้กลับมายืนหยัดบนผืนดินของตัวเองอีกครั้งและในวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2550เมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังฟาร์มตัวอย่างทรงทอดพระเนตรการดำเนินงานทรงรับฟังคำบรรยายผลการดำเนินงานและทรงป้อนนมให้ลูกแพะภาพเล็กๆ เหล่านี้จึงกลายเป็นเพียงความทรงจำที่มีความหมายอย่างยิ่งเพราะเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในภาพไม่ใช่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินแต่คือภาพของพระเมตตาที่มีต่อประสบกรณิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างยังคงดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของจังหวัดยะลาและเป็นพื้นที่สะท้อนให้เห็นว่าบางครั้งการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนคนหนึ่งอาจเริ่มต้นจากโอกาสเพียงครั้งเดียวและภาพเก่าที่เรากำลังมองเห็นอยู่นี้จึงไม่ใช่เพียงภาพจากอดีตแต่เป็นภาพของความหวังความหวังที่ถูกส่งต่อจากพื้นดินจากความรู้จากอาชีพและจากหัวใจของผู้คน พื่อให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนใต้สามารถยืนหยัดด้วยลำ

0: แข้งของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะบางภาพแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดเรื่องราวของความห่วงใยที่อยู่ในภาพก็ยังคงอยู่ในหัวใจของผู้คนเสมอ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับที่ทุกวันนี้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ของบ้านสามเมาะตำบลวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาสามารถที่จะมีรายได้และเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนเลยทีเดียวนะครับไปติดตามในช่วงของตามรอยพระเมตตากันต่อนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ผมจะนำทุกท่านไปกันที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพร้อมกับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเมื่อเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ของภาคใต้นะครับที่จังหวัดยะลาถือว่าเป็นพระราชกรณียกิจที่สำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับโดยเฉพาะทรงเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่522ในพื้นที่ของอำเภอทานโตจังหวัดยะลาติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงตามรอยพระเมตตาครับ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยะลาเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างเสมอมาภาพความทรงจำแห่งความปลาบปลื้มของประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาเมื่อวันที่4กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปส่งเยี่ยมฐานปฏิบัติการกองร้อยฐานพรานที่422ในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรณสำนักสงฆ์นิคมทานโตตลอดจนลูกเสือชาวบ้านที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จต่อมาเมื่อวันที่22กันยายนพุทธศักราช2520พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีไปพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนและครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานเข็มพระปรมาภิไธยย่อแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดชายแดนภาคใต้ณพระพราพิธีสนามโรงพิธีช้างเผือกตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในโอกาสนั้นบริเวณพระพราพิธีและสนามโรงพิธีช้างเผือกเต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวจังหวัดยะลาทั้งผู้ที่นับถือศาสนาพุทธและศาสนาอิสลามต่างพร้อมใจกันมาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิดบรรยากาศเปี่ยมไปด้วยความปลาบปลื้มและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระราชกรณียกิจในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานและพระราชดำริที่ทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาโดยเฉพาะการศึกษาของประชาชนในจังหวัดชาย

0: ขตภาคใต้ทรงมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและสามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารร่วมกันได้เช่นเดียวกับประชาชนในภูมิภาคอื่นๆด้วยทรงตระหนักว่าภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาการสื่อสารและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกด้านภาพแห่งความทรงจำในการเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลาจึงไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์หากแต่ยังเป็นภาพแห่งความผูกพันระหว่างพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงประทับอยู่ในดวงใจของประสบกรณิกรชาวยะลาตราบจนทุกวันนี
1: ้ถือเป็นภาพความทรงจำที่มีต่อประสบกรณิกรโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดยะลาอันหาที่สุดมิได้นะครับในช่วงของสารต่อพระราชปณิธานวันนี้จะนำทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเขื่อนบางลางบันดังสตาจังหวัดยะลาเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2519แล้วก็แล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนนะครับปีพุทธศักราช2524ครับก่อนที่จะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนะครับติดตามเรื่องนี้ได้จากช่วงสารต่อพระราชปณิธานครับ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสารต่อพระราชปณิธานท่ามกลางขุนเขาและพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดยะลามีสายน้ำสายหนึ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของผู้คนมาหลายทศวรรษจากพื้นป่าสู่ลำน้ำจากลำน้ำสู่ผืนอ่างเก็บน้ำและจากผืนน้ำสู่พลังงานและการดำรงชีวิตของประชาชนที่นี่คือเขื่อนบางลางเขื่อนอเนกประสงค์แห่งแรกของภาคใต้ที่มิได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติแต่ยังเป็นพื้นที่ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของการพัฒนาเรื่องราวของสายน้ำเรื่องราวของประชาชนและที่สำคัญคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อหลายทศวรรษก่อนพื้นดินแห่งนี้ยังเป็นพื้นที่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีจึงเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยสร้างความมั่นคงด้านน้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนบางลางเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2519และแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2524ก่อนจะมีพระราชพิธีเปิดเขื่อนบางลางเมื่อวันที่27กันยายนพุทธศักราช2524พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนบางลางนับจากวันนั้นเขื่อนแห่งนี้ได้กลายเป็นส่วนสำคัญของการบริหารจัดการน้ำและการผลิตพลังงานของภาคใต้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้จำกัดอยู่เพียงการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆ แต่ยังสะท้อนผ่านพระราชกรณียกิจที่ทรงมุ่งให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตและพึ่งพาทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมในพื้นที่จังหวัดยะลาพระราชกรณียกิจหลายด้านได้เชื่อมโยงเข้ากับผืนป่าแหล่งน้ำสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของราษฎรสิ่งเหล่านี้ทำให้คำว่าการพัฒนามิได้หมายถึงเพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างหากหมายถึงการสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของประชาชนไปพร้อมกันผืนน้ำที่ทอดยาวอยู่เบื้องหน้าอาจดูสงบนิ่งแต่ภายใต้ผืนน้ำนั้นมีเรื่องราวของการทำงานและการพัฒนาซ่อนอยู่มากมายเขื่อนบางลางทำหน้าที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ำช่วยบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำปัตตานีและเป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำหนึ่งหยดจึงสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ได้หลายด้านทั้งต่อระบบพลังงานต่อการเกษตรต่อการดำรงชีวิตของประชาชนและต่อการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสายน้ำจึงไม่ได้เป็นเพียงทรัพยากรจากธรรมชาติแต่เป็นเสมือนสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนกับผืนดินเชื่อมโยงธรรมชาติกับการดำรงชีวิตและเชื่อมโยงอดีตกับอนาคตจากพระราชวิสัยทัศน์ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าสายน้ำยังถูกนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการก่อสร้างเขื่อนบางลางในปีพุทธศักราช2521พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำริให้นำน้ำที่ล้นจากฝายมาใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กนำไปสู่การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติโรงไฟฟ้าใต้ภูเขาแห่งแรกของประเทศไทยณจังหวัดยะลาเรื่องราวนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดสำคัญคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจากน้ำกลายเป็นพลังงานจากพลังงานกลายเป็นแสงสว่างและจากแสงสว่างนำไปสู่โอกาสในการดำรงชีวิตของผู้คนแต่พระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพื้นที่แห่งนี้มิได้มีเพียงเรื่องของน้ำและพลังงานเพราะธรรมชาติและชีวิตของประชาชนคือสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเมื่อวันที่11ตุลาคมพุทธศักราช2542สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่445บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนบางลางตำบลบ้านแหร่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาและในโอกาสนั้นได้ทรงมีพระราชดำริให้นำปลากือเลาะมาเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ที่ฟาร์มตัวอย่างในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งทรงปล่อยพันธุ์ปลาลงในเขื่อนบางลางพระราชกรณียกิจดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่เพราะการรักธรรมชาติไม่ใช่เพียงการรักษาผืนป่าและสายน้ำแต่คือการรักษาชีวิตและวิถีของผู้คนที่พึ่งพาธรรมชาติเหล่านั้นด้วยตลอดเส้นทางของสายน้ำสิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้คนเขื่อนบางลางจึงไม่ได้มีความหมายเพียงในฐานะแหล่งน้ำหรือแหล่งผลิตพลังงานแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อมีน้ำก็มีโอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อมีการดูแลทรัพยากรก็เกิดความมั่นคงให้กับชุมชนและเมื่อธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์คนกับป่าก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุลนี่คือภาพของการพัฒนาที่ไม่ได้มองเพียงสิ่งก่อสร้างที่เกิดขึ้นในวันนี้แต่ยังมองไปถึงประโยชน์ที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปการเวลาผ่านไปจากวันที่เขื่อนบางลางเริ่มต้นขึ้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมาหลายทศวรรษแต่สายน้ำยังคงไหลเขื่อนยังคงทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ยังคงดูแลและประชาชนยังคงได้รับประโยชน์จากทรัพยากรแห่งนี้ ภาพที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าจึงไม่ใช่เพียงภาพของเขื่อนในปัจจุบันแต่เป็นภาพของผลแห่งการพัฒนาที่ค่อยๆสั่งสมจากวันวานและยังคงส่งต่อประโยชน์มาถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงไม่ใช่อยู่เพียงในภาพประวัติศาสตร์หากยังปรากฏอยู่ในผืนป่าในสายน้ำในทรัพยากรธรรมชาติและในชีวิตของประชาชนจากขุนเขาสู่สายน้ำจากสายน้ำสู่พลังงานจากธรรมชาติสู่คุณภาพชีวิตเรื่องราวของเขื่อนบางลางจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของเขื่อนแห่งหนึ่งแต่คือเรื่องราวของพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมโยงผู้คนกับธรรมชาติและการพัฒนาที่มุ่งประโยชน์ของประชาชนวันนี้ผืนน้ำยังคงสะท้อนภาพของท้องฟ้าขุนเขายังคงโอบล้อมผืนอ่างเก็บน้ำและสายน้ำยังคงเดินทางต่อไปเช่นเดียวกับพระมหากรุณาธิคุณที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของประชาชนจากวันวานถึงวันนี้จากรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณยังคงได้รับการบอกเล่าผ่านสายน้ำผ่านผืนป่าและผ่านชีวิตของผู้คนใต้ร่มพระบารมีสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนณเขื่อนบางลางจังหวัดยะลาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายของรายการประจำวันนี้แล้วนะครับก่อนที่จะจากลาท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะครับผมมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่จะกำหนดขึ้นในวันที่15ถึง19ธันวาคม2569นี้นะครับโดยที่เพจพระลานครับได้มีการเผยแพร่หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้นะครับวันที่15ธันวาคม2569ครับเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทครับวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 ครับอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 ครับถวายพระเพลิงพระบรมศพครับวันที่17ธันวาคม2569ครับเวลา 8:00 เก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังครับวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 ครับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569ครับเวลา 10:00 เลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและเวลา 17:00 บรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารครับในโอกาสนี้นะครับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ได้ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการครับและนี่คือทั้งหมดของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมอัมรันแมหะลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งตรงข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนผ่านเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมท.อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
2: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
1: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
2: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทำเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทเปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศส่งข้อมูลตามข้อเท็จจริงสู่ประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
5: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและกรมอุตุนิยมวิทยาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาโดยมอบหมายให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆได้อย่างรวดเร็วและอยู่บนพื้นฐานข้อเท็จจริงให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการสื่อสารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรมทางหลวงชนบทเฝ้าระวังเส้นทางคมนาคม18จังหวัดทั่วประเทศพร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างเร่งด่วนนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยว่ากรมทางหลวงชนบทได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมนำรถบรรทุก6ล้อและรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาพร้อมเจ้าหน้าที่ออกให้บริการรับส่งประชาชนในจุดที่รถโดยสารปกติไม่สามารถสัญจรผ่านได้โดยเน้นพื้นที่จุดเชื่อมต่อสำคัญโดยจะให้บริการจนกว่าผู้โดยสารจะหมดและสถานการณ์จะคลี่คลายสำหรับภาพรวมทั่วประเทศปัจจุบันมีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน18จังหวัดรวม88สายทางซึ่งสามารถสัญจรผ่านได้51สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้37สายทางทางนี้ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดชุดหน้าตระเวนเฝ้าระวังติดตั้งป้ายเตือนและเตรียมเครื่องจักรเข้าซ่อมแซมทันทีหลังน้ำลดกรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องระบบเซลล์บอร์ดแคสต์พร้อมเร่งผลักดันสิทธิ์แจ้งเตือนภัยเชื่อมโยงข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีการพัฒนาระบบเตือนภัยเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเช้าวันที่27กันยายนที่ผ่านมาว่ากรุงเทพมหานครน้อมรับข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นจากช่องว่างและความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในขั้นตอนประสานงานซึ่งเดิมกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติกดส่งข้อความทำให้เกิดความสับสนในสิทธิสั่งการล่าสุดกรุงเทพมหานครได้ข้อสรุปร่วมกับปภ.ในการปรับรูปแบบการทำงานโดยกรุงเทพมหานครจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ออกแบบเนื้อหาข้อความเองทั้งหมดและเมื่อส่งให้ปภ.จะมีการส่งข้อความกระจายสู่ประชาชนทันทีทั้งนี้อยู่ระหว่าง

0: การตกลงกรอบความรับผิดชอบเพื่อขอโอนอำนาจบริหารจัดการให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้มีสิทธิในการกดส่งข้อความเตือนภัยเซลล์บอดแคสต์ด้วยตนเองทั้งนี้ได้น้อมรับและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างศูนย์ส่วนกลางกับศูนย์หน้างานเขตเรียบร้อยแล้วพร้อมยืนยันจะลงพื้นที่ติดตามหน้างานทันทีเมื่อระบบการบริหารจัดการส่วนหลังเข้าที่อย่างสมบูรณ์ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสี่ยงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ุณกำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: บ่าย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แม่นสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาคนความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายติดใช้สิพายา

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องครับพ่อกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ฮอดวันศุกร์ครับ17:10 น.โดยประมาณเลื่อนไปจนฮอด18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 99.5 มาพ่อกันกับเอาเรื่องราวที่คิดว่าเป็นประโยชน์มาพูดคุยกับพี่กับน้องให้ฟังกันเมื่อยเมื่อนี้เมื่อยไปอย่างเมื่อนี้ดีเจแดงไม่ได้กินข้าวตั้งแต่มื้อเช้าเลยไม่ได้กินข้าวเลยข้าวเช้าไม่ได้กินข้าวเที่ยงก็ไม่ได้กินนะแห้งก็สิไม่เมื่อยแต่จริงๆบ่แม่นว่าบ่มีการกินข้าวดอกบ่แม่นว่าอันค่ายากเรียกดอกอดเอาซื่อๆอดซื่อๆเพราะว่าโดนแล้วบ่ได้อดข้าวเอาสิอดเฮ็ดหยังบ่ลังคนตามดีเจแดงแต่ยังก็อดข้าวก็ได้อดมันสิได้แข็งแรงครับพี่น้องมันเป็นตำล่าดิเจแดงไปเลี้ยนมาเนี่ยคันกินโอดๆอยากๆมันสิแข็งแรงนะนะอยู่ทุกๆอย่างยากนะผู้ใดทุกอย่างผู้นั้นแข็งแรงโอ้ยนะครับบ่สิเอาไปถามพี่บ่าวยายยกขางทางหรอกบ่เคยเข้าโรงพยาบาลจักเทื่อเพิ่นน่ะนอนอยู่ศาลาที่พักผู้โดยสารริมทางนั่นว้ายฝนตกว่าซั่นบ่เห็นว่าไข้ว่าป่วยเด้อเนาะจักสิได้กินจักขาบหรอกต้องมื้อหาได้ก็ได้กินหาบ่ได้ก็บ่ได้กินนะปัจจุบันนี่คนเฮามันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ย่อมมันกินหลายซื่อๆอันนี้เป็นความรู้เด้เนี่ย ไอ้ก้อนดีเจแดงก็เจ็บป่วยล่ะเจ็บป่วยออดๆแอดๆแล้วบ่ออดแอดธรรมดาเด้ดีเจแดงเคยป่วยถึงขั้นไอ้เส้นเลือดในสมองแตกพุ่นเด้พี่น้องสโตรกใช่มั้ยโรคสโตรกนะป่วยเพราะว่าบ่ดูแลเจ้าของป่วยให้เจ้าของอ้วนน้ําหนัก100กว่าโล110โลพุ่นล่ะตอนนั้นไข้อึ้งลึงอยู่เสื้อผ้ามีแต่ตัวบักใหญ่ก็ไปเฮ็ดเวียกปล่อยให้ความดันขึ้นก็เฮ็ดเวียกเมียเมียเสียหลังเสียเลือดในสมองก็แตกกันว่าแตกแล้วก็กลับมาศึกษาใส่ใจสุขภาพเจ้าของจนไปรู้ความลับเรื่องของสุขภาพดีมากกันเลยมาปฏิบัติตลอดแหละครับพี่น้องดีเจแดงก็ยังยืนยันเท่าซื้อมือนี้ดีเจแดงก็เป็นคนที่กินข้าวคาบเดียวโอ้ยคือบ่ไปบวชซะคันเจ้ากินข้าวคาบเดียวสิบวชได้หยังเนาะก็อยู่นี่ล่ะก็เห็นแบบเห็นการเห็นงานเว้าสู่พี่น้องฟังอยู่นี่ล่ะแต่ว่าการกินข้าวคาบเดียวนี่มันเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงเบิ่งครับอันพระสงฆ์องค์เจ้าสายวัดป่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ปฏิญผู้ที่เพิ่นเคร่งคักเพิ่นก็สิสันคาบเดียวจะเหี้ยดเด้พี่น้องไปบิณฑบาตย่าง 3-4 โลโซสิกลับไปฮอดวัดเตรียมนั่นเตรียมนี่สวดสิได้กินกับพุ่นล่ะ 9:00 น 10:00 นบ่ล่ะพระเพิ่นก็นั่งลงเพิ่นก็ฉันเรียบร้อยเอาบาตรไปล้างแล้วก็หากวดลานวัดปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปฉันน้ําปานะมื้ออื่นจังค่อยกินอีกเทื่อนึง กินมื้อละครับเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงพระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่รู้ทุกเรื่องภาษาเพิ่นเอิ้นว่าสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องพุทธเจ้าฮู้ว่าขันกินข้าวคาบเดียวเนี่ยมันสิแข็งแรงน่ะนะกินบ่แม่นว่าให้กินหน่อยเด้กินคําว่าหน่อยนะก็ตีความผิดกินน้อยมื้อได้มั้ยตดซุมื้อนี่เฮากิน3คาบบ่เซาเที่ยงแรงแต่ว่าอันเซาเที่ยงแรงนี่มาตรฐานดอกว่าแต่บางทีพุ่นละก้อนกินฮอด5คาบกินฮอด6คาบไปจังซี่นะว่าแห้งกินหลายแห้งป่วยแห้งเจ็บไข้ได้ป่วยหลายกินคาบเดียวมันก็สิมีได้มีเวลาทําความสะอาดร่างกายให้ร่างกายได้พักผ่อนเพื่อสิเอาของเสียจากร่างกายเอาไปทิ่มเนาะนักวิทยาศาสตร์ทิ่มมา 2,000 เกือบ600ปีเนาะเพิ่งมาค้นพบตามพระพุทธเจ้าเด้พี่น้องนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบปฏิกิริยาที่เฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงจากการกินข้าวคาบเดียวเนี่ยเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นดิเจแดงก็จําชื่อบ่ได้ดอกลืมได้ฮอดรางวัลโนเบลพุ่นน่ะคนทบคนพบปฏิกิริยาออโตฟากีว่าซั่นนี่ชื่อภาษาอังกฤษ แปลเป็นไทยก็ประมาณว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากอาการกินหน่อยนะครับอาการปล่อยให้เจ้าของหิวนี่แหละพี่น้องคือบ่กินจับกินแจบนะกินแล้วก็ลูกแล้วก็เศร้าเลยผู้ใดส่วนกินอย่างอีกอยากจะไปกินนะกระเทียดไอ้ร่างกายมีเวลาทำความสะอาดออโตฟากีคือกืนกินเซลล์กืนกินร่างกายตัวเองมันจะมีระบบการทำงานในร่างกายดอกจะมันเฮ็ดงานจากไหนดอกมันต้องไปรู้มันแต่ว่ามันเฮ็ดแท้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าพลังงานในเลือดมันต่ำร่างกายก็สิสั่งนั่นสั่งนี่ให้ไปเอาอันนี้มาใส่กันในตัวคันพี่น้องนึกถึงร่างกายว่าเป็นเฮี้ยนหลังหนึ่ง
อันสีเฮ็ดกับข้าวแล้งกินเนี่ยมันบ่มีอันนี้แม่กับไปเอานั้นมาไม่ให้กินก็ได้ตัวจังซี่นะอันนี้บ่มีก็กินอันนั้นแทนก็ได้จังซี่ประมาณนั้นล่ะเนาะร่างกายก็คล้ายๆกันนั่นล่ะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นคนนั้นก็ได้รางวัลโนเบลไปมาตอนนี้เรื่องข้าวๆเรื่องของการกินหน่อยมือเราแข็งแรงกับแพร่กระจายไปในวงการของคนมักเรียนรู้ศึกษาหาความรู้แต่ผู้ใดนั่งฟังดีเจแดงกับสิว่าพี่บ้าล่ะผู้ใดบอกผู้ใดสอนสิมากินข้าวครับเดี๋ยวมันก็ตายทั้งตัวว่าซั่นคันให้กินข้าวครับเดี๋ยวได้จอบซะสิตายดอกโอ้ยแต่กิน2มื้อ3มื้อก็ยังสิบินอยู่ว่าซั่นว่าเนาะก็ค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็สิรู้แต่ว่าหัวใจมันคือการพยายามกินให้หน่อยๆมื้อบ่แม่นกินหน่อยนะพี่น้องว่าบ่แม่นว่าตักข้าวมาจานเดียวกินกินฮอด4จาน5จานไปสังเกตผู้ใดไปวัดตาน่ะไปสังเกตหลวงพ่อเพิ่นกินก้มหน้าก้มตากินเป็นชั่วโมงพุ่นน่ะอันก็คือกินกินหลายได้แต่ว่าอย่ากินอันรู้มื้อน่ะนะเนาะเข้าใจตรงกันเด้กินทีเดียวกินแล้วก็แล้วอย่ากินจับกินแซ่บอย่ากินบ่งามปากนะแล้วก็ทุก3มื้อดิเจแดงก็สิอดมื้อนี้ก็เลยอดซะอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็สิอดแล้งมื้ออื่นก็สิอดเช้าอดเที่ยงอดแล้งมื้อฮื้อก็สิอดเช้าอดเที่ยงแล้วก็อดแล้งพุ่นตึ๊ดมื้อตึงพุ่นแล้วก็สิเริ่มกินอีกเทื่อนึงเพื่อสิทําความสะอาดร่างกายนะครับว่าเป็นอย่างหนักพี่น้องว่าต้องเป็นกันว่าต้องไปคิดว่าสิตายดอกเพราะเด็กน้อยที่ทำมันยังมาตายเลยเด็กน้อยที่เขาที่ทำ13-14มือว่าไม่มีผู้ใดตายจะคนดอกแต่นางโจโรอยู่มือจะได้ทำไม่เห็นเป็นอย่างดอกเนาะประเด็นสำคัญที่จิตเท่านี่แหละจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวจิตสร้างยังไงภาษากายนามกับรูปเนี่ยพระเจ้าตรัสรู้2,500ปีที่แล้วเรื่องนามกับเรื่องรูปนี่แหละรูปไม่ต่างไปจากไม่ต่างไปอื่นไปจากนามนามไม่เป็นอื่นไปจากรูปเนาะจิตเนี่ยสำคัญที่สุดกันเขาบอกว่าสู่แม้สู่เนี่ยร่างกายมันก็สิอ่อนว่อนกินแน่กินแน่นั่งผ่านไป10กว่านาทีห่วยบ่กินตัวเพิ่นนี่ร่างกายก็บ่กินเหงาบ่กินก็บ่เป็นหยังก็ไปหาทางอื่นก็ได้ร่างกายก็สิไปเก็บเอาไขมันหน้าท้องนี่แล้วมาย่อยเป็นพลังงานร่างกายก็สิไปเอาอันนั้นอันนี้มาเฮ็ดเป็นพลังงานให้เจ้าของเดินเหินได้ปกติเนาะเห็นว่าดีเจแดงบ่งับโอ๊ยบ่กินหยังเลยตั้งแต่เช้ามาจนฮอดแล้งก็สบายอยู่ได้เนาะสุขภาพก็แข็งแรงน้ำหนักก็สิลดเร็วบ่ต้องไปเข้าคงเข้าความบ่ต้องไปออกกําลังกงร่างกายให้มันใหญ่ให้มันเหี้ยแตกเหี้ยแตนสบายนั่งอยู่ซื่อนี่จ่อยเลยครับพี่น้องแล้วที่สําคัญคือจ่อยเสร็จแล้วมันเกิดออโตฟากีนั่นล่ะปฏิกิริยากลืนกินเซลล์แล้วสุดท้ายมันก็สิย้อนไว้นะก็สิโรคต่างๆก็สิหายนะดีเจแดงเคยเป็นโรคเก่าโรคเก่านี่ก็หายแล้วเด้พี่น้องโรคเก่าก็เคยเป็นแล้วก็หายโรคเบาหวานก็เป็นโรคไขมันก็เป็นโรคความดันสูงนี่ล่ะโรคสุยางพุ่มแพรก็เป็นร่างกายมันดีขึ้นได้จากการกินอดๆอยากๆพี่น้องสบายเงินก็เหลือหลายเนาะเดี๋ยวพักฟังกันเพลงจังหนึ่งกันเพลงก่อนกันละกันมื้อนี้บ่ทันเว้าอยู่ว่าสิว่าเว้าเรื่องหยังพี่น้องฟังเดี๋ยวฟังจังหนึ่งกันเพลงแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าให้ค่อยกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: 69บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย064-978-9824 ย้ำ064-978-9824 ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กับข้อสู่รายการเกษตรสบายใจครับพี่น้องดีเจแดงกฤษชัยสงครามดำเนินรายการเนาะฝากกันไว้ผงดำกาแดงนะพี่น้อง สำหรับคนที่ปลูกเผือกเอาไปฉีดง่ามบ่มีหยังบ่งามเลยพี่น้องเอาไปฉีดนี่ง่ามผู้ใดสร้างไปนี่ก็งามนะมันเฮ็ดจากหยังมันก็งามมันก็เป็นผงสีดำๆแหละพี่น้องมันมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการจะเริ่มเติบโตของเผือกใส่เข้าไป24ตัวมีถาดอาหารหลักถาดอาหารรองถาดอาหารเสริมอันนี้ได้จากธรรมชาติมาได้พี่น้องปลอดภัยในการใส่แล้วก็ที่สำคัญคือมีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลแล้วก็บวกด้วยสารขี้เหล็ด4ตัว4พระเอกเอาร่วมกันอยู่ในซองนะครับ พี่น้องสร้างไป1ซองขันราคาปกติก็369บาทแต่ว่าลดเหลือ295บาทซองนึงซองนึง4ก็ว่ามันสิมี10ซองหน่อยอยู่ข้างในนะเขาก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้ฉีดเทียละซอกหน่อยนะผสมน้ำ20ลิตรซอกหน่อยนะผสมน้ำ20ลิตรแล้วก็ฉีดพื้นที่ประมาณไร่นึงนะครับเพราะนั้น 1ซอง295บาทก็ฉีดได้ประมาณ10ไร่ครับผู้ใดเฮ็ดเกษตรแค่ไร่เดียวก็ฉีดได้10เทื่อนะครับฉีดทุกอาทิตย์ทุกอาทิตย์ไปนะงามฉีดใส่ใบได้พี่น้องฉีดใส่ใบนะละลายน้ำใส่ถังสะพายเฮานี่แหละนะผู้ใดมีเคียงก็ใส่เคียงแล้วก็ฉีดใส่ใบเพิ่นนะฉีดใส่ใบตอนเช้าหรือว่าตอนแล้งหรือว่าตอนแดดบ่ออกตอนมันแดดบดนะครับอย่าฉีดตากแดดเด็ดขาดเพราะว่ามันเป็นก็คือพืชมันสิปากใบมันสิปิดอย่างคันมันมีแดดพืชทุกชนิดแหละพี่น้องครับตากใบมันตากแดดมันสิปิดปากใบเพื่อป้องกันการระเหยของน้ําคันมันปิดปากใบปุ๊บเวลาเฮาไปฉีดมันก็สิซึมเข้าบ่ได้นั่นล่ะเนาะเพราะฉะนั้นก็ไปฉีดตอนเช้าตอนแล้งนั่นล่ะหรือว่าฉีดตอนใดก็ได้ที่บ่มีแดดนะเนาะเกษตรไทยพืชทุกชนิดที่พี่น้องปลูกงามอัศจรรย์ผู้ใดปลูกผักเสียนก็เอาไปฉีดผักเสียนผู้ใดปลูกผักบัวก็เอาไปฉีดผักบัวปลูกผักแป้นขายก็ไปฉีดผักแป้นนะปลูกข้าวก็ไปฉีดข้าวฉีดข้าวนี่งามอัศจรรย์เขียวได้ใจพี่น้องเลยฉีดมันนี่ก็หัวบักใหญ่งามนะฉีดอ้อยก็ได้นะแตกหน่อดีปลูกบักถั่วดินนี่เสียกับฉีดบักถั่วดินนะเป็นพืชเอี้ยก็ตามที่พี่น้องปลูกฉีดได้เบิดนะครับผงดำกาแดงนะ1ซองใส่ได้ประมาณ1ไร่เนาะพี่น้องก็ไปฉีดแบ่งฉีดเอาเนาะซอง295บาทฉีดฮอด10ไร่พุ่นล่ะเนาะราคา295บาทสนใจก็โทรศัพท์มาสั่งซื้อแต่ว่ามันแพงผู้ลงก้นว่าโอ๊ะแพงเนาะซองก็295บาทคันจะได้ถือก็สั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึงก็590บาทได้ไป3ซองเลย590บาทให้ไป3ซอง590บาทให้ไป3ซองตกซองละเท่าไหร่ดีเจแดก590บาทได้3ซองบวกอีก10บาทก็เป็น600อัน600ได้3ซองก็ซองละ200แหละประมาณเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าคันสร้างซองเดียวเนี่ย295บาทว่าเลือกเอาอยากประหยัดหรืออยากอันเปลี่ยนเงินก็จะเปลี่ยนเงินก็สร้างทีละซองแต่คันอยากประหยัดก็สร้าง2ซองแล้วก็สิแถมไปอีกซองนึงเป็นว่าได้3ซองเนาะลงทุนเฮ็ดการเกษตรน่ะดิเจแดงย้ําหลายเทื่อละเฮ็ดเกษตรนี่ต้องพากันลงทุนแน่นะครับลงทุนเด้สําคัญเด้พี่น้องบ่ลงทุนบ่ได้เด้เพิ่นบอกว่าทำการเกษตรเนี่ยเราต้องไปลดต้นทุนการผลิตแม่นเข้าใจอยู่ว่าให้ลดต้นทุนการผลิตนะแต่ว่าพี่น้องเข้าใจคำว่าลดต้นทุนการผลิตคลาดเคลื่อนนะดีเจแดงบอกเลยว่าคลาดเคลื่อนคำว่าลดต้นทุนการผลิตคือบ่ใส่หยังจังแนวแล้วลดต้นทุนการผลิตแม่ปุ๋ยก็บ่ใส่แล้วเพราะว่าใส่ไปห้ามมันบ่ได้ก็เลยบ่ใส่อย่างเสียหน้าเป็นลดต้นทุนการผลิตไถมันจักเทื่อเดียวนี่แหละซ้ำนี่ก็พอมันก็เกิดอยู่ดอกจังเสียรถพังรถแดงรถโพดรถพ่วงรถจนไปเห็ดหยัง ขออภัยครับพันธุ์เขาปลูกจังเสียมันปลูกมา 3-4 ปีแล้วก็บ่เปลี่ยนเพราะว่าเปลืองเงินมันเอาอันเก่านี่แหละอันเก็บจากปีที่แล้วนี่ล่ะมันบ่แม่นลดต้นทุนการผลิตที่ถูกต้องเด้มันเป็นการลดต้นทุนการผลิตที่ผิดเด้มันเฮ็ดให้ผลผลิตมันตกต่ำได้แบบนั้นเพราะนั้นต้องลดให้มันถูกก็คือสมมติว่าทั้งนักวิชาการเกษตรเพิ่นบอกว่าให้ใส่ปุ๋ยเคมีสูตรนี้สูตรนี้แล้วมันแพงแบบว่าสูตรเนี่ยเปลี่ยนเป็นสูตรนี้ได้บ่มันค่อยถูกว่าซั่นว่าสูตรนั่นมันอาจสิบ่เหมาะกับพืชของเฮานักวิชาการเพิ่นก็เลยบอกว่าให้ใส่สูตรนี้ล่ะอดเอามันแพงแต่ว่าผลผลิตมันสิดีขึ้นมันสิได้จังซั่นจังซี่เนาะ

เฮากลับไปดูแลให้มันได้ตามเงื่อนไขบ่แม่นว่าบ่ยอมใส่หยังบ่แม่นว่าบ่ยอมเฮ็ดหยังเนี่ยต้องเฮ็ดแล้วก็ต้องกล้าลงทุนเฮ็ดการเกษตรนะเอาคือกิเลสมาจิ้มเบิ่งก็สมมุติเทปุ๋ยไปสอบนึงมันมันดกขึ้นมาสมมุติปุ๋ยสอบละ 1,000 ตื้มลงไปในไห่มันนี่เอาไห่นึงเนี่ยเทปุ๋ยลงไป 1,000 บาทเนี่ยมันสําปลังมันหนักขึ้นมาได้ขายได้ 1,700 จังซี่มันก็คุ้มนะนะลองเทียบกันก็อีกไห่นึงบ่ต้องใส่หยังเลยประหยัดค่าปุ๋ยไปได้ 1,000 นึงแต่คันเอาไปขายแล้วน่ะมันได้เงินน้อยกว่าอันที่เฮาเติมลงไป 1,000 นึงที่แปลงที่มันขายได้ 1,700 พี่น้องก็นั่งเฮ็ดงานวิจัยเอาเฮ็ดแปลงแต่เปรียบเทียบอย่างผู้ใดสั่งผงดํากาแดงของดีเจแดงไปเนี่ยเนาะคันอยากฮู้ว่ามันงามอีหลีว่ามันดีหรือว่าห้ามสีดเม็ดเด้ห้ามสีดเม็ดไห้เด้ต้องเหลือไว้จักแปลงนึงแปลงนี่บ่สีดเพื่อสิเทียบกันว่าอันที่ดีเจแดงขี้โม้สู่ฟังเนี่ยว่าอันผงดํากาแดงจากของดีฮักดีแน่เนี่ยมันแม่นบ่ก็คืออีกงานนึงเนี่ยอย่าเสียดเอาไว้ถ้าซ่อมภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นอันอย่างเป็นตัวตัวเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเปรียบเทียบอันสีดมันเป็นจังไดอันบ่สีดมันเป็นจังไดแต่ว่าคันสีดเหมือนอ้อยต้อยเลยของเจ้าของมีหน้าสิมหาลัยสีดมาทั้งสิมหาลัยพอมันงามเขียวลืมๆขึ้นมากโอ๊ยก็พอซ้ํานั่นล่ะบัดว่ามันชินตาเด้อันบ่มีตัวเปรียบเทียบเด้ประหลาดกันลอกเบิ่งก็ได้หรือประหลาดกันแยกใส่หน้าผู้อื่นก็ได้แปลงข้างๆต้องเปรียบเทียบเนาะแต่ว่าพี่น้องสังเกตก็สิเห็นอยู่ดอกด้วยตาเปล่าเนาะสําหรับผลิตภัณฑ์ผงดํากาแดงหมายเลขโทรศัพท์แจ้งสักเทื่อบ่ทันได้แจ้งอยู่ดอกเนาะหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาสั่งซื้อดิจะแดงได้เด้ออย่าลืม2ซองแถม1ซอง590บาท2ซอง590บาทแถมให้1ซองนะพี่น้องเนาะเป็นว่าได้ไป3ซองเลยนะหมายเลขโทรศัพท์064-978-9824 064-978-9824 โทรได้ตลอดเวลายกเว้นตอนฟังดีเจแดงเว้าเนาะอยากโทรตอนใดก็โทรมามื้อวานก่อนพี่พลอยโทรมาตอนประมาณจักโมงกว่าๆนี่ล่ะดีเจแดงนอนบ่ทันตื่นอยู่มันสะเดือดโด่งขึ้นมาว่าเป็นหยังก็รับสายง่วงๆๆไปกุ๊กๆๆไปคุณพ่อทั้งบ้านโคกงามตำบลโคกงามอำเภอบันฝางส่งไปให้แล้วนะรอรับกันแล้วกันนะครับนะเพิ่นสร้าง2แถม1ไปแต่ส่งไปให้เนาะคันอยากประหยัดก็ลดปริมาณปุ๋ยลงเคมีลงก็ได้ที่ดีเจแดงบอกว่าอันลดเคมีลงมันสิบ่งามเฮากลับไปใส่ปุ๋ยอันปุ๋ยคอกแม่พี่น้องใส่ขี้ฝุ่นนั่นล่ะบ้านเฮาภาษาบ้านเฮาเอิ้นขี้ฝุ่นก็มันหาเอาเลือกปุ๋ยนะเลือกเขาบ่ให้เอิ้นปุ๋ยไว้เขาเอิ้นขี้งัวนี่ล่ะขี้ควายขี่เป็ดขี่ไก่ขี่หมูนี่แหละเนาะมูลสัตว์เท่ากับไปเลือกเอาใส่บันไดลงไปมันก็งามเหมือนกันนะพี่น้องในอดีตข้าเจ้ากับผู้เฒ่าเก่าข้าเจ้าก็สิ เอาขี่ง่วงอยู่ในรางเฮือนนั่นแหละไปลงให้ลงหน้ากันเนาะมันเฮ็ดให้เข่ามันงามมันก็ซอยประหยัดหรือปุ๋ยเคมีลงไปได้เท่ากับเติมนั่นเติมนี่ลงไปซอยเพื่อนเพื่อนนะครับเติมลงไปซอยมันก็สิงามเนาะขี้หมูกินหัวขี่ง่วงกินใบขี่ไก่กินดอกกินหน่วยนะพี่น้องเด้อจำไว้คันเอาขี้หมูไปใส่นี่ครับมันสิบำรุงหัวบำรุงหากขี้หมูเนี่ยแต่ว่าคันเอาขี้งัวไปใส่นี่มันสิบำรุงใบบำรุงต้นคันเอาขี้ไก่ไปใส่ล่ะมันสิบำรุงดอกบำรุงหน่วยจังซี่นะคันเขาให้ท่องให้มันจำได้กะขี้หมูกินหัวขี้วัวกินใบขี้ไก่กินผลจังซี่นะกินดอกกินผลไปเนาะแต่ว่าคันหาบ่ได้ซึ่งยังสิว่า3อย่างได้อีหยังเอาไปใส่รถก็ใส่แบบพอประมาณใส่แบบให้มันแบบอย่าใส่หลายคักเนาะดีเจแดงกับมีปัญหาเรื่องคอขันเมาก็สิมีแต่ไอแต่จามเนาะซูเปอร์นี่ของมันแพงอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองเนาะพี่น้องอีหยังเฮ็ดเองได้ให้เฮ็ดเองคันสิเอาแต่ซื้อเขาอย่างเดียวเนี่ยมันบ่ไหวก็คือมันก็สิสร้างต้นทุนการผลิตยังสิว่าเบิ่งตอนต้นนั่นแหละมันก็ต้นทุนการผลิตหลายแต่ว่าบ่แม่นว่าบ่ให้ใส่ให้ใส่อยู่แต่ว่าให้เฮ็ดเองให้ไปหาอย่างอื่นมาใส่ทดแทนนะไอ้คําว่าลดต้นทุนการผลิตเนี่ยสมมุติอยากลดต้นทุนการผลิตเรื่องปุ๋ยเคมีลงเฮาก็ต้องไปหาอย่างอื่นมาใส่แทนใส่แทนเพื่อให้มันชดเชยกันได้ขี้หมูขี้ไก่ขี้เป็ดขี้วัวขี้ควายเนี่ยที่ว่านี่ล่ะคันเกษตรกรเลี้ยงปลาบัดนี้เนี่ยเลี้ยงปลาคันไปซื้อหัวอาหารปลามาให้ปลากินอย่างเดียวอ้อยต้อยเนี่ยบางคนก็บอกว่าโอ๊ยขาดทุนสู้บ่ไหวดอกแม่นครับถ้าขนาดมือโปรมืออาชีพที่เขาเจ้าสมมุติเขาเจ้าเลี้ยงปลาดุกเป็นบอเนี่ยครับ
ขาเจ้าเลี้ยงด้วยหัวอาหารจากบริษัทอ้อยต้อยเลยเด้นะครับบางคนยังมีโอกาสพลาดได้ขาดชื่นจังสิล่ะเพราะว่ามันต้องจับตัวเลขกันเป็นมือต้องมีการช้ำมาปลานี่สิเฮาให้อาหารไปลงไปมือนี่500กิโลเนี่ยมือตื่นสอมาปลามันมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจักโลในพื้นที่บ่อที่เขาจะคล้องเลี้ยงไปเนี่ยเขาเห็นกันขนาดนั้นได้พี่น้องที่เขาจะเลี้ยงกันเพราะสั้นปุ๊บกินไป500โลน้ำหนักปลาโดยสั้นซุ่มตัวอย่างน้ำหนักเพิ่มแค่300ขาดทุนบัดนี้เตรียมตัวขาดทุนมันต้องกิน500โล มันต้องไปเปลี่ยนเป็นอันเนื้อปลาเพิ่มขึ้นมาเท่าไรโลล่ะก็ว่ากันไปตามราคาน้ำตามเรื่องของน้ำหนักน้ำกับเบิ้งใส่กันสมัยก่อนดีเจแดงเป็นสัตวบาลส่งเสริมสมัยจบไปมาให้เป็นสัตวบาลไปส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัทแม่ไก่ประกันแม่ไก่จ้างเลี้ยงนั่นละเนาะซึ่งไก่พวกเนี้ยมันสิมีระยะ จะเริ่มเติบโตจากมือเกิดไปหามือจับขายนี่ครับสิบ่เกิน45มือคันเกิน45มือเตรียมโตลมจม เป็นอย่างคือว่าเตรียมตัวลมจมคือมื้อที่46เป็นต้นไปนี่ไก่เพิ่นสิกินเหญ้าสมมุติเตียว่ากินเหญ้ามื้อละ10บาทแต่ว่าน้ำหนักเพิ่นใหญ่ขึ้นนี่เอาไปขายนี่มันสิขายได้แค่7บาทน่ะนะนึกภาพออกตามบ่คือกินอาหาร10บาทกินอาหาร10บาทไก่ตัวนึงนี่กินอาหารมูลค่า10บาทต่อมื้อเสร็จแล้วตื่นเช้ามาน้ำหนักเพิ่มขึ้นตี๊ดเดียวแล้วเอาไปขายเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแค่7บาทอันนี้ขาดทุนแล้ว3บาทจังซี่นะแต่ช่วงตั้งแต่แรกเกิดไปจนฮอดอายุ30มื้อ31 32 30 40มื้อเนี่ยเพิ่นกิน10น้ำหนักเพิ่นเพิ่มขึ้นเอาไปขายได้12บาทอยู่มื้อต่อมากิน10บาทเอาไปขายได้10 11บาท50ตังค์จังซี่นะมื้อต่อมาเอาไปกิน10บาทแล้วเอาไปขายมันสิได้10บาท50ตังค์อันนี้ปิ๊มๆแล้วเด้เนี่ยมื้อต่อมากิน10บาทน้ำหนักเพิ่มขึ้นเอาไปขายก็สิได้ยูทุน10บาทมื้อนั้นน่ะมื้อที่เขาสิเซ้าเกียร์เขาต้องขาเขาต้องเอารถมาจับเขาลงเชือดเอาไปขาเลยบัดนี้เกษตรกรสมัยก่อนเนาะคันสัตวบาลส่งเสริมมาจับไปบ่ทันนี่ครับเตรียมโตขาดทื่นเลยบัดนี้แท้ตีเลี้ยงไก่เรา 10,000 ตัวสิมีกําไรประมาณ 3-40,000 บาทเตรียมขาดทื่นอีกเลยบัดนี้มื้อละ 3,000 2,000 3,000 อยู่หั่นแล้วเพราะว่าเพิ่นกินหลายแต่เพิ่นบ่ใหญ่เพิ่นใหญ่บ่กลุ่มทื่นจังซี่นั่นคือการบริหารตัวเลขเนาะบัดตอนนี้โง่มากเรื่องอาหารปลาก็คือกันเนาะถ้าหาเข้าหวังเพิงอาหารปลาสูตรสำเร็จจากบริษัทเลยเนี่ยมันก็อาจจะต้องเป็นเกษตรกรที่ถูกควบคุมกำกับดูแลโดยนักวิชาการแนวซอยพี่น้องอ่ะนะพี่น้องนี่ดีเจแดงกับเสื้อว่าหลายคนก็อาจสิมีประสบการณ์การเลี้ยงล่ะนะแต่ว่าบางทีมันอาจสิพลาดได้ถ้ามันบ่มีตำรับตำราวิชาการคอยกำกับดูแลในการเลี้ยงคันสิเลี้ยงเอาตามกันเยอะนี่ก็ต้องหลีกเลี่ยงการลงทุนในส่วนที่มันควบคุมยากเขาอาจจะต้องไม่เฮ็ดเองนะครับซึ่งสูตรการเฮ็ดอาหารปลาลดต้นทุนมันก็เป็นสูตรที่เกษตรกรหลายๆคนก็ศึกษาพัฒนาเองแน่แล้วก็มีสูตรจากนักวิชาการทางการเกษตรแน่นะเกษตรกรที่หัวไวใจสู้จังซี่เนาะเป็นคนที่ฉลาดแน่ก็นางคิดค้นสูตรเจ้าของเพิ่นเกษตรกรผู้ละคนเพิ่นบอกว่าอาหารที่กินที่เรากินเหลือเนี่ยมันเอาไปทำให้ปลากินได้นะเพิ่นว่าเห็นป่ะแทนที่สิเอาไปใส่ถังขยะให้มันเน่าให้มันเหม็นอาหารเหลือตามร้านอาหารเนี่ยเหมือนสมัยก่อนที่เจแดงเป็นเด็กหน่อยเนี่ยก็เคยไปขอเศษเนื้อเขาเบิ่นเศษเนื้อติเศษอาหารเอามาต้มแล้วก็ให้หมูเลี้ยงหมูตารางเฮือน2ตัวจังซี่นะไปขอเขาอยู่ด้อมหลวงพ่อมาต้มให้หมูกินจังซี่เลิกบ้านได้มีงานก็เอาเศษมาไม่เฮ็ดกันต้มใส่เข่าให้หมูกินอันนี้ก็ซอยลดต้นทุนได้ป้านเศษอาหารในเมืองยังเสียมันก็ซอยเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฮ็ดให้ต้นทุนค่าอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำมันลดลงได้นะครับลดลงก็คือเพิ่นบอกว่ามีเกษตรกรท่านนึงนะครับเป็นคนทางภาคใต้เนาะนี่แกได้ไปอ่านหนังสือมาพอนะวะเนาะเป็นคนทางชุมพรนะเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเอาห้ำมาห้ำสามส่วนห้ำสามปีบไปสามส่วนที่แกได้ขยันบอกจะไปเอาห้ำมาสามปีบนะแล้วก็เอาเศษอาหารเนี่ยครับน้ำเศษอาหารจากงานบุญงานบวชนี่แหละครับอีกปีบนึงเพิ่นว่าเพิ่นเอาห้ำกับเศษอาหารมาย่างละเท่านี้ล่ะนะไปขอจากงานเขาขอจากร้านอาหารเขาร้านอาหารเนี่ยน้ำหลายน้ำแกงพวกร้านชาบงชาบูเนี่ยน้ำอาหารเขาหลายเอาพวกนั้นล่ะเอาห้ำมาสามปีบเอาน้ำปีบนึงเนี่ยคือสามต่อหนึ่งนี่แหละพี่น้องเนาะแล้ววิธีเฮ็ดเพิ่นก็เอาส่วนผสมทั้งหมดโฮมกันคลุกเข้าให้มันเข้ากัน
เนาะอย่าให้มันเมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเมียกหลายอย่าให้มันแฉะหลายเนาะให้มันเหนียวตุ้ยๆสามารถปั้นเป็นก้อนได้คุกเข้านัวส่วนผสมให้มันเข้ากันปั้นเป็นก้อนก้อนใหญ่ประเด็นล่ะซ้ำมือจับดึกกำลังมวนนี่แหละเอาใหญ่ๆก็ลูกเปตองกันแล้วกันเนี่ยประมาณก้อนซ้ำลูกเปตองไปพ่อสิริดึกลงปะลงน้องได้สบายนะเอาก็ปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วเอาก้อนที่ปั้นเป็นรูปวงกลมนี่แหละครับมาเกี่ยกห้ำละเอียดอีกทีนึงเพื่อเสียบว่าให้มันเหนียวติดเมื่อกันหน่อยมันก็สิได้เป็นห้ำนะครับเสร็จแล้วเอาไปตากแดดนะตากแดดให้มันแห้งมันก็สิเป็นก้อนนะเอาไปให้ปลากินมันจะติดอันนี้แหละซอยลดต้นทุนการผลิตมันก็สิดึงลงไปในสามันก็สิบ่แตกโพเป็นก้อนปลาก็สิมาดูดกินอันนี้คืออาหารของปลากินพืชนะปลากินพืชนะทางเทียบปลากินสัตว์มันอดมันก็มากินน้ำขึ้นกันนะคล้ายๆกับข้าวให้อาหารพวกกุ้งพวกบอที่เขาเลี้ยงกุ้งนะพอปลากินไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็สิซอยประหยัดเรื่องของอย่างประหยัดเรื่องการให้อาหารและประหยัดเรื่องของเวลาการให้เพิ่นบอกว่าจากสมัยก้อนเนี่ยเนาะให้อาหารปลาเนี่ยให้เซาให้บ่ายให้ซุมื้อคันมาเห็นรูปแบบนี้เพิ่นบอกว่าโอ้ยมันดีครับนะ3มื้อให้เที่ยนึงเพิ่นว่า3มื้อให้เที่ยนึงมีเวลาไปเห็นเรื่องอย่างอื่นเลี้ยงปลาเนี่ยครับตากแดดทิ้งไว้ให้แห้งพี่น้อง นะจำในบ่เรานึ่งหันเอาห้ำมา3ปีบนะเอาขอเศษอาหารจากร้านอาหารมาอีกปีบนึงคันมันตอนใหญ่คันอยากซอยก็มีเครื่องปั้นทั้งซอยกับซีดีเศษอาหารนะแต่ว่าจากร้านเพิ่นปั้นให้มันละเอียดเอาน้ำเศษอาหารนั่นแหละคุกเข่าครับห้ำละเอียดปั้นเป็นก้อนปั้นเป็นก้อนเสร็จแล้วมากิ่งใส่ห้ำอีกทีนึงเพราะว่าพอให้มันเหนียวเปียกเขาก็ตากมันเป็นแห้งๆนอนแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปให้สามมือให้อาหารปลาทีนึงเพราะว่าลดต้นทุนการผลิตได้ดีนักแลปลาตัวโตนะครับแล้วก็ประหยัดแล้วก็ประหยัดเวลาในการเลี้ยงเห็นบ่การหูจักคิด หูจักพัฒนาปรับปรุงนะมันก็ไปรอดมดม่มมดนั่นแหละครับเนาะดีเจแดงเบ้าตลอดอีกเรื่องนึงคืออย่าเห็ดอย่างเดียวคืออย่าเข้าไปอย่าเห็ดอย่างเดียวคืออย่าเห็ดขันตอนเดียวอย่าปลูกมั่นแล้วกู้มั่นไปขายนะที่เคยบอกว่าเป็นเกษตรกรชาวนาเนี่ยปลูกข้าวอย่าขายข้าวเนาะปลูกมันสำปะหลังก็อย่าขายมันสำปะหลังปลูกอ้อยก็อย่าสักพากันขายอ้อยบ่ให้ขายอ้อยสิให้ขายหยังปลูกอ้อยก็ไปขายอย่างอื่นขายน้ำอ้อยเอาจังซี่นะมันก็สิเฮ็ดให้เฮาบ่จำเป็นต้องไปเซาทีให้อ้อยเพิ่มเฮามีให้อ้อยอยู่แค่3ไร่4ไร่เฮาก็เลี้ยงครอบครัวได้โดยการแปรรูปขั้นต้นนะเขาก็ปลูกไปก็เอาไว้เฮ็ดข้าวเมาขายแปรรูปขั้นต้นจังซี่เนาะกันกับเป็นข้าวเหนียวเฮาก็ไม่เห็นอย่างน่ะเฮ็ดขนมนางเล็ดขายกับแปรรูปขั้นต้นนี่ล่ะพี่น้องเนาะมันสิเฮ็ดให้เฮาบ่จําเป็นต้องไปสะสมเงินเพื่อสิไปซื้อที่เพิ่มเพื่อสิเพิ่มพื้นที่การผลิตการผลิตได้หลายมันสิได้หลายเหมือนเพิ่นบอกว่ากันปลูกข้าวให้1ขายได้กําไร 5,000 กันปลูก10ไร่สิได้ 50,000 กันปลูก100ไร่สิได้ 500,000 นั่งจิ้มเครื่องเกเรคูณกันไปแบบนั้นบ่เอาเนาะเฮาก็ต้องพัฒนาจากพื้นที่การเกษตรที่มันมีอยู่เท่านี้แหละนะครับทำมาหากินจากหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ตามพื้นที่เจ้าของเนี่ยเท่าที่มีนี่ล่ะส่วนว่าจากได้แปลงอื่นเพิ่มเติมเฮาก็ต้องคอยอันเก็บเหล็กผสมหน่อยเอาจะคิดตะสิกู้เฮ็ดงานน่ะโอ้ดีเจแดงความคิดล้นฟ้าทึ่มสิค่าบ่มีสิไปกู้ไสเนาะบัดว่าได้คันเพิ่นไปศึกษาดูงานมาเพิ่นไปเห็นอีหยังดีๆมาเออเกิดพุทธิไอเดียล่ะสิเฮ็ดอันนี้ล่ะส่งสิรอดล่ะครอบครัวฉันแต่ว่าสิไปหายืมเงินทางใดนอบัดว่าครับมันบ่มีอีหลีก็นั่งถาก่อนจะเฝ้าเฮ็ดนะครับเก็บพร้อมร่ำรีบเอาอย่าเริ่มต้นด้วยการเป็นหนี้เพราะการเป็นหนี้มันหมายถึงหยังมันหมายถึงการไปสมัครเป็นขี้ขาคนเพราะว่าอย่างเพราะว่าเฮาหาได้ร้อยนึงแทนที่เฮาสิได้ใส่ร้อยนึงเฮาต้องบีไปให้เขาเจ้าอีกบีเป็นดอกเบี้ยเด้นั่นน่ะบ่แม่นใส่หนี้เด้อันใส่หนี้บ่ได้ว่าเด้นี่แต่เขาต้องมาแบ่งกันไล่จากเฮาเพราะนั้นถ้าหาเฮาเข้มแข็งในระดับครัวเรือนคือการเพิงทุนเจ้าของได้สร้างทุนของเจ้าของเองนี่ครับเนาะอย่าไปเว้าได้ว่าโอ๊ยเขาเจ้าเห็นหยังได้เขาแม่นแล้วเขาเจ้ารวยมันเป็นคำติดปากพี่น้องมักสิมีดีเจแดงมักสิได้ยินตลอดแล้วว่าโอ๊ยก็แม่นแล้วเขาเจ้าเห็นได้หมดน่ะเขาเจ้ารวยว่าซั่นมันบ่มีผู้ใดออกมารวยจักคนเด้ครับมันเริ่มต้นจากทุกข์ยากปากหมองเบิดซุคนเด้อันคนที่รวยมีเงินหลายล้านตอนนี้มันก็ทุกข์ยากปากหมองมาก่อนอดอยากยากซุคนเด้แต่ว่าเขามีวิธีคิดเรื่องเงินที่มันบ่เหมือนกันซื่อๆเขามีองค์ความรู้เรื่องเงินที่แตกต่างกันซื่อคนที่เข้าใจเรื่องเงินเขาก็สิบริหารกิจการการเงินได้อีกแบบนึงชนชาติที่เขาเจ้าบ่เคยทุกข์ยากปากหมองเลยนะครับถึงแม้สิอพยพละเหเลร่อนหนีจากแผ่นดินเกิดไปอยู่ทั่วทีปทั่วแดนอันนี้ยะเขียนให้ดีเจแดงแล้วพวกคนอาจสิสร้างเขาเจ้าก็ได้ประเทศอิสราเอลเนี่ย
เห็นบ่คนอิสราเอลนี่ห่างมีได้พี่น้องสาเหตุที่เขาจะห่างมีเพราะอย่างเพราะว่า1ก็คือความเข้าใจเรื่องเงินที่มันสอนกันตั้งแต่เกิดมั้ยครับพี่น้องสอนเรื่องเงินเขาจะได้เข้าใจเรื่องเงินว่าเงินมันคืออีหยังเงินมันคืออะไรแล้วเงินมีหน้าที่อะไรเขาจะเข้าใจมั้ยเขาจะได้ห่างมีกันอัศจรรย์นะด้วยกันเมื่อสุขุสุขคนเราเห็นว่าเขาขี่เครื่องบินมาหากินหล่อเมาอยู่ในประเทศไทยอิสราเอลเนาะเรื่องเงินสำคัญแต่กับคนหลายคนที่บ่ทันเข้าใจเรื่องเงินกับประมาณนี้ล่ะเห็นยังบ่ได้ดอกดิเจแดงเอ้ยบ่มีเงินมันถูกบ่มีเงินสิเฮ็ดจังได๋ล่ะสิลงทุนสิเลี้ยงงัวสิลงทุนสิเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ปลูกบ้านปลูกข้าวปลูกอ้อยมันบ่มีทุนเฮ็ดบ่ได้ดอกไปยืมธกส.ธกส.เพิ่นก็บ่ให้ยืมจังซี่มันก็ทุกข์ไปจังซี่ล่ะเหมือนปีมะซาดว่าซั่นมันบ่ได้มันก็ต้องไปรับจ้างเกี่ยวข้าวได้เงินมา300กว่าบาทก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้ก็ไปรับจ้างซุมื้อได้มื้อละ300ก็กิน100นึงก็200ก็เก็บพร้อมกันไว้100นึงมันมาสิพ่อห้องท้องลูกตาเหลี่ยมมงๆอยู่บ่ได้ว่าอีกแล้วมีแต่เหตุผลที่เฮ็ดให้เจ้าของสิได้ทุกข์ต่อไปเป็นการยืนยันว่าจะของสิขอเกิดเป็นคนถูกต้องไปเนี่ยจริงๆมันก็ห่างมีได้คือกันนั่นแหละคันสิแก้ไขมาตั้งใจสิเอาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะคันดีจะแดงว่าๆอยู่นี่เจ้ารวยไปล่ะบัดว่าบ่าบ่รวยมันสิมาเว้าได้เนาะห่างมีเติบอยู่เด้อคนเนี่ยเอาเดี๋ยวพักจะข้าวนึงพี่น้องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาสักครู่เดียวครับ

0: ้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กับโซรายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับฤทธิ์ชัยสงครามช่วงสุดท้ายใกล้สิหมด18นาฬิกาแล้วนะพี่น้องเนาะก็ฝากไว้ผงดำกาแดงนะครับตัดสินใจซื้อมือนี้ตัดสินใจซื้อว่าได้มือไม่จักซื้อตัดสินใจอีกเดือนหน้าก็ได้ตัดสินใจอีกพุ่นละอีก5เดือนค่อยตัดสินใจก็ได้บ่ได้เขียวเด้เนี่ยแต่กันอยากเฝ้าได้ผลผลิตอยากเฝ้าให้เขามันตรงมันมีเม็ดเรียบเนี่ยเฝ้าเอาไปเสียบยังท่านอยู่เนาะซอยได้นะรับประกันว่าผู้ใดเอาไปเสียบแล้วสิประทับใจผงดำกาแดงสารจากธรรมชาติ 100% ปลอดภัยนะบ่มีสารผิดตกค้างใดๆทั้งสิ้นพี่น้องไปผสมน้ำพี่น้องก็เอามือค้นก็ได้ แล้วก็มันได้หน่อยเด้อพี่น้องเด้อขอย้ําเด้อซองน้อยซองน้อยๆนะครับ4ออกมามันสิมี10ซองเนาะซองน้อยๆก็ยาทั้งใจอีกนะครับสีของมันอีกปุ๊บสีพ่อซองขาวๆอยู่ข้างในเวลาพี่น้องเอาไปละลายน้ำเนี่ยพี่น้องต้องตัดดีๆสีออกดีๆแล้วก็ล้างให้หล่อนนะพี่น้องเด้อเพราะเสียดายของเพราะมันเข้มข้นคักอย่าให้ถุงพลาสติกน่ะมีสีดำติดเด็ดขาดล้างเอาจนมันหล่อนพุ่นละเนาะแล้วก็ไปสีบเพราะว่าของดีของนี้เลยมีหน่อยซองละ295บาทสำหรับคนที่ก็เห็นเนาะเฮ้ยนึกสินะแต่เอาซองเดียวไปก่อนนะแต่ส่วนมากกับเซตดีเจแดงเบิร์ดนั่นแหละสั่งสองแถมหนึ่งเบิร์ดเพราะว่ายังเอาไปใส่ซองเดียวแล้วซองแรกแล้วโอ้ยงามเนาะหูยังสี่สั่งสองแถมหนึ่งสักกะไข่สองซองนะครับพี่น้องแถมให้หนึ่งซองราคา590บาทตั้งดีเจแดงแล้วก็แยกใส่แยกขวดส่วนกันซื้อสันตัวเนาะจะได้ถือลงสี่กว่ามันจะมีอยู่ข้างในสิบซองหน่อยเนาะเขากับสั่งซื้อกัน2คนกับหาร2กันแล้วก็สีของมากกับแบ่งกันตัวได้ผู้ละ15ซองน้อยก็เอาไปใส่เนาะพี่น้องเนาะสิได้ของถือ เดี๋ยวอีกสัก 4-5 เดือนดีเจแดงว่าสิสั่งผลิตอีกล็อตนึงให้ราคาถือลงตกซองละจัก200ถ้วนจักเสีย100กว่าบาทถ้วนแต่มันก็มีปัญหาเรื่องค่าขนส่งนี่แหละพี่น้องค่าส่งมันแพงซื้อๆนั่นล่ะเนาะแต่ว่าคันอยากได้ผู้ใดมีธุระเข้ามาขอนแก่นเนี่ยโทรหาหรือเอาไปส่งกันเนี่ยสิเอาราคาถือใครแบบฟ้าขาดเลยเนี่ยมาธุระย่นที่ทำงานดีเจแดงโทรหาสิเนาะที่ทำงานดีเจแดงอยู่แถวถนนลื่นล่มน่ะแถวสถานีรถไฟมาฮอดนี่แหละเอาโทรหากันนะเนี่ยอันบ่ต้องเอาไปส่งเนี่ยเนี่ยอันนี้สิลดให้กึ่งเลยถ้าไปพอยังพอบ่ต้องเอาไปส่งค่าส่งมันแพงน่ะนะก็สิได้ลดราคาอีกเด้คันมีธุระมาขอนแก่นนี่โทรหาได้พี่น้องเด้อนี่เห็นบ่ได้ทางลัดราคาถือเข้าไปอีกผงดำกาแดงพี่น้องผงบ่แม่นผงแดงกาดำเด้สิเอิ้นผงแดงกาดำก็บ่เป็นหยังดอกว่าเอิ้นไปโลดแต่มันคือผงดำกาแดงเนาะผู้ใดได้เบอร์โทรดีเจแดงไปแล้วเนี่ยคันเมมเมมโมรี่ไว้ในเครื่องน่ะนะมันก็สิขึ้นไลน์ติ้งหน่องขึ้นมาก็สามารถเป็นหมู่กันได้ในไลน์ได้พี่น้องเด้อคุยกันในไลน์ได้ทักทายกันได้ส่งดอกกุหลาบมาให้ตอนเช้าก็ได้ดีใจน้ําอยู่ได้พอดอกกุหลาบพี่น้องเพราะปกติก็บ่ค่อยมีผู้ใดมีดอกกุหลาบให้วันนี้วันพระจังซี่ก็ได้ทักทายมาเนาะหรือมีเรื่องหยังอยากสื่อสารก็มาอยากให้ซอยประกาศอีหยังก็ได้เด้เนี่ยเนาะอยากให้ประกาศเรื่องหยังก็บอกก็ได้นะดีเจแดงก็สิประกาศให้เด้เนาะเป็นซื้อประชาสัมพันธ์ให้นําเฮ็ดให้หมดนั่นล่ะว่าจะบอกเนาะอันดีเจแดงอยากได้อันนี้แม่หาให้เนี่ยหาให้ได้ยกขันเป็นตูเป็นตาเนี่ยมาบอกเป็นตูเป็นตาโทษมานัดเนี่ยอีหลีไปหามาให้แล้วก็ขี่รถมาเอาทั้งสินะอย่าให้ส่งมาให้แล้วบางทีก็ส่งเป็นย่างเดียวส่งเป็นตะผงดำกาแดงอ่ะล่ะมีคุณพ่อคนหนึ่งบอกว่าให้หาอันกกอันบักอันมันผู้พานเฮให้แน่ประสันโอ้หาได้แล้วขอส่งไปให้อีพ่อจังได้ บางทีก็อยากเฮ็ดหายดอกเนาะยังมื้อนี้ก็คือกันอยากได้แนวดอกอันดอกขจรไม่ดอกสลิดแม่ดีเจแดงมาสั่นโทรมาหาโทรมาคุยนําดอกขจรหรือว่าดอกสลิดก็ดีเด้พี่น้องดอกขจรกับดอกสลิดนะครับเพราะดีเจแดงกินดูไปยังก็ได้กินดูอยู่บ้านข้างๆกันก็น่ะบ้านข้างๆกันเพิ่นปลูกอยู่ห้าวหัวเพิ่นมันก็ดอกดกอัศจรรย์พี่น้องดอกนี่โอ้ยพักขจรแม่ดอกยังมันดกอุบัติอุพโลกินน้ำประท่านเพิ่นปลูกไว้หน้าบ้านเพิ่นดีเจแดงก็อาศัยไปขอเขาเนาะอันนี้ขอกินได้เพราะว่าของเขาเจ้ามันหลายขอกินได้นะแต่ว่าขันก็มีนิดหน่อยไปขอกับเสียกายดอกขจรนี่พี่น้องโหบ่เป็นพืชที่ขายได้ราคาพร้อมเด้เขาเอาเจ้าเก็บเขาเจ้าเอามาขายในตลาดในเมืองขอนแก่นนี่พี่น้องทำเงินได้เป็นแสนพุ่นด้วยครับมีรายได้ต่อปีได้เป็นแสนนะครับปลูกแค่ประมาณไร่เดียวนี่ครับหดน้ำดูแลเก็บใส่ถุงแล้วเอามาขายตลาดเนาะดอกสลิดนี่พี่น้องเพราะว่าคนเมืองขอนแก่นมากคักขึ้นอย่างนี้นะครับมันหอมมันแซ่บนะครับมันอร่อยดอกสลิดดอกขจรนี่แหละครับเอาดีเจแดงบอกย้ำๆไปแล้วดีแล้วเป็นดิ้นๆมาตั้งกะคงสิทีมท่ายกันไม่ซ้ำนี่นะพี่น้องนะสำหรับรายการเกษตรสบายใจไปเอาเป็นมาพอกันไม่มืออื่นสำหรับมื้อนี้ก็ให้ทุกคนโชคดีมีกันใส่สวัสดีครับ

0: เอ็มก้าสกาวจุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตซ์สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
2: หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นระดมทรัพยากรสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569แสดงออกถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยยามค่ำคืนปรับแผนสายตรวจเชิงรุกโชว์ออฟฟอร์สคุมโซนนิ่งสถานบันเทิงป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกวดขันปิดตามเวลาพร้อมจับกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ปรากฏกายต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงเน้นป้องกันเหตุก่อนเกิดเหตุพร้อมกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการให้ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อไปติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นระดมทรัพยากรสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย5จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นได้รับข้อสั่งการจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้จัดเตรียมและสนับสนุนทรัพยากรสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีครอบคลุม5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระบุรีและจังหวัดสระแก้วในการนี้นายสิริศักดิ์สกุลโสระจักผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นมอบหมายส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัยจัดกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรสาธารณภัยเพื่อสนับสนุนภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต3ปราจีนบุรีโดยจัดส่งทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย1เรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์2เรือกู้ภัยโพลีเอทิลีนชนิดเปิดหัว3ยานยนต์กู้ภัยความเร็วสูงเจ็ตสกี4รถปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพร้อมอุปกรณ์5รถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่6รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตพร้อมอุปกรณ์7รถบรรทุกขนาดเล็กชนิด2ตอน 4x48รถบรรทุกขนาดเล็กชนิดตอนครึ่ง 4x4 9รถบรรทุกลากเรือยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์10รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 6,000 ลิตร11เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต6ขอนแก่นพร้อมระดมทรัพยากรและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างทันท่วงทีจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569แสดงออกถึงความสามัคคีและความจงรักภักดีที่บริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพนิษฐ์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย Thai National Flag Day ประจำปี2569พิธีในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงจากทุกภาคส่วนโดยมีนางปิติมารักพนิษฐ์มณี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นหัวหน้าส่วนราชการคณะข้าราชการทหารตำรวจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีด้วยความตั้งใจและมีระเบียบวินัยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460การจัดกิจกรรมในวันนี้จึงมุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึกให้ชาวไทยเกิดความภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นชาติตลอดจนร่วมกันน้อมรำลึกถึงความสำคัญของสถาบันหลักได้แก่ชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์สำหรับลำดับขั้นตอนในพิธีการเมื่อถึงเวลา8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสาโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำคณะข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธียืนตรงเคารพธงชาติและร่วมร้องเพลงชาติไทยอย่างกึกก้องพร้อมเพรียงกันจากนั้นประธานในพิธีและผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนจะปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันบริเวณหน้าเสาธงศาลากลางจังหวัดขอนแก่นเพื่อบันทึกภาพแห่งความรักความสามัคคีและพลังแห่งความจงรักภักดีของประสบกรณิกรชาวจังหวัดขอนแก่นที่มีต่อประเทศชาติสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยยามค่ำคืนปรับแผนสายตรวจเชิงรุก Show of Force คุมโซนิ่งสถานบันเทิงป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทกวดขันปิดตามเวลาจัดกำลังสายตรวจรถยนต์รถจักรยานยนต์ปรากฏกายต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงเน้นป้องกันเหตุก่อนเกิดเหตุพร้อมกวดขันสถานบริการและสถานประกอบการให้ปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดพลตรวจตรีอนุวัฒน์สุวรรณภูมิผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นกำชับให้สถานีตำรวจภูธรทุกพื้นที่เพิ่มความเข้มในการป้องกันอาชญากรรมดูแลความสงบเรียบร้อยและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนด้านพันตรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจบริการร่วมกับฝ่ายปกครองปรับแผนการปฏิบัติการเชิงรุกในพื้นที่โซนนิ่งสถานบันเทิงถนนประชาสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่อื่นๆโดยจัดกำลังสายตรวจรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าประจำตามจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมทางเข้าออกและลานจอดรถพร้อมเปิดสัญญาณไฟวับวับแสดงกำลังและปรากฏกาย Show of Force อย่างชัดเจนโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกำลังอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงเวลาที่มีความเสี่ยงเพื่อป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทการรวมกลุ่มก่อความวุ่นวายการเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มบุคคลตลอดจนเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นภายหลังสถานบันเทิงเลิกให้บริการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างรวดเร็วหากมีสถานการณ์เกิดขึ้นขณะเดียวกันได้เพิ่มความเข้มในการตรวจตราและกวดขันสถานบริการสถานประกอบการและสถานบันเทิงให้ปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการเปิดปิดให้บริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดเหตุในช่วงเวลากลางคืนรวมถึงการออกตรวจตราบริเวณทางเข้าออกลานจอดรถและพื้นที่โดยรอบป้องกันการรวมกลุ่มหรือการเผชิญหน้ากันพร้อมอำนวยความสะดวกจนประชาชนและผู้ใช้บริการเดินทางออกจากพื้นที่ด้วยความเรียบร้อยต่อไปติดตามข่าวสารนโยบายรัฐบาลค่ะนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยคณะรัฐมนตรีเคาะวันหยุดราชการกรณีพิเศษ 28-29 กันยายน 2569 กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการระบายน้ำคลองเปรมประชากรบริเวณชุมชนร่วมพัฒนาเขตหลัก4เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับส่วนราชการและนายอำเภอลงพื้นที่ตรวจตราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อสำรวจความเป็นอยู่และความเดือดร้อนของประชาชนถึงระดับหมู่บ้านระดมสรรพกำลังทรัพยากรเครื่องจักรกลและยานพาหนะหากจังหวัดใดเกิดภัยพิบัติหรืออุทกภัย ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหากต้องขอขยายวงเงินทดรองราชการให้รีบแจ้งมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเน้นให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นลำดับแรกการแจกจ่ายอาหารกล่องจะต้องมีคุณภาพดีปริมาณเพียงพอการแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์แจ้งเตือนข้อมูลต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายสื่อสารตรงไปตรงมาว่าพื้นที่ใดมีน้ำท่วมและประชาชนต้องเตรียมตัวอย่างไรด้านการเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเร่งประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัดสำรวจความเสียหายและเยียวยาโดยเร็วที่สุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569จะมีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติมาเป็นกลไกการจ่ายเงินเยียวยาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียมการประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมและให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาและรับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกันและเห็นชอบให้วันที่28ถึง29กันยายน2569เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการต่อไปติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28เดือนกันยายนพุทธศักราช2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยและชัยภูมิบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดที่จังหวัดขอนแก่น32องศาเซลเซียสต่ำสุด24องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและจิราพรมั่งข้างอ่าน
3: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าจุลกฐินจุลกฐินเป็นคำนามเรียกพิธีทอดกฐินที่ต้องทำตั้งแต่ปั่นฝ้ายทอเย็บย้อมผ้ากฐินและถวายสงฆ์ให้เสร็จในวันเดียวโดยปริยายหมายความว่างานที่ต้องทำอย่างชุลมุนวุ่นวายเพื่อให้เสร็จทันเวลาอันจำกัดติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นประชาสัมพันธ์งานบริการต่างๆดังนี้งานบริการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าให้บริการออกแบบและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าทั้งในหน่วยงานและภาคธุรกิจงานบริการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาให้บริการออกแบบติดตั้งและให้คำปรึกษาระบบโซลาร์รูฟท็อปสำหรับที่อยู่อาศัยอาคารพาณิชย์และโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้างานบริการซ่อมบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้างานบริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้บริการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกและภายในอาคารสถานประกอบการและโรงงานเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับการใช้งานและงานบริการให้เช่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อรองรับการใช้งานชั่วคราวกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือขอรับบริการได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์043-338-076หรือ081-596-4225ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: ประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2493เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับเฉลิมพระบรมนามาภิไธยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงเฉลิมพระยศสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์เป็นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2493ทั้งสองพระองค์เสด็จกลับประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพราะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกราบบังคมทูลแนะนำให้ทรงพักรักษาพระองค์อีกระยะหนึ่งพุทธศักราช2494สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีมีพระประสูติการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญาณเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อเจริญพระชนสาได้7เดือนทั้ง3พระองค์จึงเสด็จนิวัตรประเทศไทยประทับณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
5: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
6: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: กันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
4: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
5: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
6: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติ

0: การประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
1: ์3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

0: สวัสดีครับวันนี้ในข้อกฎหมายมีกรณีที่น่าสนใจก็คือความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งปัจจุบันนี้ในความผิดฐานยักยอกทรัพย์มีการกระทำความผิดมากขึ้นและมีประเด็นน่าสนใจเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักในความผิดฐานยักยอกทรัพย์กันนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา352ผู้ใดครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นหรือซึ่งผู้อื่นเป็นเจ้าของรวมอยู่ด้วยแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตผู้นั้นกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าความผิดฐานยักยอกทรัพย์นี้สาระสำคัญอยู่ที่การครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนการครอบครองทรัพย์เนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนว่ามีการครอบครองกรณีใดบ้างเช่นกรณีทรัพย์ที่เป็นของวัดทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่เป็นของวัดน่ะเจ้าอาวาสเป็นผู้ครอบครองหากเจ้าอาวาสนำไม่ว่าจะเป็นเงินหรือวัตถุสิ่งของของวัดไปเป็นประโยชน์ส่วนตนหรือของบุคคลที่3โดยทุจริตจะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีเช่าเช่นกรณีเช่าบ้านผู้ให้เช่ายังเป็นเจ้าของทรัพย์ผู้เช่าเป็นเพียงผู้ครอบครองหากผู้เช่านำทรัพย์สินภายในบ้านไปเป็นของตนหรือไปจำหน่ายก็จะมีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ส่วนกรณีที่น่าสนใจที่มีปัญหาเพิ่มขึ้นในปัจจุบันก็คือกรณีเช่าซื้อผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่จะเข้าใจผิดว่าผู้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ครับตรงนี้ต้องทำความเข้าใจใหม่นะครับการเช่าซื้อทรัพย์ผู้ให้เช่าซื้อเป็นเจ้าของทรัพย์ส่วนผู้เช่าซื้อเป็นเพียงคู่สัญญามีเพียงแค่สิทธิครอบครองเพราะฉะนั้นระหว่างการทำสัญญาเช่าซื้ออยู่เนี่ยผู้เช่าซื้อไม่สามารถนำทรัพย์สินไปจำหน่ายนะครับให้แก่บุคคลอื่นเช่นกรณีที่เป็นปัญหาในปัจจุบันจำนวนมากก็คือการเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ระหว่างที่ผ่อนชำระเป็นงวดๆระหว่างสัญญาเช่าซื้อยังเดินอยู่นี้ผู้เช่าซื้อได้นำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายให้แก่บุคคลอื่นกรณีนี้ถือว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยเป็นผู้ครอบครองเมื่อจำหน่ายรถยนต์หรือแยกชิ้นส่วนรถยนต์ไปขายแก่บุคคลอื่นการกระทำของผู้เช่าซื้อเป็นความผิดฐานยักยอกทรัพย์ครับข้อควรระวังควรจำไว้นะครับผู้เช่าซื้อไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์จะนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ไปจำหน่ายต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าซื้อก่อนหากฝ่าฝืนทำมีความผิดหากท่านมีปัญหาไม่ได้รับความเป็นธรรมทั้งข้อกฎหมายหรือต้องการได้รับคำปรึกษาทางข้อกฎหมายท่านสามารถโทรติดต่อมาที่สายด่วนของสำนักงานอัยการสูงสุดได้ที่เบอร์1157ครับสวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปรับฟังรายการเล่ารู้เรื่อง
2: คุยข่าวเล่าเรื่องรอบรู้ทันเหตุการณ์กับรายการเล่ารู้เรื่องสวท.ขอนแก่น FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์

เคลียร์ง่ายอยู่

0: อย่างนี้อ๋อสักครู่ค่ะ
1: เจอกันที่ร้านเกิดเดี๋ยวครับ
0: จ้ายังไงยังงี้เดี๋ยวเจอกันนะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกสหรัฐกับอิหร่านอาจจะเจรจากันอีกครั้งในสัปดาห์นี้แม้ผู้นำสหรัฐจะปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่ให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มุซก็ตามต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นจากปริมาณน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำแควน้อยและแควใหญ่อย่างต่อเนื่องกรมชลประทานได้ออกหนังสือแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองหลังพบปริมาณน้ำในแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลรวมลงสู่แม่น้ำแม่กลองในปริมาณมากและรวดเร็วสำนักงานชลประทานที่13ประเมินอาจมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองมากกว่า 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองบริเวณท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ2เมตร50เซนติเมตรจึงขอแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดได้แก่ราชบุรีกาญจนบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครโดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและบริเวณใกล้ลำน้ำให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพร้อมขอให้ยกสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูงเตรียมพร้อมรับสถานการณ์และติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานเร่งตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกอำเภอแกลงจังหวัดระยองและซ่อมแซมกำแพงทางระบายน้ำล้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้น้ำล้นสปินเวย์และกัดเซาะดินด้านข้างกำแพงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจสอบอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหลังประสบปัญหาชำรุดเสียหายบางส่วนบริเวณอาคารทางระบายน้ำจากการถูกกระแสน้ำกัดเซาะส่งผลให้น้ำไหลทะลักออกมาเป็นจำนวนมากโดยกล่าวว่าจากการตรวจสอบบริเวณจุดที่ถูกน้ำกัดเซาะพบว่าไม่มีการพังทลายของชั้นดินเพิ่มเติมและไม่มีน้ำไหลออกจากบริเวณที่ชำรุดแล้วจึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่นำเครื่องจักรและอุปกรณ์เข้าดำเนินการเร่งซ่อมแซมทันทีพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันไม่ให้น้ำไหลล้นข้ามคันเขื่อนซึ่งขณะนี้ระดับน้ำและปริมาณน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยชั่วโมงละ2เซนติเมตรไม่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำล้นข้ามคันเขื่อนแล้วส่วนความเสียหายบริเวณข้างกำแพงได้นำวัสดุป้องกันการกัดเซาะเข้าวางตามแนวเพื่อระงับการกัดเซาะดินยืนยันว่าโครงสร้างหลักของตัวเขื่อนยังคงมีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยสำหรับภาพรวมสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอแกลงยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากมีฝนตกลงมาเป็นระยะหากสภาพอากาศเริ่มเปิดคาดว่าวันพรุ่งนี้ปริมาณฝนจะลดลงและระดับน้ำจะค่อยๆลดลงตามลำดับนายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยดำเนินการในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรก
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดคือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกสำหรับการดูแลประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับเป็นพิเศษให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึง ดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555รองรับการแจ้งเหตุและเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางพร้อมตั้งศูนย์พักพิง234แห่งรองรับประชาชนแล้วกว่า 7,000 คนพร้อมประสานกองทัพสนับสนุนรถยกสูง GMC เพิ่มอีก15คันทำงานร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินและปฏิบัติการรับส่งประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงเร่งตั้งครัวสนามและครัวกลางในพื้นที่วิกฤตพร้อมปรับการลำเลียงสิ่งของให้เข้าถึงชุมชนและพื้นที่ส่วนลึกมากขึ้นเช่นแฟลตเคหะและชุมชนร่มเกล้าเพื่อแก้ปัญหาของตกค้างไม่ถึงมือผู้ประสบภัยและยังคงเร่งสูบระบายน้ำต่อเนื่องเต็มกำลัง
3: คนกลุ่มแรกเลยที่เราติดต่อให้ทุกเขตทำก่อนเลยคือกลุ่มคนเปราะบางแล้วก็ปรับให้1669รับให้1555รับถ้าเป็นศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครเป็นคนเปิดตามโรงเรียนต่างๆตามศูนย์นั้นจะมี234ศูนย์ปัจจุบันนี้มีคนเช็คอินอยู่ประมาณ 6,000 กว่าคนเกือบ 7,000 คนปัญหาที่เราประสบมากที่สุดก็คือระดับน้ำมันสูงมากจริงๆตอนนี้รถที่ใช้ได้จะเป็น GMC ขนาดใหญ่สูงเท่ากับรถ GMC ของทหารถ้าเปรียบเทียบนะคะแล้วก็ได้เข้ามาเรื่อยๆจากหน่วยงานต่างๆทั้งทหารทั้งกรมป้องกันเมื่อเช้านี้เช็คล่าสุดนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการเขตในเขตที่ยังท่วมหนักอยู่มีความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยอีกสัก15คันนะคะตอนนี้ก็อรมน.ก็กำลังช่วยเราหาอยู่
1: กระทรวงคมนาคมประสานเรือท้องแบนส่งอาหารช่วยผู้ประสบภัยบริเวณเคหะคลองจันเขตบางกะปินายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้าบางกะปิเพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และจิตอาสาที่ร่วมจัดเตรียมและกระจายอาหารช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยบริษัทฮอนด้าสนับสนุนสถานที่จัดตั้งเป็นจุดกระจายอาหารก่อนนำส่งต่อไปยังพื้นที่ประสบภัยทั้งนี้พื้นที่แฟลตคลองจันและพื้นที่อื่นในเขตบางกะปิมีความต้องการอาหารประมาณ 25,000 กล่องต่อมื้อขณะที่การลำเลียงเป็นไปด้วยความยากลำบากเนื่องจากระดับน้ำสูงและรถไม่สามารถเข้าถึงบางจุดได้โดยกระทรวงคมนาคมได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนขอรับการสนับสนุนเรือท้องแบนสำหรับนำอาหารเข้าไปส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่ที่รถเข้าไม่ถึงพร้อมให้การช่วยเหลือเป็นไปตามความต้องการของประชาชนและการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริเวณชุมชนร่มเกล้าลาดกระบัง
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ให้เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงขณะเดียวกันได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่พร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่สนับสนุนภารกิจรวมเป็น5คันสามารถจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยวันนี้รถประกอบเลี้ยงของกรมป่าไม้ได้เริ่มปฏิบัติงานแล้วทั้งการจัดทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบและไม่สามารถเดินทางออกจากพื้นที่จัดหาอาหารได้ตามปกติสำหรับประชาชนในพื้นที่ร่มเกล้าลาดกระบังที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถประสานศูนย์ประสานงานกรุงเทพมหานครเขตลาดกระบังณหอประชุมเจ้าพระยาสุรวงศ์วัยวัฒน์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานหลักในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ตำรวจนครบาลเร่งเคลื่อนย้ายรถที่จอดเสียจมน้ำบนผิวจราจรและจอดบนสะพานเพื่อคืนผิวจราจรให้แล้วเสร็จภายในวันพุธนี้ พลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกล่าวว่าได้ระดมรถยกและกำลังพลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและเร่งคืนผิวจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครเปิดเส้นทางให้ประชาชนกลับมาสัญจรได้โดยเร็วเนื่องจากการสำรวจพบรถที่ต้องเร่งบริหารจัดการและเคลื่อนย้ายรวม385คันแบ่งเป็นรถจอดเสียและจมน้ำบนผิวจราจร185คันและรถประชาชนที่นำขึ้นจอดหนีน้ำบนสะพานและทางยกระดับ200คันโดยตำรวจนครบาลระดมรถยกเข้าปฏิบัติงาน66คันพร้อมได้รับการสนับสนุนรถสไลด์จากกรุงเทพมหานครเพิ่มเติมด้านตำรวจนครบาลมักกะสันทยอยเคลื่อนย้ายรถที่ค้างบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่และบนสะพานคลองตันหลังระดับน้ำลดลงเพื่อเปิดเส้นทางสัญจร
5: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังขณะนี้ระดับน้ำลดลงเกือบหมดแล้วการสัญจรทั้งขาเข้าและขาออกสามารถทำได้ตามปกติเหลือเพียงบางจุดที่มีน้ำขังเล็กน้อยและผิวถนนเปียกแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางรถจักรยานยนต์สามารถสัญจรได้โดยขณะนี้ยังมีรถจอดเสียและรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนภายในวันนี้จะเร่งนำรถบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ทั้งขาเข้าและขาออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนกำลังไปดำเนินการบริเวณสะพานคลองตันซึ่งยังมีรถค้างอยู่จำนวนมากโดยเจ้าหน้าที่นำรถที่เคลื่อนย้ายไปพักไว้2จุดหลักได้แก่บริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่และสวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์สำหรับเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตนสามารถติดต่อขอดูรถได้ที่สวนสมเด็จสราญราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อที่ฝ่ายจราจรสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ทางยกระดับดอนเมืองโทเวขยายเวลาเปิดให้ประชาชนใช้บริการฟรีไปจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา 24:00 นบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนหรือ DMT ขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางบนทางยกระดับอุตราพิมุขดอนเมืองโทเวออกไปจนถึงเวลา 24:00 นของวันพรุ่งนี้เพื่อร่วมอำนวยความสะดวกและเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่ต้องหลีกเลี่ยงเส้นทางที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมการขยายเวลามาตรการดังกล่าวเป็นการดำเนินการต่อเนื่องเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านการเดินทางและช่วยกระจายปริมาณรถจากเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังเช่นเดียวกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยขยายเวลายกเว้นค่าผ่านทางพิเศษต่อเนื่องถึงเวลา 24:00 นวันพรุ่งนี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมทางพิเศษทั้ง8สายทางได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครทางพิเศษศรีรัตทางพิเศษฉลองรัตสายรามอินทราอานรงค์และวงแหวนรอบนอกทางพิเศษบุรพาวิถีสายบางนาชลบุรีทางพิเศษอุดรรัตยาสายบางปะอินปากเกร็ดทางพิเศษสายบางนาอานรงค์ทางพิเศษกาญจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์และทางพิเศษประจิมรัตยาสายศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งทุกหน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและเสบียงช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการจัดตั้งโรงครัวและเตรียมอาหารส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยโดยในวันนี้กระทรวงเกษตรได้ตั้งจุดแจกอาหารณจุดบริการประชาชนตลาดน้ำอตก.และจะส่งไปยังพื้นที่เขตหลัก4บางวัวบางเขนคลองจันมีนบุรีและชุมชนเลียบคลองแสนแสบเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนผู้ประสบภัยโดยจะเป็นการปูพรมให้การช่วยเหลือที่เน้นไปยังพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนก่อนขณะเดียวกันอตก.ยังเปิดพื้นที่ให้บริการจอดรถชั่วคราวณบริเวณศูนย์แสดงสินค้าผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงอตก.สามารถจอดฟรีเวลา 6:00 นถึง 18:00 นตั้งแต่วันนี้ถึง2ตุลาคมเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
7: เรากำลังมีการเตรียมการให้รถบรรทุกส่งของไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่หลักสี่บางบัวบางเขนและก็คลองจันทน์มีนบุรีและชุมชนเรียบคลองแสนแสบซึ่งรถบรรทุกพวกนี้ก็จะไปส่งให้กับผู้นำท้องถิ่นและทางผู้นำท้องถิ่นเองก็จะมีเรือแบนแล้วก็จะไปแจกตามประชาชนในพื้นที่เราก็มีการเน้นนะครับว่าในจุดที่ชุมชนช่วยตัวเองไม่ได้จุดที่ไม่สามารถออกมาหาอาหารต่างๆได้แล้วก็เน้นที่จุดนี้ก่อนแต่ในภาพทั่วไปถ้าตรงไหนสามารถช่วยได้ก็จะให้รีบทำการช่วยเหลือครับ
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นกรณีเร่งด่วนทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ต่างจังหวัดโดยการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือถุงยางชีพตลอดจนเปิดศูนย์บริการประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบได้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทตามหลักเกณฑ์เดียวกับจังหวัดอื่น
8: นายประจวบปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ารัฐบาลได้หารือกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมาสำหรับมาตรการเยียวยากรณีรถยนต์ในกรุงเทพที่ได้รับความเสียหายนายพระดอนกล่าวว่าทุกหน่วยงานได้เตรียมแผนไว้แล้วโดยจะนำเข้าสู่การพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้ปริศนาสังแสงสุรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อส่งข้อมูลถึงประชาชนอย่างรวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึง
9: นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาโดยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้มีมติให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทกสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้จะร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมากรมอุตุนิยมวิทยาได้รับคำแนะนำเรื่องการสื่อสารซึ่งอาจทำให้ประชาชนรับฟังและทำความเข้าใจได้ไม่ง่ายนักโดยกรมน้อมรับคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายรวมถึงคำนึงถึงความทั่วถึงและความทันต่อเหตุการณ์โดยเนื้อหาที่จะเผยแพร่ต่อจากนี้จะเน้นให้ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นเกิดขึ้นในพื้นที่ไหนช่วงเวลาใดระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรและประชาชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร
10: ซึ่งในอนาคตก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยและหากเป็นไปได้ในอนาคตก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์จะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีอยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไรอันนี้คือสิ่งที่เป็นแผนในอนาคตที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะดำเนินการต่อไปค่ะ
9: ขณะที่นางสุรุทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเพิ่มเติมว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางการสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NDT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนชนันชิดาสังทองรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: รัฐบาลเดินหน้าลดภาระค่าครองชีพประชาชนกำหนดค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อเที่ยวโดยไม่มีการคิดค่าแลกเข้าซ้ำซ้อนสำหรับการเดินทางเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าแต่ละสายครอบคลุมโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกสายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลพร้อมเปิดใช้ระบบ EMV Contactless ครอบคลุมบัตรเครดิตบัตรเดบิตและบัตรแมงมุมตั้งเป้าหมายเริ่มให้บริการวันที่1มกราคม2570เป็นต้นไปเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพิ่มความสะดวกในการเชื่อมต่อระหว่างระบบลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะมากขึ้นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าเขาคาดว่าสหรัฐจะเจรจากับอิหร่านอีกในสัปดาห์นี้อย่างไรก็ตามเขายังไม่ล้มเลิกความคิดที่อาจจะกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะให้มีการเปิดช่องแคบฮอร์มูซและกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาประเด็นนิวเคลียร์ภายใน7วันหากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรการขายน้ำมันของอิหร่านและฟื้นฟูข้อตกลงหยุดยิงในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยืนยันว่ากระบวนการเจรจาเป็นหนทางเดียวที่จะยุติความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านแม้ประธาน

0: ามาสโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่เมื่อวันที่7ตุลาคม2566แต่คำเตือนดังกล่าวไม่ถูกส่งต่อไปยังหน่วยข่าวกรองหรือกองทัพอิสราเอลแต่อย่างใดต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนภาคอื่นๆมีปริมาณฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมสะสมน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทางนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่ระนองขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่พังงาลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:23 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร13เซนติเมตรและเวลา 18:57 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:00 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:38 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร30เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
4: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
3: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
4: หยุดอย่า กดอย่าโอน
3: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
4: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: SM 99.5 ศูนย์เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
2: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
3: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอาการสิจามอยู่ตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
2: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นแล้วก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
3: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
2: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมประมาณนั้นละ
3: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญาย
2: ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอป Airfo ไทย
3: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
2: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างเช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะชิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
3: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
2: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
4: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
5: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
6: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับเรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัวในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 นถึง 20:00 นทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz

0: วัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการหมอขอเล่ากลับมาพบกันแล้วนะคะดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวจากโรงพยาบาลขอนแก่นค่ะเป็นผู้ดำเนินรายการนี้นะคะแล้วก็รายการหมอขอเล่าวันนี้เนี่ยหมอไม่ได้มาคนเดียวนะหมอชวนทีมงานที่มาฝึกงานด้วยกันนะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยนะเพราะว่ารู้สึกว่าอยากจะชวนให้เรารับรู้ได้ยินเสียงของวัยรุ่นผ่านทางสถานีวิทยุนะคือสถานีวิทยุเนี่ยจริงๆใครๆก็ฟังได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีสื่อเยอะวัยรุ่นก็อาจจะฟังจากมือถือกันหมดแล้วแล้วไม่ค่อยได้ฟังทางวิทยุบอกก็เลยทราบว่าอาจจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าคนที่ยังชอบฟังอยู่ก็อาจจะมีอายุมากสักนิดหนึ่งนะถึงเป็นเพราะว่าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดมานานแล้วนะก็เลยอยากจะพาเสียงวัยรุ่นมาออกอากาศกันบ้างก็เป็นน้องนักศึกษาฝึกงานเดี๋ยวให้แนะนำตัวดีกว่า
1: ครับก็สวัสดีนะครับผมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับกำลังศึกษาอยู่ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สาขาวิชาเอกพัฒนาสังคมครับผม
0: ชื่อ
1: นายพีรพันธ์สวาแก้วชื่อว่าดรีมครับ
0: โอเคเดี๋ยวจะเรียกว่าน้องดรีมนะคะค่ะน้องดรีมก็มาฝึกงานด้วยกันแล้วเราก็อยากจะชวนคุยหน่อยแล้วก็อยากจะช่วยคือในความคิดเห็นของหมอน่ะงานพัฒนาสังคมเนี่ยเป็นงานที่มีความสำคัญมากค่ะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยมันเป็นที่ต้องการมากขึ้นเรื่อยๆด้วยถึงแม้ว่าโลกนี้จะมีเทคโนโลยีดีๆมีเครื่องไม้เครื่องมือมีถนนหนทางดูเหมือนประเทศไทยก็พัฒนามามากแล้วเนาะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าในมุมมองหมอนะน้องบีมมันยังต้องการสาขานี้อย่างมากๆเลยวันนี้ก็เลยชวนน้องเข้ามาคุยกันนะว่าแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้น้องดีมอยากมาเรียนสาขานี้นะน้องดีมช่วยเล่าให้ฟังนิดนึง
1: ก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงมัธยมปลายนะครับผมช่วงที่เริ่มได้ทำกิจกรรมของโรงเรียนมากขึ้นอย่างกิจกรรมด้านสังคมด้านจิตอาสาด้านช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับก็ทำให้เรานะครับผมชื่นชอบในการลงพื้นที่การช่วยเหลือสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอย่างก็จะเป็นนักเรียนที่ชื่นชอบในรายวิชาสังคมศึกษาครับผมก็เลยเลือกที่จะมาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นี่ครับ
0: อ๋อนี่ก็ถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะน้องดีมรู้ไหมเพราะว่าเราชอบแล้วเราก็เลือกแล้วมันก็มีสิ่งนี้ให้เราเลือกแล้วเราก็ได้เป็นอยู่แล้วในเส้นทางนี้คือท่านผู้ฟังลองสังเกตดูนะคะถ้าเราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราชอบเนี่ยถึงแม้มันจะเหนื่อยยากลำบากเนี่ยเราก็จะทำต่อไปเนาะเพราะอะไรเพราะเราชอบจริงไหมลูกดิมก็รู้สึกแบบนั้นเนาะใช่ไหมเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวหมอช่วยขยายอยากให้ดิมช่วยขยายความบางทีวิชาสังคมอ่ะมันเขาเรียนอะไรกันเหรอยกตัวอย่างวิชาเรียนได้ไหมคะ
1: ก็จะยกตัวอย่างของวิชาบังคับของคณะเลยแล้วกันนะครับเป็นวิชาที่ทุกสาขาในคณะที่ต้องได้เรียนนะครับผมเป็นวิชาปรัชญาครับทำให้เราได้เรียนรู้มนุษย์สังคมประเภทต่างๆของความคิดของแต่ละกลุ่มในอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับก็อันนี้เป็นของในส่วนของคณะนะครับส่วนในปี2ปี3มาเราก็จะได้เรียนเป็นวิชาเอกเป็นหลักเลยนะครับก็จะเป็นการพัฒนาสังคมการพัฒนาชุมชนเป็นอย่างไรชุมชนเป็นแบบไหนมีทฤษฎีอะไรที่จะช่วยในการพัฒนาสังคมขับเคลื่อนสังคมได้บ้างประมาณนี้ครับ
0: ท่านผู้ฟังหลายท่านฟังแล้วก็อาจจะเข้าใจแต่ละท่านก็อาจจะงงๆเนาะเพราะว่าส่วนตัวหมอเองก็เคยงงนะกับคำนี้คือวิชาปรัชญาฟังแล้วก็รู้สึกว่าอะไรปรัชญาไปไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจริงๆวันนี้ก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเป็นวิชาที่สำคัญมากเพราะมันทำให้เราค่อยๆเข้าใจโครงสร้างความคิดของคนที่แตกต่างหลากหลายปรัชญาเป็นการวาดด้วยการตั้งคำถามเนาะคำถามที่ไม่มีคำตอบว่ามันอะไรที่แท้หรือที่จริงกันแน่แล้วมันก็จะถามต่อไปซึ่งประเด็นสักเรื่องนึงคำถามสักคำถามนึงมันมีคำตอบได้หลากหลายมากสังคมไทยอาจจะตอบแบบนึงสังคมตะวันตกอาจจะตอบอีกแบบนึงจริงไหมในสิ่งเดียวกันนี่แหละเหตุการณ์ประเภทเดียวกันเนี่ยก็คือมันมีมากความคิดนะซึ่งก็ถ้าเราเข้าใจความคิดของแต่ละฝั่งแต่ละฝ่ายได้ก็อาจจะให้เราสร้างความเข้าใจได้แล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขได้มากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยอมรับได้ว่าถึงเราจะคิดไม่เหมือนกันแต่เราก็เป็นคนเหมือนกันแล้วเราทุกคนก็ต้องการความสงบสุขจริงไหม
1: จริ
0: งไหมมันก็เป็นวิชาแบบนี้ซึ่งในความคิดเห็นของหมอนะคะถ้าผู้ฟังคิดว่าวิชาเป็นลักษณะแบบนี้มันสำคัญมากค่ะคือเราอาจจะบางทียุคสมัยนะเรื่องดรีมเนาะคือยุคสมัยพี่ก็รู้สึกว่าวิชาแพทย์สำคัญวิศวะสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมาโปรมาทางนี้เยอะแต่ว่าอันนี้แอบเชียร์นะคะท่านผู้ฟังถ้าท่านมีผู้เป็นผู้ปกครองของบุตรหลานแล้วก็เอ๊ะถ้าบุตรหลานอยากเรียนมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์แล้วเราอาจจะงงๆว่าเอ๊ะจะมาเรียนแล้วจะไปทำอะไรเรียนแล้วจะดีจริงหรือในฐานะที่น้องดรีมก็เรียนมาถึงปีที่3แล้วพอจะบอกได้ไหมคะเรียนแล้วดีจริงหรือแล้วจะจบแล้วจะไปทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยจ้ะ
1: ครับผมก็ในยุคปัจจุบันนะครับผมก็งานพัฒนาสังคมเนี่ยไปได้ทั้งหลากหลายสายเลยนะครับทั้งร่วมกับเอกชนร่วมกับรัฐร่วมกับวิสาหกิจต่างๆในการขับเคลื่อนในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือสังคมต่างๆนะครับผมก็ในยุคแต่ก่อนเขาอาจจะมองว่าสาขานี้มันไม่สำคัญมากนะครับแต่ถ้ามองในยุคปัจจุบันแล้วอ่ะปัญหาสังคมทุกวันนี้ก็เขามีค่อนข้างที่จะเยอะแล้วประเทศหรือว่าโลกต่างโลกนี้นะครับผมก็คงต้องการที่ต้องการคนที่จะมาพัฒนาขับเคลื่อนสังคมในปัจจุบันครับผมก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ปกครองนะครับผมหรือว่าลูกหลานที่สนใจในวิชาสังคมสนใจในงานพัฒนาสนใจในงานขับเคลื่อนสังคมนะครับผมก็สาขานี้ก็ตอบโจทย์เลยครับผม
0: ค่ะเราก็ไม่ได้มาแอบเชียร์นะคะเชียร์จริงๆเลยค่ะคือก็ถึงแม้คือหมออย่างหมอเนี่ยเป็นหมอแล้วก็ทำงานรักษาคนไข้ใช่ไหมน้องดรีมแต่ว่าเวลาเราทำงานรักษาคนไข้ไปเราจะพบว่าสิ่งที่ทำให้ความเจ็บป่วยนั้นยังคงอยู่เนี่ยเป็นเรื่องทางสังคมทั้งนั้นเลยเช่นเรื่องทางเศรษฐฐานะที่ไม่ค่อยดีเรื่องของบางทีสิ่งแวดล้อมที่เขาอยู่ตรงนั้นมันมีเรื่องยาเสพติดบ้างยังมีเรื่องมลภาวะทางเสียงเป็นอะไรที่กระทบต่อชีวิตของครอบครัวนั้นแล้วก็ทำให้เขาเครียดแล้วก็ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วก็ทำให้เขาเจ็บป่วยต้องมาหาหมอจริงไหม
1: จริ งคร
0: ับ แล้วคที่เวลาถ้าเรารักษาโรคก็คือหมอก็จ่ายยาไปเนาะก็ให้ยานอนหลับนอนหลับไหมจ่ายยานอนหลับไปแล้วนอนหลับไหม
1: ไม
0: ่
1: คร
0: ับ ก็หลับบ้างไปบางคนก็หลับแต่น้องดีแต่ว่ามันก็หลับพอฤทธิ์ของยาพอหมดฤทธิ์ยามันก็ตื่นถูกไหมลูกหรือไม่ก็ถ้ายังต้องใช้ยากันอยู่เรื่อยๆคนไข้บางคนของหมอเนี่ยก็ใช้ยากันเป็น10ปีเลยนะก็คือเหมือนกับติดยานอนหลับไปแล้วไม่กินก็จะนอนไม่หลับเราก็ต้องมาขอหมออยู่เรื่อยๆซึ่งเรื่องนี้ก็หมอขอเล่าชวนท่านผู้ฟังนะคะโดยทั่วไปเนี่ยหมอก็จะถูกสอนอยู่แล้วค่ะว่าไม่ให้ยานอนหลับนานๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องให้ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์แล้วก็ต้องชวนทำให้เขาเกิดการนอนหลับได้ด้วยตัวเองด้วยไอ้ซึ่งไอ้เจ๊เนี่ยช่วยเขานอนหลับได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเนี่ยมันก็จะยากขึ้นอีกใช่ไหมเพราะว่าการที่คนสักคน

0: นอนไม่หลับต้องทีมคือนอนไม่หลับไหมลูก
1: ก็มีบ้างครับ
0: เออมันไปเกี่ยวโยงกับหลายๆอย่างจริงไหมมันมักจะมีเรื่องคิดอยู่ตอนนั้นหรือว่ามีเรื่องกระทบใจอยู่ตอนนั้นไอ้จริงไหม
1: ใช่คร
0: ับ แล้วบางเรื่องเนี่ยบางทีมันก็บางทีเหตุการณ์มันก็ผ่านมานับเดือนนับปีก็มีนะดรีมแต่มันยังคิดอยู่น่ะคิดมากคิดห่วงแล้วมันก็เลยไม่หลับไปเรื่อยๆพอไม่หลับไปเรื่อยๆมันก็เป็นยังไงถ้านอนแล้วไม่หลับบ่อยๆร่างกายเป็นยังไงดรีม
1: ร่างกายก็จะเพียพักผ่อนน้อยคร
0: ับ ใช่แล้วก็เบลอไหม
1: มีเบลอคร
0: ับ มีเบลอก็เกิดอุบัติเหตุ
1: ได้
0: จริงไหมเออคือเรื่องแบบนี้เนี่ยคือหมอที่ทำงานที่สถานพยาบาลเนี่ยก็จะเจอกันมาตลอดชีวิตหมอก็เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็ทำยังไงให้เขาไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมซึ่งก็เลยหมอก็ได้เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่คำตอบอยู่แค่โรงพยาบาลหรือที่ศูนย์แพทย์เท่านั้นแต่ว่าคำตอบเรื่องนี้มันต้องอยู่ในชุมชนด้วยเลยเห็นสำคัญนี่แหละน้องดรีมที่นักพัฒนาชุมชนนักพัฒนาสังคมคนที่ทำงานด้านดูแลผู้คนในสังคมจึงสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่เรามีทุกที่เราอยู่ปีพ.ศ.นี้น้องดรีมเนาะถนนหนทางในประเทศไทยสะดวกไหมลูก
1: สะดวกครับ
0: อินเทอร์เน็ตเราดีไหม
1: ดี
0: โอ้ยแล้วก็ร้านอาหารร้านสะดวกซื้อเราเต็มไปหมดถูกไหม
1: ถูกต้อง
0: เราก็สั่งอาหารจากรายเดอร์กินทุกวันถูกไหม
1: ก็บางวัน
0: ไปกินทุกวันก็จะจนนะแต่ว่ามันสะดวกไปหมดเลยในขณะที่สะดวกไปหมดเนี่ยมันก็มีข้อดีเยอะถูกไหมก็คือมันสะดวกไง
1: ใช่ครับ
0: แต่มันก็มีจุดอ่อนใช่ไหม
1: ม
0: ี
1: แน่นอน
0: น้องดีมเห็นจุดอ่อนของเรื่องนี้บ้างไหม
1: จุดอ่อนของเรื่องนี
0: ้
1: ก็มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเนาะอาจารย์ในยุคนี้ก็อาจจะลืมการดูแลโค้ดอาจจะเรียนสังคมน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับ
0: คือเราใช้ชีวิตทั้งวันตั้งแต่ตื่นถึงนอนเนี่ยเราอาจจะไม่พูดกับคนเลยก็ได
1: ้ก็มีบ้างในบางสังคมครับ
0: ก็เพราะว่ามันใช้อันนี้ใช้มือถือได้หมดเลย
1: ใช่ครับ
0: คือเราสั่งทุกอย่างออนไลน์ได้หมดเลยอาหารก็สั่งออนไลน์ได้ทุกอย่างมาถึงหน้าประตูห้องแล้วก็โอนทางโอนตังออกไป คือเราไม่ต้องสบตาใครเลยทั้งวันก็ได้จริงไหมน้องดรีม
1: จริงครับ
0: มันคือด้วยเทคโนโลยีที่ดีมันก็เอื้อให้เราอยู่ได้แบบนี้มากขึ้นทีนี้ถ้าเราเป็นคนคือแบบปกติธรรมดามก็จะใช้บ้างไม่ใช้บ้าง
1: ใช่คร
0: ับ จริงไหมดรีมก็ต้องมาเจอเพื่อนมานั่งกินข้าวกับเพื่อนถูกไหม
1: ถูกคร
0: ับ จะนั่งกินข้าวกับเพื่อนสนุกไหมลูก
1: มันก็ได้สร้างความสัมพันธ์ดีนะครับได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกับผู้คนมากขึ้นอะไรดีกว่าที่แบบว่าต้องอยู่กับหน้าจอนะครับ
0: แล้วก็นั่งกินข้าวกล่องเงาๆคนเดียวมีอารมณ์เหมือนกันบ้างอยู่เนาะ
1: คร
0: ับนี่ก็ธรรมดานะคือแบบถ้าต้องนั่งกินข้าวคนเดียวมันก็แบบมันก็กินได้อะเนาะก็ปากเราท้องเราเนาะแต่ว่าถ้าได้กินไปแล้วก็สวนเสียงเฮฮาพูดคุยบางทีอาหารมันก็จะอร่อยขึ้นนะแล้วก็บางทีก็แย่งกันกินซะ
1: ก
0: ็สนุกดีอย่างเงี้ยคือบรรยากาศการกินก็จะรื่นรมแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขในการได้กินข้าวร่วมกันเนาะก็จังหวะแบบนี้คนทั่วๆไปก็มักจะมีอ่ะมันคือมีทั้งสองจังหวะจังหวะอยู่เดียวบ้างจังหวะอยู่กับกลุ่มบ้างแต่ว่าในมุมมองที่หมอเจอนะน้องดรีมบางทีก็คือบางคนมันไม่มีจังหวะแบบอยู่กับคนอื่นเลยคือต้องอยู่กับตัวเองทั้งวันนับ1วันนับ7วันนับ1เดือนบางทีแบบปากนี่ไม่ได้ขยับพูดกับใครเลยอะไรอย่างเงี้ยนี่เคยได้ยินนักศึกษาพูดอย่างเงี้ยว่า10วันมาแล้วที่ผมไม่ได้พูดกับใครเลยโอ้เราฟังแล้วเราตกใจน้องดรีมทำไมหมอถึงตกใจดีมรู้ไหม
1: ก็ตกใจที่ว่าเขาไม่ได้ออกไปเจอสังคมบ้างเลยหรอเขาไม่ได้พูดคุยกับใครบ้างเลยหรอในแต่ละวันอย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่เพราะเราเป็นห่วง
1: ค
0: ือถ้าเราไม่พูดกับใครสิบวันนั้นเอ๊ะอารมณ์มันจะเป็นยังไงนะใช่ไหมคือก็เอ๊ะมันเขาอาจจะเขาเดี๋ยวนี้ภาษาวัยรุ่นใช่ไหม introvert ใช่ไหม
1: ใช่คร
0: ับก็ฉันอยู่ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็คิดว่ามันอาจจะไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยมันแล้วมันก็โอเคเขาอาจจะอยู่อย่างนั้นได้แต่ว่ามันอาจจะเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าถ้าไปนั่งกินหรือนั่งคุยกับคนอื่นหรือไปสารสมาคมอื่นมันจะอาจจะอร่อยกว่าเดิมก็ได้เขาอาจจะไม่ได้เรียนรู้ถูกไหม
1: ถูก
0: แล้วเขาก็เลยแบบเหมือนกับทำพฤติกรรมเดิมต่อไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปนานๆก็อาจจะกลายเป็นนิสัยได้แล้วพอต้องมาเจอคนจริงๆก็พูดไม่ออกเขินไปหมด
1: ใช่คร
0: ับ ดีมากเป็นไปได้ไหมล่ะที่แบบจะเขินอ่ะ
1: เป็นไปได้แน่นอน
0: ครับมันก็แบบก็เราเคยชินแบบนี้ใช่ไหมเราก็สร้างนิสัยนี้

0: มาสักพักใหญ่แล้วก็เอ๊ะเราจะพูดอะไรอยากจะพูดเหมือนกันนะแต่บางทีก็นึกคำพูดไม่ออกเหมือนกับมันไม่ค่อยได้ใช้มันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะ
1: คร
0: ับมันก็เลยไม่คล่อง
1: ใช่เนี่ยครับ
0: เออเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหมออยากจะชวนท่านผู้ฟังนะที่อยู่ทางบ้านที่เราเป็นผู้แบบผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากๆขึ้นมาแล้วเนี่ยเวลาเจอเด็กวัยรุ่นเนาะที่บางทีเขาเหมือนพูดไม่ออกดูขัดๆเขินๆเนี่ยเขาอาจจะมีสภาวะแบบนี้ก็ได้ดีมเคยเจอเพื่อนแบบนี้บ้างไหม
1: มีเพื่อน
0: เขาเป็นยังไงนะ
1: เขาเป็นแบบว่าไม่แน่ใจว่าสังคมภายนอกเขาเป็นอย่างไรเขาได้คุยกับใครบ้างหรือเปล่าแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยเขาไม่ค่อยสนิทกับใครแล้วเขาไม่คุยกับใครเลยแม้กระทั่งอาจารย์ถามเขาก็ยังไม่ค่อยอยากตอบเลยเขาแบบกล้าๆกลัวๆครับ
0: แล้วเวลาเขาเป็นอย่างนี้เรารู้สึกยังไงกับเขาบ้าง
1: ก็รู้สึกว่าอยากจะอยากรู้เรื่องราวเขาว่าแบบเขาผ่านอะไรมาบ้างเขาเป็นอะไรทำไมถึงเขาแบบ
0: ไม่เคยพูด
1: ใช่ไหมครับเขาไม่พูด
0: แต่อันนี้เขาถามตอนนี้นึงนะถึงเราอยากแล้วล่ะเราอยากรู้แล้วล่ะเราทำอะไรได้เพื่อสนองความอยากนี้ไหมเราเข้าไปคุยไหมหรือเราทำอะไร
1: เราก็พยายามเข้าหาเพื่อนแล้วก็คุยกับเพื่อนมากขึ้นครับ
0: แล้วเขาคุยกับเราไหม
1: มันก็มีบางครั้งที่เขาต้องคุยเพราะว่ามันเป็นงาน
0: กลุ่มอย่างเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วพอเขาได้คุยกับเราแล้วมันเป็นยังไงเขาเปลี่ยนไปไหม
1: ก็เหมือนจะเปลี่ยนไปนิดนึงกระผมก็เหมือนจะแบบเวลามีงานมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เข้ามาถามเพิ่มขึ้นแต่ที่แต่ก่อนมีงานก็ไม่เคยถามเลยอาจจะส่งข้อความเข้าในกลุ่มครับประมาณก็ปัจจุบันก็เข้ามาถามหรือว่ามีงานอะไรบ้างทำอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อดีมากเลยน้องดีมก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เชียร์ให้ทำด้วยนะคือท่านผู้ฟังคะคือเรื่องปรากฏการณ์แบบนี้ดูเหมือนไม่มีอะไรนะผู้ใหญ่อาจจะคิดว่าไม่เป็นอะไรก็ได้คือเด็กก็ยังไปเรียนหนังสือได้กินข้าวได้ใช่ไหมยังดูเป็นปกติอ่ะแต่ว่าบางทีมันจะซ่อนอยู่ในภาวะอารมณ์ของเขาในจิตสำนึกอะไรบางอย่างของเขาที่มันจริงๆมันอาจจะมีความรู้สึกหม่นหมองบางอย่างก็ได้เศร้าบางอย่างก็ได้หรือรู้สึกเสียใจอะไรบางอย่างซึ่งถ้าไม่ไปเปิดประตูใจกันไม่ไปสารสัมพันธ์กันเนี่ยเขาก็จะอยู่อย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆเหมือนที่ดีบอกว่าเขาก็ไม่พูดถูกไหมจนกว่าเราจะมีกระบวนการเข้าไปหาแล้วก็มีงานกลุ่มหรือต้องคุยกันแล้วเขาเริ่มขยับปากแล้วเขาเริ่มมองเราบ้างเริ่มทักทายเราบ้างความสัมพันธ์ค่อยๆเกิดทีละนิดแต่เขาก็อาจจะไม่พูดเรื่องลึกๆกับเราได้หรอกเพราะว่าเราเพิ่งแบบผิวเผินต่อกัน
1: ใช่ครับ
0: จริงไหมแต่ว่าอย่างน้อยก็ประตูแห่งความสัมพันธ์เริ่มเปิดขึ้นนิดหน่อยละซึ่งอันนี้ก็อยากจะชวนท่านผู้ฟังด้วยนะคะหมอเนี่ยสังเกตจากข่าวสักสัปดาห์ที่แล้วมา 2-3-4-5 สัปดาห์ก่อนที่เรามีข่าวไม่สู้ดีในประเทศไทยเรื่องที่เด็กคนหนึ่งไปเรียกว่ากราดยิงอย่างเงี้ยแล้วกันนะซึ่งก็ตอนอ่านข่าวเนี่ยก็ได้ยินว่าผู้ปกครองก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กเล็กๆคนหนึ่งถึงอายุแค่นี้เองถึงทำกระทำการอย่างนี้แล้วก็เรียนหนังสือก็เรียนดีด้วยแล้วก็มีคนบอกว่าเขาเป็นเด็กเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเรียนดีก็ดูเหมือนไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าขณะที่เราคือเราไม่เห็นว่ามีปัญหาอะไรแต่ดูซิว่าสิ่งนี้มันเป็นปัญหาไหมดรีม
1: เป็นครับ
0: เป็นมากเลยถูกไหมมันทำให้เกิดการสูญเสียมากมายขนาดเนี้ยอันนี้หมอก็ยกเป็นตัวอย่างเหตุการณ์นะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาค่อยๆทำความเข้าใจเรื่องแบบนี้กันคือเรื่องของการดูแลผู้คนในสังคมเรื่องก่อนจะขอให้การพัฒนาสังคมเนี่ยคือเราทุกคนช่วยกันเพราะคนทุกคนอยู่ในสังคมถูกไหมลูก
1: ถ
0: ู
1: กต้อง
0: เราก็ต้องช่วยกันทั้งหมดก็มันไม่ควรจะไปโทษแบบพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาคุณครูหรือไม่ควรจะไปโทษใครเลยนะแต่ว่ามันน่าจะค่อยเรียนรู้ร่วมกันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นในภาพของสังคมทำไมสังคมนึงจึงเพาะบ่มทำไมถึงเพาะเลี้ยงให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงไหมมันเป็นงานหลักของมนุษยธรรมนาด้วยนะเนี่ย
1: ใช่แล้วครับ
0: ก็ในแง่ดีด้านหนึ่งนะจริงคือเรื่องแบบนี้ยังไม่ได้เกิดขึ้นที่ไทยบ่อยนักแต่ว่าที่ต่างประเทศเนี่ยแบบถ้าทุกเดือนอะทุกเดือนก็ว่าได้มันเคยได้ยินข่าวไหมที่อเมริกาเนี่ยเยอะมากเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเราก็ลองมาศึกษาดูนะว่าเออสังคมของเขาเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีการพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นให้เจริญขึ้นทั้งทางแน่นอนวัตถุมันเจริญอยู่แล้วแต่ด้านจิตใจล่ะ เพื่อจะป้องกันเรื่องแบบนี้เพราะดูปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องของจิตใจจริงไหม
1: จริงครับ
0: เออแต่มันมีใครรู้ไหมว่าคือมันไม่มีใครรู้อะเพราะว่าเขาก็ไปแล้วถูกไหมอย่างเงี้ยหมอก็ชวนยกตัวอย่างเนาะว่าทำไมเราต้องช่วยกันดูแลเรื่องนี้ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วก็วิธีช่วยกันดูแลทำยังไงล่ะน้องดีมพอนึกออกไหมจะช่วยกันดูแลในภาพสังคมกว้างๆนี้ยังไงได้บ้าง
1: ในภาพสังคมที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเน
0: า
1: ะครับอาจารย์
0: เหตุการณ์อื่นๆก็ได้ที่เราอาจจะเจอเราอาจจะมีเด็กข้างบ้านนี่บางทีหมอจะเจอคนไข้แบบนี้นะคือมีคนเสพยาเสพติดกันข้างบ้านอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเขาก็ทำเขาก็ไปปิดกล้องวงจรปิดเขาก็ไปทำให้กำแพงบ้านเขาสูงขึ้นอันนี้คือเขาก็กันตัวเองถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันก็ยังอยู่นอกบ้านเขาเราจะมีส่วนช่วยอะไรในภาพของสังคมมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยดีพอนึกออกไหมลูก
1: ถ้าเป็นส่วนช่วยเหลือนะครับก็ค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับอาจารย์
0: ใช
1: ่ก็ส่วนใหญ่ๆแล้วก็จะเห็นกันแต่ว่าให้กระทรวงต่างๆมาช่วยเหลือเขาหรือว่าให้แบบส่งเสริมให้เขาแบบว่าไปเข้าบำบัดอะไรอย่างนี้ถ้าเป็นเรื่องของยาเสพติดนะครับ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าเขาจะเข้าบำบัดไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงนะครับมันก็เป็นเรื่องยากเลยนะครับ
0: ใช่แล้วน้องดีมได้ประเด็นที่ดีมากคือมันยากค่ะมันยากแต่ว่าก็ต้องทำเนาะซึ่งก็หมออยากให้เราลองดูนะคะท่านผู้ฟังว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยพอจะแบ่งปันเกื้อกูลอะไรให้กันได้บ้างคือถ้ามันรุนแรงถ้ามันหยุดยากแบบติดยามานานๆแล้วเราช่วยไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็ต้องยอมรับแล้วก็คงต้องให้หน่วยงานทางการมาไม่ว่าทหารตำรวจหรือว่าโรงพยาบาลธัญลักษณ์หรืออะไรก็ไปบำบัดกันแต่ว่าในความเป็นจริงอีกอย่างนึงที่หมอรู้สึกอย่างนี้นะคือถ้าเราค่อยๆสร้างสังคมที่ค่อยๆเกื้อกูลกันมีอะไรก็แบ่งปันเพื่อนบ้านมีอะไรก็สอดส่องซ่อดูแลกันก็อาจจะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้
1: ใช่
0: คือหมอน่ะเคยเจอเคสแบบนี้ด้วยตัวเองคือเขาให้ไปเยี่ยมบ้านแล้วเคสนี่ติดยาเสพติดแล้วตำรวจมาจับพอดีแล้วเขาก็วิ่งหนีตำรวจก็ถือปืนวิ่งหมอน่ะกลัวมากแล้วก็เห็นแม่เขานั่งร้องไห้อยู
1: ่
0: โอ้โหนี่เห็นกับตาก็เลยรู้สึกว่าเราต้องลงมือช่วยกันบ้างจะช่วยนิดช่วยหน่อยก็ช่วยวันนั้นก็ได้ไปคุยกับคนในใครในชุมชนแล้วก็เหมือนกับพยายามดูแลจิตใจแม่เขาเท่านั้นน่ะก็เล็กน้อยก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจแล้วว่าเรามีมือเล็กๆแค่นี้ใช่ไหมเราก็ทำได
1: ้ครับผม
0: ทำได้เท่านี้แต่ก็ทำแล้วนะเอาละดูเหมือนจะเวลาใกล้จะหมดแล้วค่ะน้องดีมค่ะมาออกรายการจัดรายการวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
1: ก็ตื่นเต้นนะครับอาจารย์
0: ตื่นเต้นนะเออ เป็นครั้งแรก
1: ครั้งแรกดีที่ได้ออกรายการแล้วก็ได้ให้ความรู้ได้ให้ทุกคนได้รู้จักสาขาการเรียนของผมมากขึ้น
0: แล้วยินดีค่ะขอบคุณน้องดีมากแล้วก็ขอบคุณทางคณะด้วยนะคะที่ส่งเสริมให้ชอบหลักสูตรเจ้านะคือหลักสูตรที่มีการฝึกงานแบบนี้เพราะมันต้องเห็นจริงเนาะประสบการณ์จริงเป็นครูที่ดีที่สุดเลยค่ะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะรายการหมอขอเล่าวันนี้นะคะโดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรรัตนากุลเวลาจะหมดแล้วค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีกำลังกายกำลังใจที่ดีแล้วก็มีพลังในการต่อสู้ชีวิตต่อไปแล้วก็หากพอมีโอกาสเนาะอย่าลืมยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้คนรอบข้างช่วยเล็กช่วยน้อยให้อะไรได้บ้างให้รอยยิ้มก็ยังดีใช่ไหมคะให้กำลังใจไม่ซ้ำเติมไม่ทับถมกันก็ดีมากเราจะได้อยู่ในสังคมที่มีความสุขร่วมกันมากขึ้นเนาะวันนี้รายการเวลาหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันจันทร์หน้าทางสถานียูทูบแห่งนี้นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษากระทรวงมหาดไทยประชุมทางไกล5จังหวัดเสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยพร้อมบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมเสบียงและศูนย์พักพิงกุลวุฒิวิทิศสารสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเอเชียนเกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:41 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการดินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ณหอประชุมพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสาปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้1. นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 14:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามภารกรเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 14:29 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโรคประจำปี2569ณโรงแรมมิราเคิลแกนคอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมทางไกล5จังหวัดเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยสั่งทุกจังหวัดบูรณาการรับมือมวลน้ำเตรียมศูนย์พักพิงพร้อมเสบียงเพื่อดูแลประชาชนให้ดีที่สุด
2: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่5จังหวัดเสี่ยงได้แก่จังหวัดปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีและตากผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดบัญชาการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดตากและอุทัยธานีที่อยู่ในแนวเส้นทางพายุขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีเตรียมรับมวลน้ำจากจังหวัดสักแก้วคาดว่าระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้ส่วนจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าระวังน้ำเข้าเขื่อนศรีนครินทร์ในปริมาณมากอาจต้องเพิ่มการระบายน้ำและเปิดทางระบายน้ำล้นด้านจังหวัดระยองที่อำเภอแกลงยังวิกฤตจากฝนตกหนักต่อเนื่องและอ่างเก็บน้ำในอำเภอเขาชะเมาชำรุดขณะนี้อพยพประชาชนท้ายอ่างแล้ว70-80%ส่วนจังหวัดอุทัยธานีเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้กำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมเรืออาหารไฟสำรองและสุขาเคลื่อน ่อนที่พร้อมเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วทันสถานการณ์จุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดประสานเตรียมทีมสกายด็อกเตอร์ส่งต่อผู้ป่วยขณะที่สถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบแล้ว49แห่ง
3: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมว่าได้ส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆแล้วส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่หมวนน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสปช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางสำหรับสถานการณ์เร่งด่วนวันนี้อยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีปราจีนบุรีระยองที่อำเภอแกลงนครนายกกรุงเทพมหานครและปริมณฑลระบบสุขภาพมีความเสี่ยงสูงที่ต้องเฝ้าระวัง2แห่งคือโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลนครนายกรวมถึงต้องติดตามต่อในสถานบริการริมลุ่มน้ำแม่กลองโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปลายน้ำกระแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปราจีนบุรีและสระแก้วโดยที่ต้องเฝ้าระวังเป็นลำดับแรกคือจังหวัดระยองที่โรงพยาบาลบ้านค่ายยังคงมีปริมาณน้ำสูงสามารถให้บริการได้เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินมีแผนเคลื่อนย้ายผู้ป่วย30รายไปโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติส่วนโรงพยาบาลแกลงมีน้ำท่วมและเข้าพื้นที่โรงพยาบาลสูงขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต 8-10 รายไปยังโรงพยาบาลระยองผู้ป่วยอีก100รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติทั้งนี้ได้สั่งการให้ผู้ตรวจราชการและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำกับดูแลโรงพยาบาลในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ49แห่งใน23จังหวัดและมีรายงานผู้เสียชีวิต19รายส่วนใหญ่เกิดจากการจมน้ำพลัดตกน้ำและไฟฟ้าช็อตจึงขอให้ประชาชนระมัดระวังหลีกเลี่ยงการลงน้ำและตัดกระแสไฟฟ้าทันทีเมื่อน้ำเข้าบ้านพร้อมติดตามคำแนะนำการปฏิบัติตัวในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมดารุมนอุดมพรรายงาน
1: วันนี้นายศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับนายนิกรสมกลาง

0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายจุดอาทิวัดราชนิยมธรรมเขตสายไหมชุมชนซอยพหลโยธิน45เขตจตุจักรและศูนย์พักพิงชั่วคราวและตรวจเยี่ยมครัวกลางวัดบางเตยถนนนวมินทร์เพื่อนำความช่วยเหลือไปบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดตั้งครัวกลางเพื่อทำอาหารปรุงสุกแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครประชาชนและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนสายด่วนพม.1300ฟรีตลอด24ชั่วโมงขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดโรงครัวจัดทำข้าวกล่องโดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากสมาคมแม่บ้านกระทรวงแรงงานและทุกกรมในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดทำข้าวกล่อง 5,000 ชุดเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถสัญจรออกจากที่พักอาศัยมาจัดหาอาหารเองได้สะดวกใช้วิทยาลัยแรงงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครเป็นโรงครัวกลางชั่วคราวเริ่มผลิตข้าวกล่องล็อตแรกในวันนี้ก่อนทยอยลำเลียงนำไปส่งมอบให้แก่ชาวบ้านในชุมชนต่างๆที่กำลังเผชิญวิกฤตน้ำท่วมนำร่องที่ชุมชนแฟลตคลองจันทร์เป็นแห่งแรกทั้งนี้พี่น้องแรงงานผู้ประกันตนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยเคหะชุมชนคลองจันทร์ประสานการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ณสถาบันนิด้าผลิตอาหารปรุงสุกแจกจ่ายประชาชนวันละ 10,000 กล่อง
1: นายวรศิษฐ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์และเร่งรัดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยณเคหะชุมชนคลองจันทร์เขตบางกะปิกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพื้นที่อาคารที่พักอาศัยจำนวน30อาคารรวมกว่า 5,000 ครัวเรือนและยังมีประชาชนติดค้างอยู่ในพื้นที่ประมาณ 10,000 รายโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้บูรณาการร่วมกับกรุงเทพมหานครและประสานปภ.นำรถประกอบอาหารเคลื่อนที่จำนวน3คันจัดตั้งเป็นโรงครัวส่วนหน้าบริเวณหน้าสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าเพื่อเร่งผลิตอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานตั้งเป้ากำลังการผลิตไว้ที่ 10,000 กล่องต่อวันนำไปสมทบกับอาหารจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อจัดส่งให้ถึงมือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้พร้อมทั้งสั่งการให้หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยระดมสรรพกำลังเข้าสนับสนุนภารกิจในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในทุกมิติจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติฉนันชิดาสังทองรายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
2: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงการเยียวยาสถานศึกษาจากสถานการณ์อุทกภัยว่าให้หน่วยงานต้นสังกัดสำรวจความเสียหายเพื่อขอรับจัดสรรงบกลางสำหรับซ่อมแซมอาคารสถานที่และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้ใช้งานได้ก่อนเปิดภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2569โดยให้แต่ละหน่วยงานส่งคำของบผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้ทันภายในวันที่30กันยายนนี้เพื่อไม่ให้งบประมาณปี2569ตกไปพร้อมสำรวจเงินเหลือจ่ายภายในกระทรวงและใช้กองทุนเยียวยาเพื่อการศึกษาอย่างเหมาะสมส่วนการช่วยเหลือประชาชนให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดตั้งศูนย์ฟิกิสเซ็นเตอร์ในทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้หน่วยงานที่พร้อมจัดตั้งโรงครัวและถุงยังชีพตามศักยภาพให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ช่วยล้างทำความสะอาดบ้านเรือนและอาคารสถานที่พร้อมให้ความรู้ด้านสาธารณสุขและความปลอดภัยให้สำนักงานลูกเสือแห่งชาตินำลูกเสือทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยเน้นความปลอดภัยเป็นลำดับแรกใช้สถานศึกษาเป็นครัวกลางและศูนย์พักพิงนอกจากนี้

0: ให้สถานศึกษารายงานสถานการณ์ต้นสังกัดแบบเรียลไทม์โดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นศูนย์ประสานงานกลางศิระวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ศูนย์เฝ้าระวังนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเร่งสูบน้ำโดยไม่กระทบชุมชนยืนยันฐานการผลิตที่จังหวัดระยองและปราจีนบุรีอย่างปลอดภัย
2: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมลงพื้นที่ศูนย์เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยหรือสสป.การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศแบบเรียลไทม์พร้อมสั่งการให้กนอ.บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรุงเทพมหานครและกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อเร่งเดินเครื่องสูบน้ำระบายออกจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอาทินิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังบางชันและอมตะซิตี้ชลบุรีซึ่งปัจจุบันระดับน้ำท่วมขังผิวจราจรเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับให้บริหารจัดการการระบายน้ำอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้สร้างผลกระทบซ้ำเติมชุมชนโดยรอบและให้จัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ยังได้ยืนยันถึงความปลอดภัยของนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยองที่อยู่ห่างไกลจากความเสี่ยงอ่างเก็บน้ำล้นความจุรวมถึงนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีที่ยังสามารถควบคุมปริมาณน้ำได้ตามปกติทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมได้เปิดสายด่วน1564ตลอด24ชั่วโมงเพื่อรับแจ้งเหตุและเตรียมพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยรอบแนวเขตอุตสาหกรรมอย่างทันท่วงทีปฏิพลสัทธ์พรมมารายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชร่วมกันพัฒนาหลักสูตรสื่อสารองค์กรเสริมศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นยกระดับงานสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
3: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU การพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อบูรณาการองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรของทั้ง2หน่วยงานสนับสนุนการพัฒนางานวิชาการงานสื่อสารประชาสัมพันธ์และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารในปัจจุบันโดยนางสุฤทัยกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการสานต่อความร่วมมือระหว่างกันที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนการเผยแพร่รายการการสร้างเครือข่ายและการใช้สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์เป็นช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้และหลักสูตรของมสท.เพื่อขยายโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างทั่วถึงทั้งในและต่างประเทศ
4: ก็อยากจะให้น้องๆทุกคนนะคะทีวีวิทยุหรือสถาบันการประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหลักเนี่ยได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคน
3: ด้านรองศาสตราจารย์ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญกล่าวว่ามสท.เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่จัดการศึกษาระบบทางไกลความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุม4ด้านได้แก่การพัฒนาและออกแบบหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมการวิจัยด้านการสื่อสารและการเผยแพร่องค์ความรู้การใช้ทรัพยากรร่วมกันพร้อมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรให้สามารถสื่อสารข้อมูลสารแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับบริบทการสื่อสารในยุคปัจจุบันนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีค นชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเมียวมินประธานหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นของเมืองทวายเขตตะนาวสีทางตอนใต้ของเมียนมาในวันนี้ที่ระบุว่าหลายพื้นที่ในเขตตะนาวสีกำลังเผชิญกับฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาจนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มเป็นวงกว้างโดยเบื้องต้นคาดว่ายอดผู้เสียชีวิตจะอยู่ที่ประมาณ 7-10 รายและสูญหายอีกราว30รายนอกจากนี้ประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่การส่งความช่วยเหลือเป็นไปยังผู้ประสบภัยในบางพื้นที่เป็นไปด้วยความยากลำบากทั้งนี้เมียนมาถือเป็น1ใน10ประเทศที่เปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมากที่สุดท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐลดความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่เมียนมานายกีดอนซารัฐมนตรีต่างประเทศอิสราเอลเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่การทูตชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประจำการอยู่ในเขตเวสต์แบงค์จะต้องส่งคืนเอกสารทางการทูตที่ออกโดยอิสราเอลภายใน7วันก่อนที่สิทธิพิเศษทางการทูตจะสิ้นสุดลงซึ่งถือเป็นการตอบโต้หลังทางการเนเธอร์แลนด์บังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากชุมชนชาวยิวในเขตเวสต์แบงค์เมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาด้านนายทอมเบเรนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศเนเธอร์แลนด์แสดงความเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจดังกล่าวของทางการอิสราเอลพร้อมยืนยันว่ามาตรการของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้มีเจตนามุ่งเป้าโจมตีอิสราเอลเพียงแต่ดำเนินตามพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเท่านั้นสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้ในวันนี้ที่ระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงที่ผับแห่งหนึ่งในนครโจฮันเนสเบิร์กเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย18รายและเมื่อรวมกับอีกหนึ่งเหตุการณ์ในเมืองเคฟทาวซึ่งมีผู้เสียชีวิต10รายส่งผลให้มียอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ยิงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น28รายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอฟริกาใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงในนครโจฮันเนสเบิร์กมีทั้งหมด8คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุกราดยิงที่แน่ชัดเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองทองคำที่ผิดกฎหมายทางนี้แอฟริกาใต้ถือเป็นประเทศที่มีเหตุการณ์ยิงกันบ่อยครั้งจากความขัดแย้งจากกลุ่มอาชญากรรมการรีดไถและการแข่งขันทางธุรกิจนอกระบบโดยมีอัตราฆาตกรรมสูงถึง60คนต่อวันต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินางโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่แบดมินตันชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศวิวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเอาชนะอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-13และ21-15สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทชายเดี่ยวคนแรกของไทยที่ได้เข้าชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมโดยในรอบชิงชนะเลิศวิวจะเข้าไปเจอกับโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์ที่เอาชนะยูแทบินมือ46ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เกม21-19 19-21 และ21-12ในวันพรุ่งนี้ตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติเวียดนาม2-0เซต15-7และ15-6ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับคู่ปรับตลอดการมาเลเซียที่แซงเอาชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซต10-15 15-11 และ15-7โดยจะแข่งขันในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นาทีเทเบิลเทนนิสหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีตเวตบุตรกับอรวรรณภารนังคู่มือ18ของโลกแพ้ให้กับไข่ม่านกับหวังม่านหวีคู่มือ2ของโลกจากจีนไป0-4เกม61 81 51และ61คว้าเหรียญทองแดงไปครองซึ่งเป็นเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่เหรียญแรกในประวัติศาสตร์เทเบิลเทนนิสไทยในเอเชียนเกมอีกด้วยขณะที่กรีฑาประเภทลานคว้างจากหญิงรอบชิงชนะเลิศสุเบนรัตน์อินแสงคว้างทำสถิติสูงสุดที่ 61.43 เมตรคว้าเหรียญทองแดงมาครองด้านประเภทลู่ผัดผสม 4x100 เมตรรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยประกอบด้วยชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์สุภานิชภูลเกิดชยุทธคงประสิทธิ์และจิรพัฒน์ขานอ่อนตาวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.48 วินาทีผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายรอบแบ่งกลุ่มB นัดที่2ทีมชาติไทยที่เอาชนะอินโดนีเซียมา3-2เซตลงสนามนัดที่2แพ้ให้กับอิหร่าน0-3เซต18-25

0: ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปเจอคู่จากจีนในวันที่30กันยายนต่อไปมวยสากลรุ่น55กิโลกรัมชายรอบก่อนรองชนะเลิศกลางปีโบขุนทดแพ้นักชกจากมองโกเลียด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบอย่างน่าเสียดายขณะที่รุ่น90กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบไปเช่นเดียวกันและรุ่น75กิโลกรัมหญิงพรทิพย์บัวปาแพ้นักชกจากจีนด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5เสียงตกรอบเช่นเดียวกันปิดท้ายที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้ากรณีพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยหลังถูกพักการแข่งขันชั่วคราวจากการตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซีไมด์ว่าผลการตรวจสอบตัวอย่าง B ยืนยันตรงกับตัวอย่าง A ซึ่งพบสารดังกล่าวเช่นเดียวกันโดยหลังจากนี้จะต้องรอการพิจารณาบทลงโทษว่าจะมีรายละเอียดอย่างไรส่วนสาเหตุที่ตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายอาจเกี่ยวข้องกับการใช้ยารักษาโรคหรือผลิตภัณฑ์เสริมความงามบางชนิดซึ่งฉลากยาอาจไม่ได้ระบุส่วนประกอบที่เป็นสารต้องห้ามทำให้นักกีฬาอาจไม่ทราบและใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งนี้นักกีฬาจะต้องดำเนินการยื่นอุทธรณ์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวกับองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโรคหรือวาด้าต่อไปสรุปเหรียญรางวัลทำนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงอยู่อันดับ6ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีนที่123เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น39เหรียญทองและอันดับ3เกาหลีใต้21เหรียญทองปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการมีสติโดยพระเทพประสิทธิมน
5: เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นข้อกำหนดเรามีกรรมเหตุจะต้องลิขิตเป็นไปตามกรรมที่เรากระทำนั้นผู้ที่ไม่ประมาทในชีวิตนั้นต้องมีสติความลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวสติความลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าก่อนที่จะคิดก่อนที่จะทำก่อนที่จะพูดนั้นสิ่งนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนและเป็นส่วนรวมไหมเป็นทุกข์เป็นโทษไหมถ้าเป็นทุกข์เป็นโทษเราก็ไม่ทำเราก็ไม่พูดเราก็ไม่คิดสิ่งใดเป็นไปแล้วให้ก่อสุขแก่ตนเองให้เป็นไปให้ประโยชน์แก่หมู่คณะเราก็พูดเราก็ทำเราก็คิดในสิ่งนั้นเรียกว่าให้มีสติเรื่องแต่สัมปชัญญะความรู้ตัวการทำใดๆที่เป็นบาปเป็นเวรเป็นกรรมเราก็ต้องมีฮีริคือความละอายโอตาปะคือมีความเกรงกลัวต่อบาปนั้น
6: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

ลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งเป็นผลงานวรรณกรรมรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าที่จัดการประกวดผลงานวรรณกรรมทางการเมืองโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดพื้นที่โลกแห่งวรรณกรรมเชื่อมร้อยโลกแห่งการเมืองการปกครองให้เป็นหนึ่งเดียวกันผ่านการร้อยเรียงความคิดของนักเขียนที่ใช้ชั้นเชิงทางวรรณศิลป์บอกเล่าเรื่องราวร่วมกันเสริมสร้างประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองให้เกิดขึ้นในสังคมไทยค่ะและสำหรับผลงานวรรณกรรมการเมืองที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้มีชื่อตอนว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรติธรณะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังเรื่องราวด้วยกันค่ะ

จรสำหรับคนที่ไม่มีหัวใจมักรู้สึกแตกแยกทุกครั้งเมื่อต้องทนอยู่ท่ามกลางคนปกติที่มีหัวใจทั้งที่รู้ดีว่ากล้ามเนื้อขนาดเท่าดอกบัวตูมไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายแต่มงคลก็ยังอยากได้มันมาครอบครองอยู่ดีจะให้ทำอย่างไรได้ในเมื่อหัวใจถูกใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ความเป็นคนเสมอมาในโลกที่สมบูรณ์แบบคนที่ไม่สมบูรณ์แบบจะให้อยู่ตรงไหนบนตารางเมตรของพื้นที่แห่งความกรุณาร่างกายที่สมบูรณ์แบบไม่ใช่สิ่งยืนยันว่าจะมีหัวใจที่สมบูรณ์แบบทำงานอยู่ภายใน

เสียชีวิตตั้งแต่อายุเพียง17นาทีกุมารแพทย์3คนต่างเห็นพ้องกันว่าหัวใจของทารกมีรอยรั่วขนาดใหญ่เกินไปจนไม่สามารถทำงานได้เหมือนหัวใจของคนอื่นหมอจึงตัดสินใจประกาศเวลาเสียชีวิตแต่ในอีก17ชั่วโมงถัดมาศัลยแพทย์หัวใจ2คนก็ตัดมันทิ้งและแทนที่ด้วยหัวใจเทียมดวงใหม่ที่สร้างขึ้นจากเทคโนโลยีไบโอนิกรอยตะเข็บเป็นทางยาวตลอดทรวงอกทำให้ร่างจิ๋วของทารกดูน่าเวทนามากขึ้นแต่ทันทีที่หัวใจดวงใหม่ทำงานและกระแสเลือดถูกส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายก็ทำให้เด็กชายตัวแดงขึ้นและอุ่นขึ้นการรับรู้ถึงชีวิตเป็นครั้งแรกทำให้เขาร้องไห้จ้าลั่นโรงพยาบาลทุกคนสวมกอดกันด้วยปิติยินดีเสื้อของแม่มีแต่น้ำตาตะกองกอดลูกน้อยไว้ราวกับของขวัญชิ้นสำคัญที่แสนเปราะบางผู้เป็นพ่อวางสร้อยทองเส้นโตพร้อมพระเครื่ององค์ที่ลือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในประเทศไว้ข้างกายลูกชายอวยพรด้วยถ้อยคำที่เป็นมงคลยืดยาวขอให้ลูกของพ่อเติบโตแข็งแรงไม่เจ็บไม่ไข้อายุมั่นขวัญยืนมีความสุขเป็นคนดีของสังคมและได้ทุกสิ่งที่ปรารถนาในอนาคตเด็กชายที่ดิ้นดุกดิกในพระอ้อมไม่เข้าใจคำพูดเหล่านั้นสักคำแต่นั่นก็กลายเป็นที่มาของชื่อมงคลเนิ่นนานหลังจากนั้นผู้เป็นพ่อไม่เคยมีโอกาสรับรู้เลยว่าพรของตนไม่เคยเป็นจริงเลยสักข้อ

ามสีตัวนั้นน่าจะมีอายุไม่น้อยกว่า3ปีแม้เนื้อตัวจะสกปรกมอมแมมแต่แต้มสีตรงตำแหน่งต่างๆกลับยังคงน่ามองมันดูเหมือนถูกใครสักคนจงใจจุ่มสีดำลงบนหลังหูทั้งสองข้างโคนหางและกลางลำตัวแล้วค่อยๆใช้ผู้การสีส้มวาดรูปหัวใจดวงเล็กๆไว้บนหน้าอกข้างซ้ายมงคลเห็นมันนอนอยู่บนรั้วมาหลายวันแต่ไม่ยอมให้จับทุกครั้งที่เข้าใกล้มันจะเผ่นแผลวหายไปทุกทีชายหนุ่มจึงได้แต่แอบเอาอาหารเม็ดวางไว้ตรงที่ประจำและเฝ้าดูแมวใจเด็ดไม่ยอมแตะต้องอาหารในจานพลาสติกแม้แต่คำเดียวทั้งที่หิวโซมันคงกลัวถูกวางยาแม่ตั้งข้อสันนิษฐานมาจากปลายสายแมวตัวนั้นคงเหมือนลูกที่ไม่ยอมไว้ใจใครมงคลเผยยิ้มให้แมวพเนจรที่กำลังเหลียอุ้งเท้าอย่างจริงจังเงาสะท้อนของตัวเองบนประตูกระจกทำให้เจ้าตัวรีบหุบยิ้มทันทีไม่เห็นจะเข้าท่ารอยยิ้มไม่ใช่สิ่งที่เข้ากับสีหน้าที่ปกติจะบูดบึ้งแม้ว่าแม่ของเขาจะเพียรพยายามเกลี้ยกล่อมให้เชื่อว่าเขาเองก็สามารถมีความสุขได้เช่นเดียวกับคนอื่นแต่เขาก็ไม่เชื่ออีกต่อไปโลกไม่ได้ใจดีกับเขาขนาดนั้นชีวิตของชายหนุ่มยากเหมือนสมมติฐานของรีมันผู้คนรอบข้างก็ทำตัวเหมือนตัวแทนจากบริษัทโชคชะตาที่ดีแต่กลั่นแกล้งและข่มเหงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเช่นนี้จะให้ไว้ใจใครมงคลถูกพิพากษาเสียแล้วตั้งแต่เริ่มส่งเสียงร้องในโรงพยาบาลวันนั้นเทคโนโลยีไบโอนิกกลายเป็นปมปัญหาที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมโดยไม่ทันตั้งตัวคุณูปการต่อมนุษย์ส่งผลให้ผู้คิดค้นขึ้นรับรางวัลบนเวทีระดับโลกองค์ความรู้ที่ซับซ้อนถูกนำมาใช้สร้าง

อวัยวะเทียมเพื่อเปลี่ยนถ่ายให้กับผู้ที่ต้องการไบโอนิกกลายเป็นความหวังให้กับผู้ป่วยเป็นชีวิตใหม่ให้กับผู้สูญเสียอวัยวะเดิมโลกยุคเปลี่ยนผ่านกำลังจะไปได้สวยแต่ท่ามกลางเสียงแซ่ซ้องสรรเสริญคลื่นใต้น้ำก็กำลังก่อตัวชีวเทคโนโลยีทำให้ชีวิตคนทอดยาวขึ้นตามกำลังทรัพย์ทั้งที่ควรยุติลงตามอายุขัยไบโอนิกรุ่นพัฒนาใช้ต้นทุนที่น้อยลงนั่นทำให้ผู้คนจำนวนมากสามารถเอื้อมถึงชีวิตที่ยืดยาวขึ้นอีกนิดอีก10ปี20ปีก็ยังดีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมาเรียกร้องให้มีการควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกก่อนจะห่างไกลจากการเป็นมนุษย์ไปมากกว่านี้กลุ่มแนวคิดอนุรักษ์นิยมกล่าวอ้างถึงข้อเสียอันเป็นต้นเหตุให้สังคมเสื่อมทรามไม่มีใครใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอีกต่อไปจะต้องระวังตัวไปทำไมในเมื่อมีตัวเลือกในการยื้อชีวิตให้ยาวนานต่อไปได้คนสูงอายุกลับมาแข็งแรงได้เพราะมีอวัยวะใหม่มาแทนที่นักดื่มกินเหล้าแทนน้ำเพราะรู้ดีว่าตับใหม่ราคาแค่ไม่กี่หมื่นบาทนักซิ่งไม่เคยห่วงชีวิตเพราะเมื่อไหร่ที่โชคร้ายเกิดอุบัติเหตุทุกคนก็มีแขนขาไว้สำรองโลกใหม่อยู่ยากขึ้นทุกวันยาเสพติดและอาชญากรรมเกลื่อนเมืองเพราะไม่มีใครกลัวตายชีวิตกึ่งอมตะสามารถหาซื้อได้ตามโรงพยาบาลเอกชนทั่วไปด้วยเหตุนี้ผู้คนที่หวาดกลัวอนาคตจึงออกมาประท้วงบนถนนเรียกร้องหาผู้รับผิดชอบจากการกระทำอันเลินเล่อของเทคโนโลยีที่กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสูญเสียดุลยภาพที่ไม่อาจเรียกคืนโลกไม่ได้มีทรัพยากรมากขนาดนั้นคนรุ่นเก่าต้องจากไปเพื่อเหลือที่ว่างไว้สำหรับชีวิตที่เกิดใหม่เทคโนโลยีไบโอนิกเป็นเหมือนดาบสองคมโดยที่อีกด้านของคมดูเหมือนจะคมกว่าเสียด้วยมงคลกลายเป็นเหยื่อรายแรกของความขัดแย้งพ.ร.บ.ฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อควบคุมการใช้เทคโนโลยีไบโอนิกถูกประกาศใช้ก่อนเขาเกิดเพียงไม่กี่วันผลของมันทำให้ชายหนุ่มไม่เข้าข่ายการมีสภาพบุคคลศาลตัดสินว่าเด็กทารกคนนั้นตายแล้วหัวใจถูกควักออกจากทรวงอกไม่มีสภาพบุคคลตั้งแต่แรกเกิดชีวิตที่ถูกปลุกขึ้นใหม่ด้วยหัวใจไบโอนิกกลายเป็นส่วนเกินที่อยู่นอกกรอบของกฎหมายใหม่ลมหายใจที่ไม่ได้รับการรับรองเป็นลายลักษณ์อักษรทำให้ไม่อาจเรียกตัวเองได้ว่าเป็นคนมงคลกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นอะไรตั้งแต่พ.ร.บ.ฉบับนั้นประกาศใช้เร่ร่อนอยู่ในช่องว่างของกฎหมายมีเนื้อหนังและลมหายใจเหมือนคนทั่วไปแต่ไร้สิทธิพื้นฐานของพลเมืองเสียงตึกที่ดังมาจากทรงอกคือความแตกต่างเพราะสิ่งที่เต้นอยู่ในนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากฝีมือมนุษย์ไม่ใช่พระผู้เป็นเจ้า

ลองให้เวลาสักพักค่อยๆสร้างความคุ้นเคยทีละน้อยบางอย่างต้องใช้เวลาเสียงของมารดาจากปลายสายทำให้ความคิดฟุ้งซ่านหยุดชะงักและเรียกสติกลับมาที่บทสนทนามันคงหิวถึงได้มาที่นี่ทุกวันน้ำเสียงของหญิงกลางคนเจือความอาทรอย่างชัดเจนบางทีชีวิตก็ต้องการอะไรมากกว่าอาหารนั่นไม่ใช่ความคิดแต่เป็นความเชื่อมงคลยกมือขึ้นรูปแนวนูนยาวตลอดทรวงอกขณะจับจ้องอยู่ตรงรอยวาดรูปหัวใจของเจ้าตัวปัญหาตลกดีที่แมวตัวนั้นพยายามทำตัวเหมือนกำลังอวดเบ่งใส่เขามันกลัวคนอื่น

ไม่รู้หรืออย่างไรว่าแมวก็มีหัวใจเลยวาดหัวใจอีกดวงไว้เป็นสัญลักษณ์ที่ตรงนั้นริมฝีปากของชายหนุ่มเหยียดเป็นเส้นตรงด้วยความรู้สึกที่คาดเดาได้ยากสัญลักษณ์ตรงอกไม่เหมือนกันสิ่งที่อยู่ภายในก็แตกต่างกันหากหญิงสาวสักคนต่อว่าเขาด้วยคำปรามาสว่าไม่มีหัวใจมงคลอาจยื้อเธอไว้สักนาทีจับมือเธอมาวางไว้ที่อกใกล้กับแนวนูนที่พาดยาวแล้วอ้อนวอนให้เธอฟังมันอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นฝีมือของใครที่สร้างสิ่งที่อยู่ภายในนั้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดของร่างกายหัวใจเทียมดวงนั้นก็แค่ทำหน้าที่แทนหัวใจดวงเดิมที่ไม่สามารถทำงานได้หัวใจก็แค่อวัยวะสูบฉีดเลือดเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆไม่ใช่สิ่งที่บงการให้ผู้คนประพฤติดีหรือชั่วได้โปรดอย่าใช้มันเพื่อตัดสินว่าคนใจดีหรือใจร้ายได้โปรดให้โอกาสมันทำหน้าที่ของมันเถิดให้โอกาสมันได้เต้นเหมือนคนปกติทั่วไปไม่ว่าผู้ใดจะสร้างมันขึ้นมาก็ตามหากหญิงสาวสักคนตัดสินเขาจะอธิบายเธอไปเช่นนั้นแต่ผู้ที่พิพากษาเขาในวันนี้กลับเป็นผู้คนที่ไม่เคยเปิดโอกาสให้เขาได้ปริปากพูดหรือบางทีมันอาจต้องการแค่สิ่งสามัญธรรมดาแบบที่คนอื่นเป็นน้ำเสียงว้าวอนราวกับชายหนุ่มกำลังพูดถึงตัวเองมากกว่าแมวลูกไม่เคยต่างจากคนอื่นเลยแม้แต่น้อยคำปลอบโยนของแม่ดูเหมือนห่างไกลจากความเป็นจริงรอยนูนตรงปลายนิ้วสัมผัสเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่าตั้งแต่บาดแผลเกิดขึ้นเขาก็ถูกผลักไสออกจากสังคมถูกพิพากษาว่าแตกต่างการถูกเพิกเฉยจากกฎหมายทำให้มงคลไม่เคยได้รับโอกาสเช่นเด็กทั่วไปโรงเรียนชื่อดังที่เขาสอบติดเป็นลำดับที่หนึ่งไม่สามารถรับเข้าเรียนได้เนื่องจากขาดเอกสารสำคัญในการยืนยันตัวบุคคลเขาไม่เคยได้สิทธิการรักษาใดๆที่รัฐช่วยเหลือไม่เคยได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกที่เขาอยู่อาศัยผมไม่เคยอยากได้มันเลยทั้งหัวใจปลอมๆทั้งชีวิตปลอมๆถ้าจะต้องกวักมันออกมาอีกครั้งเพื่อให้กลายเป็นคนธรรมดาผมก็อยากทำชายหนุ่มไม่ได้ตะโกนคำพูดออกมาเขาแค่ระบายมันออกมาอย่างเรียบง่ายความเจ็บปวดสะสมมันเนิ่นนานจนชินชานานเกินกว่าจะเรียกน้ำตาจากเขาได้แต่สำหรับผู้เป็นแม่บาดแผลในอดีตยังเหมือนสดใหม่ทุกวันหน้าแปลกรอยแผลที่กรีดลงบนทรงอกของทารกในวันนั้นกลับสร้างความเจ็บปวดมาถึงหัวใจของแม่กระทั่งบัดนี้ไม่มีวันไหนเลยที่แม่จะไม่เฝ้าถามตัวเองว่านี่เราทำสิ่งที่ถูกต้องอยู่หรือเปล่าแมวตัวนั้นเป็นตัวผู้หรือตัวเมียการเปลี่ยนเรื่องคุยเป็นลูกไม้เดิมๆที่ใช้ได้ผลยามที่แม่ต้องการหลุดพ้นจากความเจ็บปวดของบทสนทนาแมวสามสีเป็นตัวเมียทุกตัวแม่ไม่รู้หรือไงพอเป็นเรื่องแมวน้ำเสียงของชายหนุ่มก็อ่อนลงแมวสามสียังคงนอนอยู่ตรงที่เดิมจ้องมองเจ้าของบ้านด้วยท่าทีไม่ทุกร้อนอะไรชายหนุ่มเสียอีกที่เอาแต่กระวนกระวายใจกลัวว่ามันจะอดตายบางทีบางสิ่งอาจต้องการเวลาเหมือนอย่างที่แม่ว่าก็เป็นได้เอกสารหลายลังเป็นเพียงกระดาษหมึกที่ไร้ค่าเมื่อถูกปฏิเสธว่าใช้เป็นหลักฐานสำคัญไม่ได้แต่ถึงอย่างไรชายหนุ่มก็ยังคงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีตลอด25ปีที่ผ่านมามงคลผ่านการต่อสู้มาแล้วเกือบทุกศาลพ่อจากไปตอนเขาอายุ7ขวบตอนนั้นผู้เป็นพ่อสู้ยิบตาเพียงเพื่อให้ลูกชายได้โอกาสทำบัตรประชาชนเหมือนเด็กทั่วไปมงคลยังเด็กเกินกว่าจะเข้าใจว่าพ่อร้องไห้ทำไมเพียงเพราะพลาสติกแข็งๆแค่หนึ่งใบยาวไม่ถึงคืบด้วยซ้ำเด็กชายตัดกระดาษขนาดเท่ากันวาดรูปตัวเองลงบนมุมขวาและเขียนชื่อด้วยลายมือตัวโตพ่อไม่ได้พูดอะไร
เมื่อลูกชายเอาบัตรทำเองใบนั้นมาอวดอันที่จริงพ่อไม่มีโอกาสพูดอะไรเลยหลังจากนั้นเสียงหัวใจที่เคยสม่ำเสมอและมั่นคงค่อยแผ่วเบาลงและยุติในที่สุดหัวใจชายผู้นั้นไม่อาจทนทำงานต่อไปได้ในขณะที่ลูกชายเพียงคนเดียวตกอยู่ในรอยแยกทางสังคมถนนทุกสายมุ่งสู่ประตูบ้านของมงคลสำนักข่าวทุกช่องเกาะติดทุกการเคลื่อนไหวลายมือสุดท้ายของพ่อระบุเจตนารมณ์ชัดเจนว่าขอยกหัวใจที่ประกอบขึ้นจากกล้ามเนื้อและความรักท่วมท้นให้บุตรชายขอให้มงคลและทุกคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกันหลุดพ้นจากอคติในใจของเพื่อนมนุษย์และคืนความเป็นคนโดยพื้นฐานให้แก่พวกเขาศัลยแพทย์หัวใจคนดังหลายคนเตรียมห้องผ่าตัดรอการติดต่อจากคนในครอบครัวการผ่าตัดนี้จะเป็นครั้งสำคัญในชีวิตเพราะนอกจากจะเป็นโอกาสคืนความเป็นคนให้ใครสักคนแล้วยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านคุณธรรมอีกด้วยสังคมกำลังต้องการคนเช่นนี้

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าความฝันของแมวจรประพันธ์โดยรตีรติธรณะยังไม่จบนะคะแต่ในค่ำคืนนี้ช่วงเวลาของรายการศาลาวรรณกรรมได้หมดลงแล้วคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนช่วงเวลานี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายน้ำหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักรับมือฝนตกหนักพร้อมเร่งปรับแผนการระบายและกำชับบริหารจัดการน้ำอย่างสมดุลหลังปริมาณน้ำในเขื่อนใหญ่ใกล้เต็มความจุ
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสนช.เปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการณ์สถานการณ์น้ำครั้งที่18ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงได้รับผลกระทบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พบช่วงวันที่28-29กันยายนนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างทำให้เขื่อนสำคัญอย่างเขื่อนประแสเขื่อนขุนด่านปราการชนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนแก่งกระจานรวมถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำกักเก็บสูงเกือบเต็มความจุขณะที่สธนช.ได้ประสานกรมชลประทานและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงเร่งบริหารจัดการและปรับแผนระบายน้ำอย่างสมดุลเพื่อรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนพร้อมผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำและทุ่งรับน้ำเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำตลอดจนติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องกักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยป่าแดงอำเภอเมืองเพชรบูรณ์หลังมีฝนตกหนักบริเวณต้นน้ำส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้มีน้ำเกินความจุของอ่างแล้ว
9: นายยุพราชเขียวประดิษฐ์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบูรณ์เปิดเผยว่าปัจจุบันน้ำล้นผ่านอาคารระบายน้ำหรือสปิลเวย์ประมาณ39เซนติเมตร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยหากระดับน้ำที่ไหลผ่านอาคารระบายน้ำเพิ่มขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ตำบลป่าเลาตำบลเสดียงและตำบลในเมืองเบื้องต้นโครงการชลประทานเพชรบูรณ์ได้ประสานแจ้งเตือนพื้นที่ด้านท้ายน้ำและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำและรายงานสถานการณ์ทุก1ชั่วโมงพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายอ่างให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการเตรียมขนย้ายทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่สูงและดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพิ่มจิตส่วนสินพงษ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เคหะคลองจันนั่งเรือแจกอาหารช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมห่วงกลุ่มเปราะบางบางพื้นที่เสี่ยงไฟรั่ว
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เคหะคลองจันเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมให้ความช่วยเหลือและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนายกรัฐมนตรีนั่งเรือเข้าไปในพื้นที่พร้อมแจกใส่อาหารและเครื่องดื่มให้กับประชาชนโดยเน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้ที่มีนัดพบแพทย์รวมถึงผู้ที่มีความวิตกกังวลจากสถานการณ์น้ำท่วมบรรยากาศในพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังสูงโดยเฉพาะบริเวณทางเข้าออกซอยทำให้ประชาชนบางส่วนยังติดอยู่ภายในพื้นที่ขณะที่บางจุดมีการตัดน้ำและตัดไฟเพื่อความปลอดภัยส่งผลให้ประชาชนบางส่วนไม่มีไฟฟ้าใช้และมีข้อจำกัดในการเข้าถึงน้ำและอาหารด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยฝากประชาชนที่ต้องการออกจากพื้นที่ให้แจ้งกู้ภัยเพื่อจัดกำลังเข้าไปรับออกมาอย่างปลอดภัยเนื่องจากพื้นที่น้ำท่วมอาจมีกระแสไฟฟ้ารั่วจึงไม่ควรเดินลุยน้ำออกมาเองดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: เสียบสายชาร์จทิ้งไว้นอกจากกินไฟแล้วยังเสียงไฟฟ้าลัดวงจรจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะเรากลับมาพบกันนะคะช่วงประมาณ21นาฬิกา7นาทีถึง22นาฬิกานะคะกับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะที่ทุกๆสัปดาห์ปนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้นะคะแน่นอนค่ะเป็นช่วงที่หลายๆพื้นที่นะคะประสบกับอุทกภัยนะคะก็เป็นช่วงฤดูฝนนะหน้าฝนที่ฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะก็เป็นช่วงที่ฝนตกคือแทบจะตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะคะวันศุกร์ก็ถ้าจำกันได้เนาะก็ตกทั้งวันเลยนะอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะตกทั้งวันตั้งแต่ช่วงเช้ากลางคืนยาวไปจนถึงช่วงเช้าวันเสาร์นะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ทำให้หลายๆพื้นที่นะคะเกิดอุทกภัยอย่างบางพื้นที่เนี่ยก็เป็นน้ำท่วมขังนะรอการระบายนะคะบางพื้นที่ตอนนี้ก็ยังคงมีเรื่องของอุทกภัยอยู่นะคะอย่างในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลหลายพื้นที่เหมือนกันนะที่ได้รับผลกระทบนะคะจนวันนี้เนี่ยวันจันทร์วันอังคารนะคะสัปดาห์นี้ก็ทางครม.มีการประกาศออกมาให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะในพื้นที่ทั้งกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีนะคะแล้วก็สมุทรปราการอีกหนึ่งจังหวัดนะคะเพื่อที่จะลดผลกระทบนะคะอย่างหลายท่านเนาะก็บางคนเนี่ยคือที่บ้านอาจจะไม่ท่วมแต่ว่าในช่วงระหว่างการเดินทางนะคะเส้นทางที่ต้องผ่านเนี่ยคือน้ำอาจจะท่วมขังอยู่ก็อาจจะเดินทางลำบากเนาะแล้วก็ลดผลกระทบเรื่องของฝนฟ้าด้วยนะในช่วงที่มันตกอยู่อย่างเมื่อวานเนี่ยก็วางใจแล้วนะช่วงบ่ายๆเนาะบางพื้นที่ก็อาจจะเริ่มเห็นแดดลำไรแล้วพอมาวันนี้ปุ๊บเมื่อช่วงประมาณช่วงสายๆนะคะตกอีกแล้วแล้วก็ไม่แน่ใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงนะคะก็รอติดตามกันอยู่เรื่อยๆแล้วก็ตอนนี้ส่งกำลังใจให้พื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอยู่นะคะบางพื้นที่ก็น้ำลดลงแล้วนะคะแทบจะกลับสู่ภาวะปกติแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนนะคะแล้วก็หวังว่ามวลน้ำแล้วก็ฝนก้อนนี้เนี่ยคงจะเป็นก้อนใหญ่ก้อนสุดท้ายแล้วนะคะแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะที่ทางการเขามีการออกมาประกาศเตือนกันอยู่นะคะอย่างตอนนี้เนี่ยที่อย่างที่ระยองเนาะกาญจนบุรีก็ค่อนข้างหนักเหมือนกันแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มใกล้เชิงเขานะคะหรือว่าทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่เสี่ยงนะคะที่อาจจะมีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะฉะนั้นก็เฝ้าระวังกันด้วยนะคะเตรียมตัวนะเผื่อพื้นที่ไหนที่มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์หรือว่าในพื้นที่ที่เป็นในชุมชนนะนะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเขามีการแจ้งเตือนให้อพยพหรืออะไรเงี้ยนะคะก็พยายามปฏิบัติตามคำแนะนำของทางภาครัฐนะคะอย่างเคร่งครัดนะก็จะได้ลดความสูญเสียนะคะแล้วก็มีความปลอดภัยในชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินด้วยนะคะส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะที่วันนี้ยังอาจจะประสบกับอุทกภัยอยู่นะคะเชื่อว่าหลายหน่วยงานตอนนี้กำลังเข้าไปช่วยนะไม่ใช่แค่ทางภาครัฐนะคือเราจะเห็นเลยว่าทุกครั้งที่เราประสบกับปัญหานะคะคนไทยเรายื่นมือมาช่วยเหลือกันเสมอนะคะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็ตามเนาะทางภาครัฐเองก็จะต้องดูแลเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหลังจากนี้เชื่อว่าจะมีมาตรการในการเยียวยานะคะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ความร้อนน้ำท่วมฉับพลันสภาพอากาศสุดขั้วกำลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่าชะล่าใจกับภัยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้แต่เราสามารถช่วยกันชะลอสภาพอากาศสุดขั้วด้วยการลดการใช้พลังงานหันมาใช้ขนส่งสาธารณะและพลังงานสะอาดทิ้งเศษอาหารให้น้อยที่สุดมาช่วยกันลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพราะทุกการกระทำเล็กๆของเราล้วนเป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ในการปกป้องโลกใบนี
1: ้เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจัดดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเตรียมการยังไงนะคะในช่วงที่มีอุทกภัยแบบนี้นะ

คะอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคืออย่างบางพื้นที่เนาะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนนะคะส่วนพื้นที่ไหนนะคะที่มันยังไม่เกิดขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องมีการเตรียมการเตรียมความพร้อมนะคะอย่างแรกเลยที่ต้องทำนะคะก็คือติดตามข่าวสารแล้วก็ประกาศเตือนจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะทั้งสถานีโทรทัศน์สถานีวิทยุเว็บไซต์ข่าวหรือว่าแอปพลิเคชันที่เขาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็ภัยพิบัตินะคะเปิดการแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองเนี่ยก็อาจจะต้องสื่อสารให้พี่น้องประชาชนเข้าใจอย่างตรงประเด็นนะคะเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆเนาะอาจจะไม่ใช่ภาษาที่เข้าใจยากมากนะคะเพื่อที่จะได้สร้างความเข้าใจที่รวดเร็วนะคะก็ต้องมีการสื่อสารในสภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้นะคะก็ต้องมีการปรับตัวกันนะคะทางพี่น้องประชาชนเองก็ต้องติดตามข่าวสารส่วนคนที่เป็นคนสื่อสารเองเนี่ยก็ต้องสื่อสารให้รู้เรื่องรวดเร็วแล้วก็ถูกต้องด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะอาจจะต้องมีการเตรียมอาหารแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นนะสังเกตเห็นได้เลยว่าช่วงนี้เนี่ยในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอื่นๆนะก็ของจะหมดเชลฟ์กันเยอะเนาะเพราะว่าหลายคนเริ่มมีการเตรียมตัวนะคะกักตุนสินค้านะแต่ก็อย่าให้มันมากจนเกินไปนะคะอย่างบางพื้นที่อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เอาแต่พอประมาณเนาะก็อาจจะได้ให้คนที่เขาเดือดร้อนจริงๆนะได้เก็บเรื่องของอาหารพวกนี้ไว้นะส่วนใหญ่ที่เขาจะกักตุนกันก็พวกข้าวสารเนาะข้าวสารอาหารแห้งที่มันเก็บรักษาได้นานๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือน้ำดื่มสะอาดนะคะควรเตรียมเอาไว้เนี่ยอย่างน้อยนะคะก็ต้องประมาณ3วันน่ะ3วันที่มีให้เราพอดื่มนะคะตอน1คนนะถ้าจะมีการเตรียมการนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่จำเป็นก็อย่างพวกไฟฉายเทียนไขหรือว่ายาแล้วก็ชุดปฐมพยาบาลนะคะตรงนี้ก็ควรจะมีการเตรียมเอาไว้ให้พร้อมด้วยนะคะส่วนอุปกรณ์สื่อสารพวกโทรศัพท์มือถืออะไรเงี้ยคุณผู้ฟังอาจจะต้องชาร์จแบตให้เต็มนะคะแต่ว่าใครที่มี power bank หรือว่าแบตสำรองอะไรเงี้ยนะคะก็ชาร์จให้เต็มเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินนะคะก็อาจจะได้หยิบมาใช้ได้นะคะติดต่อกับคนอื่นได้นะคะแล้วก็จดเบอร์หน่วยงานของรัฐเอาไว้ด้วยนะหมายเลขสำคัญศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบริการฉุกเฉินอะไรเงี้ยเก็บข้อมูลเบอร์โทรศัพท์เอาไว้ในมือถือก็ดีนะคะหรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยปกครองในหมู่บ้านก็ได้นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรเงี้ยเก็บไว้หน่อยนะคะเผื่อต้องการความช่วยเหลือเนาะอย่างเบอร์ที่ควรจะเมมเอาไว้เลยนะคะก็คือปภนะ1784สายด่วน1784นะคะของทางปภนะคะสามารถโทรไปได้ถ้าหากจะต้องการความช่วยเหลือในช่วงที่เราได้รับสภาวะที่มันวิกฤตจริงๆอะนะคะแล้วก็เรื่องของการปิดวงจรไฟฟ้าถ้าจำเป็นจะต้องอพยพหรืออะไรเงี้ยจริงๆนะก็มีการวงจรไฟฟ้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าหากว่าน้ำมันเริ่มท่วมเข้าบ้านแล้วนะคะปิดสวิตช์ไฟฟ้าเลยป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรนะคะตรงนี้ก็ช่วยได้แล้วก็หลีกเลี่ยงนะคือบางคนเนี่ยเดินเล่นอะไรกันเพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ต้องระวังเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของไฟฟ้าเนาะอาจจะมีไฟฟ้ารั่วอะไรได้นะในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะเด็กๆเนาะผู้ปกครองดูแลด้วยนะคะอาจจะมีจมน้ำอะไรเงี้ยนะอันตรายนะคะแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านะคะที่จะต้องระมัดระวังกันเป็นพิเศษนะคะส่วนบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางนะคะผู้ป่วยติดเตียงก็ให้หาสถานที่พักพิงที่ปลอดภัยนะคะลองถามทางหน่วยงานดูเนาะว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยเขามีการจัดเตรียมศูนย์อพยพศูนย์พักพิงอะไรไว้ตรงไหนบ้างนะคะสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งที่พักสิ่งที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่นะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะเกิดความเสียหายได้มากเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ติดตามข่าวสารกันก่อนนะอย่างพื้นที่ไหนที่ยังไม่ประสบอุทกภัยแต่ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอาจจะต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรที่จำเป็นเผื่อใส่เอาไว้นะกระเป๋า1ใบนะคะเพื่อต้องอพยพเนี่ยก็ยกใบนี้ไปได้เลยเป็นกระเป๋าฉุกเฉินนะคะอาหาร
แห้งนะคะน้ำดื่มยารักษาโรคยาประจำตัวนะคะอันนี้ขาดไม่ได้เอกสารสำคัญนะคะก็อาจจะมีเสื้อผ้าสักชุด2ชุดเผื่อเปลี่ยนนะคะแล้วก็พวกแบตสำรองเนาะไฟฉายอะไรเงี้ยก็จะช่วยได้ในยามที่มันฉุกเฉินนะคะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ยากลำบากเหมือนกันนะสำหรับใครหลายๆคนนะคะที่ต้องเผชิญกับอุทกภัยนะโดยเฉพาะอย่างพื้นที่กรุงเทพเนาะมันไม่เคยแทบจะไม่เคยท่วมเลยนะคะก็จะมีหนักๆกับปี54เนาะแล้วก็เพิ่งมาท่วมตอนนี้แต่ว่ามันเป็นเขาเริ่มมาเป็นน้ำรอการระบายนะคะแต่ก็อย่างบางพื้นที่อย่างเคหะร่มเกล้าอย่างเงี้ยก็เจอค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะเชื่อว่าหลายๆส่วนก็พยายามเข้าไปช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะแต่ก็ต้องมีความช่วยเหลือที่ทันท่วงทีเนาะแต่ปันก็เชื่อว่าหลายๆทุกภาคส่วนเนี่ยคือช่วยได้เราเร่งเข้าไปช่วยกันอยู่แล้วนะคะถ้าเราเห็นผ่านหน้าสื่อเราก็จะมีองค์กรต่างๆนะคะทั้งภาคเอกชนภาคประชาสังคมอะไรเงี้ยที่พยายามเร่งเข้าไปช่วยเหลือทุกท่านนะคะที่อยู่ตรงนั้นนะคะยังไงส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดนะคะคือมันถึงแม้มันจะเป็นน้ำที่บางพื้นที่เนาะอาจจะน้ำท่วมขังเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่ใช่สภาวะปกติที่เราควรจะต้องเผชิญกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเราจะเห็นภาพข่าวเนาะหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่คนจะต้องสัญจรไปมานะคะใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเลยแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นนะคะทีนี้เนี่ยบางคนก็บอกว่าแต่มันเป็นเส้นทางที่เราจะต้องเดินทางนะคะวันนี้ปัดเลยมีวิธีนะคะที่จะมาให้ตัดสินใจกันว่าเราจะขับรถผ่านน้ำไปได้หรือว่าเปลี่ยนเส้นทางนะคะเราจะต้องประเมินจากสภาพจริงนะไม่ควรใช้ความคุ้นเคยไปทางนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าดูสถานการณ์ด้วยนะคะว่าเราจะต้องประเมินยังไงบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคุณผู้ฟังก่อนที่จะลุยน้ำไปเนี่ยประเมินเส้นทางก่อนนะคะคือถ้าพบเส้นทางที่มันน้ำท่วมนะคะจะต้องประเมินเส้นทางก่อนสังเกตระดับน้ำนะคะแล้วก็ลักษณะของตัวกระแสน้ำแล้วก็สภาพถนนด้วยเนื่องจากว่าน้ำที่ท่วมผิวถนนเนี่ยคือแน่นอนบางพื้นที่มันอาจจะมีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยแต่เราไม่เห็นนะเนาะเพราะว่าน้ำมันท่วมนะคะโดยเฉพาะเส้นทางที่เราไม่คุ้นเคยนะคะถ้ามันประเมินไม่ได้ว่ามันลึกเท่าไหร่มันหนาเท่าไหร่น้ำกระแสแรงไหมนะคะก็เลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่านะคะอย่าฝืนขับไปมันอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะกับทั้งเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้าอะไรก็ตามนะมันอาจจะเสียหายได้นะคะแล้วก็ระดับผิวน้ำระดับน้ำที่ผิวถนนนะคะอย่าขับเร็วนะจริงๆมันก็ขับเร็วไม่ได้เนาะถ้าจะขับไปเนี่ยคือขับช้าๆแล้วก็พยายามรักษาระดับความเร็วให้มันสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าการขับช้าเนี่ยหมายถึงว่าเราต้องผ่านขั้นตอนแรกมาแล้วนะคือเราประเมินแล้วว่ามันขับได้นะคะมันขับได้มันขับผ่านไปได้นะคะก็ต้องขับด้วยความเร็วที่ต่ำๆหน่อยที่มันเหมาะสมนะคะรักษาความเร็วให้มันสม่ำเสมออย่าขับเร็วนะคะเพราะว่ามันเร่งเครื่องยนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดคลื่นน้ำแล้วก็โอกาสที่น้ำมันจะเข้าไปสู่ส่วนสำคัญของรถเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากนะคะอย่าลืมเว้นระยะจากคันหน้าด้วยนะระมัดระวังเรื่องของรถที่สวนทางหรือว่ารถขนาดใหญ่เนาะเพราะว่าตอนนี้อันตรายมากนะบางพื้นที่พอไปปุ๊บไปถึงถนนเนี่ยอุ๊ยไม่น่าจะไปได้มันก็มีหลายคันที่เขายูเทิร์นกลับมานะคะระวังรถสวนทางกันด้วยนะคะส่วนถ้าน้ำถึงระดับท้องรถเนี่ยคือต้องระวังคลื่นแล้วก็จุดลึกให้ดีนะคะถ้าน้ำสูงขึ้นจนถึงบริเวณท้องรถเนี่ยการขับผ่านจะต้องใช้ความระมัดระวังมากๆแล้วก็ใช้ความเร็วที่ต่ำนะคะพยายามรักษาแนวรถให้อยู่ในระดับที่ต่ำที่สุดนะคะที่พอจะสามารถทำได้นั่นแหละสิ่งที่ต้องระวังก็คืออย่างที่ปานบอกเลยนะหลุมหรือว่าถนนที่มันอาจจะผุพังชำรุดนะคะแล้วน้ำมันท่วมเนาะมันก็จะมองไม่เห็นตรงนี้รวมไปถึงบริเวณพวกฝาท่ออะไรอย่างงี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าน้ำถึงไฟหน้าเนี่ยหยุดประเมินเลยนะแล้วก็หยุดฝืนขับด้วยคือถ้าถึงระดับไฟหน้านี่คือโอ้ยต้องประเมินก่อนเลยอะต้องหยุดรถก่อนถ้าพบว่าน้ำมันลึกหรือว่ากระแสน้ำมันไหลเชี่ยวเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางไปเส้นทางอื่นไปเลยเนาะไม่ต้องไปฝืนขับนะวะนะคะมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงเพราะว่าบอกว่ารถคันอื่นมันผ่านได้อะไรอย่างเงี้ยคือแต่ว่าแต่รถแต่ละประเภทมันก็ต่างกันนะแต่ถ้ามันถึงไฟหน้ารถเราเนี่ยหยุดประเมินดูก่อนดูว่าโอ้มันน่าจะไม่ได้นะคะต้องดูเปลี่ยนเส้นทางดีกว่าปันว่าปลอดภัยกว่านะคะแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการปิดแอร์นะคะปิดแอร์รถลดความเสี่ยงเรื่องของเครื่องยนต์ดับนะคะซึ่งเรื่องนี้ก็ปภ.เขาก็ออกมาแนะนำนะว่าถ้าขับรถผ่านน้ำท่วมเนี่ยการปิดเครื่องปรับอากาศป้องกันพัดลมแอร์ดันน้ำเข้าสู่เครื่องนะแล้วก็มันจะช่วยลดโอกาสที่พัดลมเนี่ยจะได้รับความเสียหายจากการขับผ่านน้ำด้วยนะคะแต่ว่าการปิดแอร์ไม่ได้ทำให้เส้นทางที่อันตรายกลายเป็นเส้นทางที่ปลอดภัยนะคุณผู้ฟังหมายถึงว่ามันช่วยป้องกันรถเราแต่มันไม่ได้ช่วยว่าโอ้โหปลอดภัยและสบายและขับรถได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะประเมินระดับน้ำกับเส้นทางด้วยถ้าน้ำมันลึกอะไรยังไงเนี่ยก็อย่างที่ปานบอกเลยหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นดีกว่าปลอดภัยกว่านะคะ ส่วนถ้ารถผ่านน้ำมาแล้วเนี่ยอย่ารีบเร่งความเร็วนะคะหลังจากถ้าพ้นบริเวณที่น้ำมันท่วมแล้วนะคะให้ดูเรื่องของระบบเบรกหรือว่าตัวคลัตช์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าน้ำมันอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของระบบเบรกนะคะโดยอย่างรถเกียร์อัตโนมัติเนี่ยก็สามารถเหยียบเบรกสลับกับเหยียบคันเร่งช้าๆได้นะคะก็จะช่วยไล่น้ำออกจากผ้าเบรกได้ส่วนเกียร์ธรรมดานะคะก็เหยียบคลัตช์นะเกียร์กระปุกแหละร่วมด้วยนะเป็นคำแนะนำของทางปภ.นะคะควรจะขับรถอย่างระมัดระวังนะช่วงนี้นะคะสังเกตอาการผิดปกติของรถด้วยถ้ามีแบบเครื่องสั่นเดินไม่เรียบเสียงมันผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องตรวจสอบสภาพโดยเร็วนะคะป้องกันความเสียหายที่มันอาจจะตามมาด้วยนะคะแล้วก็ก่อนหน้าที่จะออกเดินทางนะวางแผนการเดินทางหน่อยนะคะเช็คข้อมูลน้ำท่วมก่อนออกเดินทางนะคะว่าตรงไหนฝนตกอะไรยังไงนะคะซึ่งอย่างที่กรุงเทพเราเนี่ยเขามีจุดกล้อง CCTV ในพื้นที่ต่างๆนะคะเสิร์ชเข้าไปได้เลยนะคุณผู้ฟังกล้องวงจรปิดกรุงเทพมหานครนะคะเข้าไปแล้วก็ไปเลือกพื้นที่แล้วว่าเส้นทางนี้เนี่ยเราจะต้องผ่านนะคะน้ำเป็นยังไงแห้งไม่หรืออะไรเขาก็จะมีอัปเดตให้ฟังนะคะเราก็อย่าลืมวางแผนการเดินทางนะคะช่วงนี้อาจจะยากลำบากหน่อยนะคะแต่ว่าหวังว่ามันจะเป็นก้อนสุดท้ายของหน้าฝนแล้วเนาะไม่ใช่แค่พื้นที่กรุงเทพนะคะไม่อยากจะให้ไปเกิดกับพื้นที่ตรงไหนของประเทศทั้งสิ้นเนาะเพราะว่าน้ำท่วมเนี่ยจะมากจะน้อยมันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับการใช้ชีวิตของพี่น้องประชาชนอยู่แล้วยังไงวันนี้ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนน้ำยังไม่ลดขอให้น้ำลดโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะได้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันกันได้อย่างปกตินะคะสำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์นะคะเวลา 21:07 จนถึง 22:00 ค่ะวันนี้ปลาลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR โค้ดและบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
5: คุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์การใช้ QR โค้ดและบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งปี2569ไม่ขัดรัฐธรรมนูญพร้อมแนะคณะกรรมการการเลือกตั้งปรับปรุงมาตรการเพื่อความเชื่อมั่นของประชาชน
6: วันนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีมติวินิจฉัยกรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยื่นคำร้องให้พิจารณาการจัดการเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2569ที่มีการพิมพ์บาร์โค้ดและ QR โค้ดบนบัตรเลือกตั้งโดยศาลรัฐธรรมนูญมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าการใช้ QR โค้ดไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญขณะที่การใช้บาร์โค้ดศาลมีมติเสียงข้างมาก8ต่อ1วินิจฉัยว่าไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันนอกจากนี้ศาลรัฐธรรมนูญได้เสนอแนะให้กกต.เพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตหลีกเลี่ยงสัญลักษณ์ที่อาจเชื่อมโยงตัวตนผู้ลงคะแนนและจัดเก็บบัตรเลือกตั้งอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงยุติธรรมเปิดสถิติช่วยเหลือประชาชนปี2568ถึง2569กว่า 4,500 รายย้ำเดินหน้ายกระดับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมนางธารินีแสงสว่างรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำกรุงเทพมหานครและที่เกินอำนาจของคณะอนุกรรมการคณะที่2ร่วมกับคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้สรุปสถิติการดำเนินงานกองทุนยุติธรรมผ่านระบบ JF Report ระหว่างวันที่1ตุลาคม2568ถึง20กันยายน2569ซึ่งเปิดให้บริการและช่วยเหลือประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้น 4,588 เรื่องพร้อมกันนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาและรับทราบการยุติคำขอรับความช่วยเหลือกรณีการขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินเป็นไปอย่างคุ้มค่าและตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายมากที่สุด พร้อมยืนยันว่ากระทรวงยุติธรรมมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาครวดเร็วและทั่วถึงเพื่อไม่ให้ข้อจำกัดทางเศรษฐกิจกลายเป็นอุปสรรคในการเข้าถึงสิทธิและกระบวนการยุติธรรมพร้อมสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเร่งประสานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่บางพลี
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมมอบถุงกระสอบทรายและให้กำลังใจประชาชนพร้อมย้ำว่าจังหวัดสมุทรปราการยังต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโดยเฉพาะอาหารและเรือสำหรับอพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเรามาฟังปัญหาจากท้องถิ่นเพื่อนำข้อมูลเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาช่วยเหลือได้ภาพรวมส่วนการเยียวยาขณะนี้ยังอยู่ระหว่างช่วยเหลือเบื้องต้นเนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังขณะที่มาตรการฟื้นฟูและกองทุนเยียวยาผู้ประสบภัยจะทยอยดำเนินการตามสถานการณ์ดุลนภาสุภสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งคำร้องภาษาอังกฤษคือ Old Fashioned Melodies และทำนองเมื่อปี2508ค่ะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36นะคะและช่วงเวลานั้นนักดนตรีทั้งไทยและต่างประเทศชื่นชอบในการบรรเลงเพลงนี้เพราะว่าสามารถบรรเลงได้ไพเราะในรูปแบบต่างๆกันท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยให้ชื่อว่าเพลงเตือนใจคืนวันนี้คุณนันทิดาแก้วบัวสายจะขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์เพลงเตือนใจโดยคุณนันทิดาแก้วบัวสายซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยจบไปแล้วนะคะเราจะต่อได้เพลงผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและศูนย์ธราพรเลยนะคะมีนักร้องหญิงอยู่3ท่านที่ได้เข้ามาอยู่ในวงของกรมประชาสัมพันธ์พร้อมกันนั่นก็คือคุณภูนศรีเจริญพงศ์คุณวรนุชและคุณศรีสุดาค่ะเราจะฟังเพลงของทั้ง3ท่านนี้กันเลยนะคะคุณภูนศรีเจริญพงศ์เพลงชื่นใจผลงานของครูแก้วและอปส.คุณภูนศรีบันทึกเสียงเมื่อเดือนมิถุนายน2498หนาวลมโดยคุณวรนุชอารีค่ะครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งและชายไร้เชิงคุณศรีสุดาขับร้องครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยหลวงสุขุมในประดิษฐ์

คุณภูศรีคุณวรนุชและคุณศรีสุดานะคะในชุดต่อไปเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณวินัยค่ะนานแล้วไม่พบกันต่อด้วยคุณมัทนามรากุลศิลปินแห่งชาติเธออยู่ไหนและถ้ารักกันลั่นเปรี้ยงเป็นเพลงที่คุณวินัยและคุณมัทนาขับร้องนำครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่ง

นั่นคือเพลงที่เป็นผลงานการขับร้องของคุณวินัยและคุณวรรธนามุรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะชุดต่อไปจะเป็นผลงานที่สุนทรภรณ์และคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะเริ่มด้วยเสียงของสุนทรภรณ์ในเพลงกลิ่นดอกโศกคุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะคุณชาวลีช่วงวิทย์เพลงดาวเจ้าชู้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองเป็นของครูสิริยงยุทธและทานน้ำรักสุนทรภรณ์และคุณชาวลีขับร้องคู่กันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ3เพลงในช่วงนี้เริ่มด้วยกลิ่นดอกโศก

เราได้ฟังเพลงผลงานของสุนทรภรณ์และคุณชวีช่วงวิทย์ผ่านไปแล้วคราวนี้มาเป็นเสียงของคุณเลิศและคุณสุปณีบ้างค่ะคุณเลิศในเพลงเมื่อคืนฝันเห็นคุณกฤตชกูลสถิตถาวรแต่งคำร้องคุณเอื้อใส่ทำนองคุณสุปณีพุกสมบุญเพลงเบื่อผู้ชายครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งค่ะและคุณเลิศกับคุณศรีสดาขับร้องคู่กันในเพลงขนองรักคุณสุรัตน์ภูกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

้าตลอดเดือนร้อยไม่เดือนไม่เดือนจันเป็นข้ามคืนเงาหมอยยืนก็คอยลำเกนเมื่อคืนฝันเห็นเนื้อ

0: ลีพิภพดวงใจ
1: ส
0: ิ
1: ไปฉันไม่อยากเที่ยว
0: ลูกจริงแม่หญิงรูปเรียวใช้ทำหลบเลี้ยว

0: ไหว้ผ่านเหมือนว่า
1: เธออย่าถือเป็นเรื่อง

0: อวดดีที่ร้ายก็มีแต่ที่ดีก็ไม่รู้
1: แค่หัวนะหัวเราจริง
0: พูดจริงนะฮะว่าพูดเล่น

0: หลับนอนมองไม
1: ่คนอะไร
0: ใจรักไว้มั่นคงซื่อตรงขอจงฟังบ้าง

0: นอนมองไม่
1: มนอะไรแสงยากมันใส่สีไฟให
0: ้หาใส่ใจรักไว้มันคงซื่อตรงเพราะจงฟังบ้า
2: ก่อนฟังข่าวค่ะฟังคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติโอ้ยอดรักครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2

0: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
1: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานนาฏศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุพลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อนในพื้นที่บ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ตรวจสอบน้ำป่าไหลหลากบ้านเหมืองสองท่อจังหวัดกาญจนบุรีเร่งเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเฝ้าระวังโลหะหนักปนเปื้อน
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบหมายกรมควบคุมมลพิษเร่งตรวจสอบสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากและน้ำไหลข้ามฝายกั้นน้ำบริเวณบ้านเหมืองสองท่ออำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกำชับให้ประเมินความเสี่ยงต่อคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้านนายสุรินทร์ บรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนและการแพร่กระจายของโลหะหนักเบื้องต้นจากการตรวจสอบฝายดักตะกอนในลำห้วยซิตี้ทั้ง4แห่งยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าทั้งนี้หากทราบผลการตรวจวิเคราะห์จะเร่งรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีทราบทันทีพร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำในบริเวณดังกล่าวไปใช้ประโยชน์จนกว่าจะมีการประกาศยืนยันอย่างเป็นทางการติยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับการประปาส่วนภูมิภาควางแผนให้บริการน้ำประปารองรับกรณีระบบผลิตจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมรถบรรทุกน้ำเพื่อให้ประชาชนมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึง
8: นายเจเซไทเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ทั่วประเทศได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ประเมินความเสี่ยงที่อาจกระทบต่อการให้บริการน้ำประปาเตรียมกำลังคนเครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งานร่วมถึงวางแผนเคลื่อนย้ายมอเตอร์และหม้อแปลงไฟฟ้าออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของพนักงานโดยเฉพาะการป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและกระแสน้ำเชี่ยวรวมทั้งให้เตรียมแผนรองรับกรณีระบบผลิตและจ่ายน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเตรียมรถบรรทุกน้ำและเส้นทางลำเลียงด้วยจัดลำดับการส่งน้ำสะอาดให้แก่โรงพยาบาลศูนย์พักพิงชั่วคราวและบ้านเรือนประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำสะอาดด้านนายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการกปภ.กล่าวว่าก ็ประกอบติดตามสถานการณ์ผ่านวอร์รูมทุกวันเพื่อประเมินสถานการณ์และสั่งการได้อย่างทันท่วงทีโดยมีเป้าหมายสำคัญคือรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการน้ำประปาและเร่งนำน้ำสะอาดไปถึงประชาชนให้เร็วที่สุดสิทธามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำโดรนกู้ภัยสแกนพื้นที่และขนเสบียงช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เคหะร่มเกล้าย้ำรัฐบาลดูแลประชาชนอย่างดีที่สุด
9: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพซึ่งเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดของกทม.ในขณะนี้พร้อมกล่าวว่าปัญหาหลักที่พบคือพื้นที่ไข่แดงกลางชุมชนน้ำท่วมสูงและติดรั้วเรือเข้าไปส่งเสบียงไม่ได้กระทรวงอว.จึงได้ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.และภาคีเครือข่ายส่งทีมอาสาโดรนกู้ภัยน้ำท่วมแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยใช้โดรนทั้งหมด6ลำทำงานควบคู่กันคือโดรนสำรวจเล็ก4ลำบินสแกนพื้นที่และประเมินสถานการณ์ฉับไวและโดรนขนส่งใหญ่2ลำรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลกรัมบินหิ้วเสบียงเข้าไปหย่อนด้วยสลิงยาว20เมตรถึงจุดที่พี่น้องประชาชนอยู่ได้อย่างแม่นยำส่วนเรื่องอาหารกระทรวงพม.นำครัวกลางลงพื้นที่แล้วและกำลังย้ายจุดทำอาหารไปในที่ที่ส่งอาหารถึงคนในชุมชนทุกคนได้ไวขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
1: เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ติดฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์5ช่วยลดค่าใช้จ่ายลดการใช้พลังงานในระยะยาวจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่28กันยายน2569สุภฤกษ์ธรรมฤดีควบคุมเสียงค่ะเพลงแรกของช่วงนี้ก็คือเพลงคนดีไม่มีวันตายบรรเลงขับร้องโดยวงดุริยางค์กองทัพเรือนะคะเป็นผลงานของคุณปิติลิ้มเจริญค่ะจากการบรรเลงคอนเสิร์ตกาชาติ90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ที่จบไปนั่นคือเพลงคนดีไม่มีวันตายขับร้องบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือผลงานของคุณปิติลิ้นเจริญนะคะต่อด้วยเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องนำจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีนวจิตวาทการนะคะจากละครเรื่องอนุภาพพระขุนรามคำแหงปี2497คือเพลงเพื่อนไทยคุณภาวังในธรรมขับร้องต่อด้วยเพลงผลงานของพรานบูนค่ะปทุมประทีปเสนขับร้องชื่อเพลงแม่โขงอีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงเกี่ยวกับโขงเหมือนกันชื่อเพลงโขงสองฝั่งโดยวงกลมศิลปากรค่ะ

สองเพลงที่จบไปนั้นคือแม่โขงและโขงสองฝั่งฟังคุณบุญช่วยยุรันจะสุนทรสามเพลงนะคะในช่วงนี้เริ่มด้วยนางแก้วในดวงใจสุนทรียานเวียงการและครูสง่าอารัมพีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งรักข้ามขอบฟ้าเพลงนี้คำร้องท่อนแรกมาจากโครงโลกนิธิ์ค่ะและต่อด้วยกาบโดยทวีปบอลครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ใส่ทำนองเพลงที่3เพลงทิพย์คนทันเพลงนี้คุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรแต่งเองและขับร้องเอง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

Arokya miche paramanja labang silanja putta numatang supanja tama nuwati cha alina taja atasa tuara pamuka chaleteti ผู้คนควรปรารถนาลาภอย่างยิ่งคือความไม่มีโรคหนึ่งศีลหนึ่งความคล้อยตามผู้รู้หนึ่งการสดับตรับฟังหนึ่งความประพฤติธรรมหนึ่งความไม่ท้อถอยหนึ่งคุณธรรม6ประการนี้เป็นประตูด่านแรกแห่งประโยชน์ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีเมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเรามาทำจิตให้สงบเรามาทำสมาธิกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของจิตตวิเวกให้ท่านผู้ฟังทำจิตให้มีความหลีกเร้นให้มีความวิเวกให้มีความสงบเย็นเรามาปฏิบัติธรรมะไปด้วยกันสักประมาณ60นาทีเพื่อที่จะเปิดประตูแห่งประโยชน์หัวข้อที่จะทำการเทศนาเพื่อให้จิตรวมลงเป็นสมาธิเกิดปัญญาได้ในวันนี้คือประตูแห่งประโยชน์ทางเลือกมีมากมายท่านผู้ฟังในชีวิตของเราเราจะหันซ้ายหรือหันขวาจะพูดคำนี้หรือคำไหนจะกินอันนี้หรือกินอะไรจะเลือกฟังสิ่งนี้หรือสิ่งไหนจะเปิดคลื่นนี้หรือเปิดคลื่นไหนก็ตามเลยมันมีทางเลือกให้เราเลือกมากมายในชีวิตของเราก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยคนเรานี่ตัดสินใจวันหนึ่งเนี่ย35,000ครั้งนะหมู่บ้านไม่ไหวจะข้ามถนนตอนนี้หรือข้ามถนนตอนไหนจะไปทางม้าลอยหรือว่าขึ้นสะพานลอยจะเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะกินขนมหรือจะกินนมจะกินข้าวหรือจะกินโจ๊กวันหนึ่งเนี่ยเป็นหมื่นครั้งนะทุกฝั่งวันเดียว24ชั่วโมงเนี่ยโดยประมาณนี่คือรวมทั้งเล็กๆน้อยๆทั้งสำคัญอยู่ในนี้หมดแล้วการตัดสินใจบางอย่างทุกฝั่งในชีวิตของเรามันเป็นการตัดสินใจเรื่องสำคัญเราจะเลือกทางไหนเราจะไปช่องไหนเราจะเดินทางไหนแล้วการตัดสินใจแต่ละครั้งมันก็มีผลต่อไปกับการตัดสินใจครั้งต่อไปอีกนะการตัดสินใจอีก2ครั้งข้างหน้ามันก็เป็นผลเนื่องมาบางทีจากการตัดสินใจครั้งนี้การตัดสินใจครั้งนี้อาจจะถูกหรืออาจจะผิดทำให้การตัดสินใจครั้งต่อไปอาจจะผิดหรืออาจจะถูกได้หมดอ่ะดังนั้นหมายความว่าไงหมายความว่าเราต้องรู้จักที่จะไปตามทางไปตามช่องเปิดประตูให้มันถูกอย่าเปิดผิดประตูอย่าไปผิดทางในที่นี้ให้ท่านผู้ฟังฝึกตั้งสติไว้ก่อนสตินั้นจะเป็นหนทางเครื่องไปทางเดียวที่จะพาเราให้ไปทางที่ถูกได้ไปทางเกษมได้วันนี้เรามาตามทางพุทโธท่านผู้ฟังมานึกถึงพระพุทธเจ้าเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านพาดำเนินไปท่านไปทางไหนไม่รู้ละเราตามไปทางนั้นนึกพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นไว้ในใจเราจะตามทางที่พระพุทธเจ้าไปได้จะหาสิ่งนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นผู้รู้คือเป็นพุทโธชื่อของพระพุทธเจ้าคือโคดมอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพุทโธนี่เป็นตำแหน่งนะทุกฝั่งของคนที่มีคุณสมบัติ
ไม่มีกิเลสคืออรหันต์สามารถแจกแจงธรรมะได้เป็นพระกวารู้ได้โดยตัวเองเป็นสัมมาสัมพุทโธคนที่มีคุณสมบัติอย่างนี้ก็มารับตำแหน่งนี้ได้ไปตามทางนี้ได้เราจะไปตามทางของท่านไปตามทางนี้ก็ต้องรู้จักชื่อเส้นทางนี้ซะก่อนท่านบอกว่าไปตามทางพุทโธไปยังไงทางไหนไม่รู้เราก็ต้องรู้จักถามคนอื่นซะก่อนแล้วต้องเรียกชื่อให้มันถูกซะก่อนเหมือนจะไปตามหาคนแล้วเขาอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาชื่ออะไรไม่รู้แล้วเขาหน้าตาเป็นยังไงไม่เคยเห็นแล้วเขาเกิดในตระกูลอะไรนามสกุลอะไรถ้าไม่รู้อะไรเลยเนี่ยมันตามหาไม่ได้จะไปตามหาคนที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงเนี่ยนะมันไม่เจอเราต้องรู้ก่อนต่อให้เราจะไม่รู้อะไรบ้างก็ต้องรู้อะไรบ้างในที่นี้เรารู้แล้วว่าทางที่เราจะไปนี่คือตามทางพระพุทธเจ้าล่ะเป็นมีพุทโธจะให้พุทโธเกิดขึ้นในใจของเราเราก็เริ่มต้นด้วยการเรียกชื่อให้ถูกซะก่อนนึกพุทโธพุทโธไว้ในใจวันนี้เราตั้งจิตว่าเราจะตามทางของพระพุทธเจ้าเปิดประตูแห่งประโยชน์ให้มันถูกบานไปตามเส้นทางให้มันถูกสายเส้นทางที่ท่านให้แผนที่ไว้คือเส้นทางการระลึกได้คือสติหนึ่งในวิธีการที่ท่านสอนให้เจริญสติได้เครื่องมือที่ให้ไว้คือพุทธานุสติคือการตามระลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าดูหน้าเป็นยังไงโอ้ยเราก็ไม่เคยเห็นหน้าพระพุทธเจ้าจริงๆด้วยซ้ำมีแต่ที่ช่างปั้นช่างเขียนเขาปั้นไว้เขาเขียนไว้ซึ่งก็ตามแต่จินตนาการของช่างอีกตามแต่ความประสงค์ของผู้สั่งให้ทำก็จึงมีหน้าพระพุทธเจ้าแบบสมัยเชียงแสนบ้างสมัยเชียงตุงบ้างสมัยสุโขทัยบ้างสมัยอยุธยาบ้างโอ้เรายังมีศิลปะของทางจีนของทางยุโรปโอ้ยนั่นก็คือตามแต่ช่างที่จะปั้นขึ้นมาใช่ไหมล่ะแม่จะระลึกถึงใบหน้าเราก็ไม่เคยเห็นอย่างที่ว่าแล้วเสียงล่ะเสียงก็ไม่เคยได้ยินด้วยยิ่งถ้าจะพูดถึงของใช้ของท่านเอาจะบาจีวรสังฆติหม้อกรองน้ำหาไม่เห็นแล้วเหลือแต่พระบรมสารีริกธาตุบางอันก็จริงบางอันก็ปลอมแล้วเราจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาตรงไหนเอาตรงคุณธรรมของท่านนี่ท่านบอกไว้เวลาจะระลึกถึงพระพุทธเจ้าไปตามสายเส้นทางเดียวกันได้ให้นึกถึงคุณคือคุณสมบัติคือคุณธรรมคุณลักษณะที่ท่านมีก็จึงนำบทพุทธคุณนี่แหละอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนนี่คือคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเราเรียกว่าพุทธคุณ9อย่างจริงๆแล้วถ้าจะแจกแจงคุณธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ได้ร้อยแปดอย่างก็ได้ได้หมื่นอย่างแสนอย่างก็ได้กว่านั้นก็ยังได้อีกมีคุณธรรมมากบารมี30ประการจะคุณธรรมในเรื่องปัญญาก็แจกไปอีกได้ไม่รู้จบในที่นี้เราให้คุณธรรมคุณลักษณะคุณสมบัติต่างๆเหล่านั้นมารวมอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าพุทโธแล้วเราตั้งพุทโธพุทโธนี้ไว้ในใจของเราคือพูดขึ้นเลยพูดในใจเลยคิดในใจเลยปรุงแต่งเลยก็ว่าได้การปรุงแต่งบางอย่างนั้นท่านฟังนะมันเป็นไปเพื่อความฟุ้งเฟ้อเป็นไปเพื่อความฟุ้งซ่านเป็นไปเพื่อไม่สงบการปรุงแต่งบางอย่างแต่การปรุงแต่งบางอย่างมันเป็นไปเพื่อความสงบระงับเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่ง
ป็นไปเพื่อความรู้ดีรู้พร้อมไอ้ปรุงแต่งแบบหลังนี่มันดีถ้าจะปรุงแต่งแบบแรกมันไม่ดีอย่าไปเหมารวมว่าการปรุงแต่งทุกอย่างมันไม่ดีทุกอย่างเพราะมรรคแปดนี่แหละเป็นการปรุงแต่งเอาจากคนที่ไม่มีศีลมาฝึกให้มีศีลปรุงแต่งป่ะแน่นอนจากคนที่เคยฆ่าเคยลักเคยขโมยปรุงแต่งดูสิว่าฉันจะไม่ฆ่าฉันจะมีเมตตาฉันจะไม่ลักฉันจะมีแต่ให้นี่มันต้องปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงแน่ปรุงแต่งแบบนี้สิดีในที่นี้แทนที่เราจะคิดนึกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนอนเรื่องอาหารเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องงานนี่ให้มันนึกถึงอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนี่ดีกว่าปรุงแต่งคิดนึกคำว่าพุทโธดีกว่าไปคิดถึงเรื่องการปฏิบัติเบียดถูกไหมล่ะนี่ common sense นะตัวฝังเป็นสามัญสำนึกธรรมดาธรรมดาแล้วในขณะที่เรานึกพุทโธพุทโธอยู่นี่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความคิดนึกอื่นแทรกมานะเหมือนจมูกในขณะที่เราดมกลิ่นของหอมอยู่เนี่ยถ้ามันมีขยะอยู่ใกล้ๆด้วยเราก็ได้กลิ่นเหม็นพร้อมๆกับกลิ่นหอมนั่นแหละเหมือนเวลาเรากินอาหารแม้แต่คุณกินข้าวไข่เจียวใส่พริกน้ำปลาจะบอกว่ามันมีเค็มอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่มันก็มีเผ็ดด้วยปนเข้ามาในความเค็มที่คุณกินอยู่น้ำปลานั้นจืดด้วยเอาข้าวด้วยเอาหวานด้วยเอาบุญดีเขาใส่น้ำตาลด้วยเนี่ยมันก็ปนมาอยู่ในรสอาหารเหมือนกันความคิดนึกเราจะไปคิดว่าคาดว่ามันต้องไม่คิดอะไรเลยคิดเรื่องเดียวโน no, ไม่ใช่เลยมันจะปนกันมาแน่นอนเพียงแต่ในที่นี้เราจึงต้องรู้จักที่จะแยกแยะรู้จักที่จะใส่ใจรู้จักที่จะสังเกตดูว่าจะเอาตรงไหนการแยกแยะสังเกตดูนี่คือสติไงมาระลึกถึงให้ได้มาตั้งดูรู้อยู่กับพุทโธที่เราปรุงแต่งขึ้นนี่แหละปรุงแต่งคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธขึ้นในจิตใจแล้วความคิดนึกอื่นๆที่ผ่านมารับรู้อยู่แต่ไม่ตามไปไม่เผลอไปเหมือนเวลาเราดมกลิ่นที่มีทั้งหอมและเหม็นมาด้วยเหมือนเวลาเราคุยโทรศัพท์เนี่ยแหละทุกฝั่งคุณคุยโทรศัพท์กับคนที่อยู่ในสายในขณะที่บางทีเราก็อยู่ในห้างสรรพสินค้ากำลังเดินตลาดอยู่เนี่ยนะไม่ใช่ว่ามันไม่มีเสียงอื่นอยู่รอบตัวเราทุกบลามีเสียงรถบ้างมีเสียงคนคุยกันในพื้นหลังบ้างมีเสียงดนตรีบ้างแต่คุณเอาใจจดจ่อไว้อยู่กับผู้สนทนาในโทรศัพท์ไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าไม่ใส่ใจในเสียงอื่นนั้นไม่ใช่ว่าไม่ได้ยินเสียงอื่นแต่แค่ว่าใส่ใจอยู่กับสิ่งที่คนนั้นเขาพูดมาใส่ใจอยู่กับสิ่งที่เราจะพูดไปไม่ใช่ว่าไม่มีเสียงอื่นหูมันยังไงมันก็ได้ยินเสียงเหมือนกันนะทุกฝั่งเหมือนกันกับเรื่องของใจใจยังไงมันต้องรับรู้อารมณ์รับรู้ความคิดมีความรู้สึกต่างๆนั่นนี่ยังไงมันก็ต้องมีในที่นี้เราก็ให้มีคำว่าพุทโธด้วยในที่นี้แทนที่จะให้จิตใจของเราไปแส่สายกับความคิดเรื่องอดีตอนาคตเรื่องการงานเรื่องคนนั้นคนนี้ให้จิตของเรานั้นมาตั้งไว้อยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธความระลึกได้นี้นั้นนั่นน่ะคือสติไม่ใช่ว่าจะแบบบุ้มบอมบุ้มบอมแล้วก็มีเลยมันเป็นทักษะเป็นทักษะที่ฝึกมาฝึกไว้มันจะมีมากขึ้นมีกำลังดีขึ้นบางคนฝึกมาแล้วชาติก่อนพบก่อนมาทำปุ๊บมันก็ได้ไม่ยากบางคนเพิ่งมาฝึกชาตินี้พบนี้ทำไปทำไปมันก็ได้ขึ้นมาจะเริ่มจากน้อยหรือเริ่มจากมากมันพัฒนาได้ท่านผู้ฟังเพียงแค่เราใส่ความเพียรลงไปทำจริงแน่วแน่จริงการทำจริงแน่วแน่จริงนั้นคือวิริยะวิริยะคือการลงมือทำการตั้งใจทำ
ความตั้งใจนี่แหละเป็นคุณสมบัติของผู้กล้าผู้ที่จะกล้าลงมือทำผู้ที่จะกล้าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจิตเปลี่ยนแปลงความคิดที่แต่ใจไปทางนั้นทางนี้แต่ให้ไปตามทางที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินไว้หนึ่งในคุณสมบัติของทางนี้จะต้องประกอบด้วยองค์นี้คือสติเป็นหนึ่งในองค์8ประการอันประเสริฐนั่นคือสัมมาสติเราตั้งสตินึกถึงพุทโธพุทโธนี้ไม่ใช่มิจฉาสติแต่เป็นสัมมาสติอย่างที่เรานึกถึงเรื่องที่ทำให้เกิดความเพลิดเพลินเรื่องที่ทำให้เกิดความหลงไหลลุ่มหลงเช่นนึกถึงอาหารเมื่อเขาเคยบอกนะว่าไปกินที่นี่เนี่ยโอ้ดีมากเลยต้องไปกินก่อนตายนึกถึงนั่นใช่ป่ะแล้วอะไรเกิดนะแหมมันอยากไงราคะมันเกิดเอาการนึกถึงนั้นเป็นมิจฉาสตินะเมื่อที่เรานึกถึงเรื่องราวที่ทำให้เราไม่พอใจเรื่องราวที่ทำให้เรากลุ้มใจกังวลใจทำไมคนนั้นก็ต้องเป็นอย่างนี้ทำไมคนนี้ไม่เป็นอย่างนั้นเราก็เกิดความโกรธเกิดความไม่เข้าใจเกิดความเครียดขึ้นใช่ป่ะการระลึกได้นั้นมันกิเลสเกิดนี่นะการระลึกนั้นก็เป็นมิจฉาสติจิตมันจะเพลินไปตามอารมณ์นั้นได้ง่ายๆไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะว่าจิตนี่มันลักษณะของมันอยู่แล้วมันจะคล้อยเคลื่อนไปตามอารมณ์เป็นลักษณะของมันอยู่แล้วปลักไปทางไหนมันก็จะเคลื่อนไปอีกทางหนึ่งเหมือนหม้อเป็นลักษณะของมันอยู่แล้วที่ว่ามันถูกพัดไปทางไหนมันก็จะไปอีกทางหนึ่งเหมือนปุยนุ่นหรือปุยฝ้ายวางอยู่บนพื้นเรียบมันจะไปสวยอารมณ์แน่นอนเป็นลักษณะของมันแล้วไอ้ความคิดนึกหรือเรื่องราวอะไรก็ตามที่เราไปตรึกตรึกคิดนึกนี่มันก็จะมีอารมณ์ที่ติดมาด้วยกันกับมันเสมออารมณ์นั้นก็ให้โกรธบ้างให้หลงบ้างนั่นไม่ดีเลยเป็นมิจฉาเพราะมิจฉานั้นหมายถึงความที่กิเลสนะเพิ่มอาจจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องก็ได้นะเช่นคุณคิดเรื่องธรรมะหากินมันถูกต้องไหมถูกอยู่หรือคิดเรื่องคณิตศาสตร์อย่างเงี้ยคณิตศาสตร์หรือการทำบัญชีหรือการรักษาคิดอยู่แต่ว่าถ้าคิดแล้วมันเป็นการเบียดเบียนคนอื่นคิดแล้วมันกลายเป็นเรื่องที่กลุ้มใจต่อให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ถูกต้องทางเทคนิคแต่มันก็เป็นมิจฉาได้เพราะว่ากิเลสมันเกิดให้เราตั้งสติไว้ให้ถูกต้องในที่นี้เราจึงใช้คำว่าพุทโธพุทโธนี่แหละจิตเราก็จะมีสติมากขึ้นตามกระบวนการของพุทธานุสติกระบวนการของพุทธานุสตินั้นก็คือเวลาเรามานึกพุทโธปึ้งนี่ความระลึกได้นั่นคือสติที่เกิดขึ้นอยู่กับจิตสติและพุทโธอยู่ด้วยกันไงพอมีความระลึกได้อยู่ที่จิตความเพลินความพอใจความคล้อยไปตามอารมณ์อื่นๆจะลดลงเรานึกพุทโธใช่ไหมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดอื่นนะเราก็มีความคิดอื่นโผล่ๆปุ๊บๆแบมๆมาเสมอเหมือนเราได้ยินเสียงนี่แล้วก็เสียงอื่นด้วยแต่พอเราจดจ่อไว้อยู่กับพุทโธพุทโธสติมีกำลังมากขึ้นความที่จิตมันจะเพลินไปตามความคิดอื่นอารมณ์อื่นก็จะลดลงโดยอัตโนมัติทันทีความเพลินก็ตรงข้ามกันกับสติก็ตรงข้ามกันกับความเผลอความหลงลืมก็ตรงข้ามกับการระลึกได้ก็คือสตินั่นแหละเราตั้งสติขึ้นสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมนั้นจะอ่อนแรงลงตั้งสติเอาไว้ดีทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับความคิดถ้าเราพยายามจะบังคับความคิดเดี๋ยวเราจะปวดหัวคือไม่ต้องไปบังคับว่าให้มันคิดหรือมันไม่คิดนะไม่มีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะพยายามบังคับว่ามันอย่าคิดโนเดี๋ยวเราจะตึงมันจะเครียดเพราะว่าถ้าเราขับเคลื่อนจิตใจของเราไปด้วยความอยากว่าอยากให้มันคิดหรืออยากให้มันไม่คิดนี่มันจะเครียดกระดเกินไปในที่นี้ให้เราทำเป็นธรรมชาติให้เราทำเป็นธรรมดานึกถึงพุทโธไว้ในใจเป็นทางที่พระพุทธเจ้าของเราพาดำเนินไปทางต่างๆนั้นมีหลายสายมากมาย
พอเรามีสติอยู่กับพุทโธเวลามีทางเลือกให้เราเลือกได้นะความคิดนึกอะไรที่มันตามต่อมาเนี่ยมันจะไม่ใช่มิจฉาสังกัปปะละมันจะเป็นสัมมาสังกัปปะละเพราะอะไรเพราะคุณมีสัมมาทิฏฐิตั้งแต่แรกแล้วไงคุณมีสัมมาทิฏฐิในการที่จะมาตั้งสัมมาสติขึ้นรู้แล้วว่าอะไรเป็นมิจฉาสติอะไรเป็นสัมมาสติโอ้ฉันไม่ไปคิดเรื่องอะไรไม่ดีใช่ปะไม่ไปคิดเรื่องมิจฉาต่างๆฉันก็มาคิดอยู่แต่เรื่องที่มันดีๆใช่ปะล่ะคือสัมมาสติเอาสิ่งที่เป็นมิจฉาก็ลดลงไปความคิดนึกอะไรที่ตามมาต่อจากสตินั้นก็จะเป็นสัมมาสังกัปปะด้วยสัมมาทิฏฐิด้วยสัมมาสติที่เราตั้งไว้ความเพียรที่เราพยายามจะระลึกถึงอยู่กับพุทโธนี่มันก็เป็นความเพียรที่ถูกต้องความเพียรที่ดีความที่เราพยายามจะไม่ส่งใจตามไปในเรื่องอื่นทั้งที่มันมีอยู่ก็ตามกุศลธรรมมันก็เพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็ลดลงนั่นก็เป็นสัมมาวายามะไงสัมมาสติคู่กันกับสัมมาวายามะดันกันไปดันอะไรดันจิตไปนำด้วยอะไรนำด้วยสัมมาทิฏฐิสิ่งที่เป็นเชื้อเพลิงขับดันให้มันดันไปได้นั้นคือสัมมาสังกัปปะคือความดำริชอบคิดนึกชอบนี่กำลังไปไหนกันเนี่ยไปตามทางเลยระวังไปตามทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างไงแล้วขณะที่เรามานึกพุทโธอยู่นี่เป็นสัมมาสังกัปปะเนี่ยศีลคำพูดอาชีวะการเลี้ยงชีพต่างๆการดำเนินชีวิตก็บริสุทธิ์มาแล้วอยู่แต่เดิมก็เต่าตีตั้งแต่เรานั่งกันวันนี้เราไม่ได้ผิดศีลใช่ไหมเราก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครก็เป็นสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาเป็นสัมมาอาชีวะด้วยตอนนี้องค์ประกอบ8อย่างที่มันครบแล้วเนี่ยนะองค์ประกอบที่มีความประเสริฐ8อย่างนี้อยู่ตรงไหนนะทุกฝั่งแวดล้อมจิตอยู่จิตเนี่ยมันมีทางไปแล้วเลยเป็นทางเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านเดินไปแล้วก่อนหน้านี้ร่องรอยเส้นทางคือ8อย่างนี้แหละ8อย่างนี้เกิดขึ้นที่ตรงไหนในจิตของใครจิตของคนนั้นตรงนั้นไปตามทางพระพุทธเจ้าละเปิดประตูแห่งประโยชน์ละไปตามทางเดียวกันละไปตามเส้นทางที่จะมีจุดหมายคือนิพพานตามเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ8อย่างที่ประเสริฐในที่นี้เราฝึกเราทำเริ่มจากการที่มานึกถึงพุทโธพุทโธต่อจากนี้เรามาใกล้ครวญในหัวข้อธรรมะที่มี6ประการที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์เราจะเปิดทางตัดสินใจน้อมจิตของเราไปในทิศทางไหนจะต้องประกอบด้วยประโยชน์ต่างๆเหล่านี้ถ้าการตัดสินใจที่วันๆหนึ่งมันหลายๆครั้งในชีวิตของเราเกิดตัดสินใจผิดพลาดคำว่าตัดสินใจผิดพลาดหมายถึงเป็นมิจฉาเช่นแทนที่จะเลือกให้มีศีลก็เลือกที่จะผิดศีลแทนหมายความว่าจะพูดความจริงกับจะพูดโกหกเรื่องนี้โกหกก็ได้คนหนึ่งก็ไม่รู้หรอกพอเลือกโกหกปุ๊บปิดศีลทันทีละเลือกทางนี้ความชั่วอกุศลธรรมก็เพิ่มขึ้นความดีกุศลธรรมก็ลดลงการลงมือทำการทำจริงตรงนั้นความเพียรตรงนั้นก็เป็นมิจฉาวายามะการตัดสินใจนั้นก็ไม่ดีจะทำให้จิตของเราอ่อนกำลังแต่ถ้าเราจะตัดสินใจให้มันดีให้มันถูกเพื่อตัดสินใจเรื่องรักษาศีลเนี่ยแต่จะระหว่างพูดโกหกกับพูดจริงพูดคำจริงดีกว่าระหว่างที่จะให้หรือจะไม่ให้ตระหนี่เอาไว้เลือกที่จะให้ดีกว่าในระหว่างที่ว่าเลือกจะให้น้อยหรือเลือกจะให้มากเลือกจะให้มากดีกว่าอันนี้คือโดยคุณธรรมนะ
การตัดสินใจเรื่องที่เป็นโดยคุณธรรมหลักการมันมีอยู่แล้วอันนี้ไม่ยากบางทีการตัดสินใจในเรื่องที่มันไม่ใช่คุณธรรมอ่ะเช่นบางทีฉันจะทำงานบริษัทนี้หรือฉันจะทำงานบริษัทนั้นเอาคุณจะทำงานบริษัทไหนตัวนั่นสิบางทีมันก็ตัดสินใจยากเหมือนกันนะหรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันนี้หรือคุณจะใช้แอปพลิเคชันไหนตัวบางทีมันก็ไปยากเหมือนกันนะหรือคุณจะเดินทางไปเที่ยวประเทศนี้หรือประเทศไหนแล้วบางทีมันจะตัดสินใจเนี่ยมันก็ดูหลายเงื่อนไขปัจจัยนะทางไหนมันจะดีใช่ไหมล่ะทางไหนมันจะดีถ้าเป็นลักษณะนี้ทางไหนที่เรามีสติได้มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะประกอบด้วยศีลที่มากทางนั้นแหละมันจะดีทางไหนที่จะสร้างกุศลธรรมได้มากทางนั้นน่ะดีซึ่งการตัดสินใจเหล่านี้บางทีมันก็มีเงื่อนไขอย่างอื่นด้วยท่านฟังไม่ว่าจะเรื่องเงื่อนไขของสิ่งแวดล้อมของคนในครอบครัวของเรื่องการเงินเศรษฐกิจอย่างเรื่องข้อจำกัดนี้และโน่นอีกหลายอย่างก็ดูตามสถานการณ์ไปดูตามสถานการณ์ไปแต่ที่แน่ๆเลยนะที่แน่ๆเนี่ยบางอย่างเราไม่รู้เราทำอะไรยังไงท่านให้แนวทางเอาไว้อยู่6ประการให้แนวทางไว้6ประการเวลาที่เราจะตัดสินใจเรื่องอะไรจะไปตามประตูตรงไหนยังไงมันถึงจะได้ประโยชน์ได้เบเนฟิตที่มากที่สุดดีที่สุดจึงพูดถึงหัวข้อจะมาที่ชื่อว่าประตูแห่งประโยชน์ปรมัตถ์ใคร่ครวญธรรมะในข้อนี้คือตอนนี้จิตของเราต้องมีสติแล้วนะมีสติแล้วจิตสงบลงระงับลงบางทีคำว่าพุทโธมันก็หายไประงับไปเหลือแต่สติล้วนๆแต่ถ้าเผื่อว่าบางทีมันหวนกลับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อีกเราเผลอเพลินไปบางทีมันเผลอสติเรานึกได้เมื่อไหร่กลับมาอยู่กับพุทโธใหม่ให้ทำอย่างนี้พอจิตเรามีสมาธิแล้วต่อไปพิจารณาธรรมะในหัวข้อของประตูแห่งประโยชน์ในข้อแรกท่านฟังท่านบอกว่าความไม่มีโรคของหัวข้อก่อนนะหนึ่งคือความไม่มีโรคสองคือศีลสามการคล้อยตามผู้รู้4การสดับตรับฟัง5การประพฤติธรรมและ6ความไม่ท้อถอยพระพุทธเจ้าเวลาท่านแนะนำให้สาวกแสดงธรรมนี่ก็ให้แสดงธรรมไปตามลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความในที่นี้ลำดับที่ข้าพเจ้าอยากจะแสดงไล่ไปนั้นอยากจะเริ่มจากข้อสุดท้ายมาแล้วไปจบที่ข้อที่1คือจะเริ่มจากความไม่ท้อถอยให้ไปจบที่ความไม่มีโรคความไม่ท้อถอยคืออะไรเราไล่ไปตามลำดับก่อนความท้อถอยล่ะคืออะไรก่อนนะความท้อถอยมันก็คือความไม่มีกำลังใจหมดกำลังใจในการที่จะทำบางทีพระพุทธเจ้าก็ท้อใจในการแสดงธรรมแบบนี้บางทีเราก็ท้อใจในการที่จะทำงานวันนี้ตื่นมาเนี่ยโอ้ยเซ็งมากๆเลยไม่อยากจะทำเลยทำไมฝนต้องมาตกด้วยทำไมการจราจรต้องติดขัดด้วยทำไมโอ้ยเขาส่งอีเมลนี่มาทำไมเขาด่าเรามาอย่างนี้หรือเขาทำอะไรที่ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราพอรับรู้เรื่องต่างๆแล้วเกิดความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยนี่แหละมันคือความท้อถอยคือความที่เราอิดโรยบางทีมันก็เกิดจากเงื่อนไขของสุขภาพได้

คนที่ผิดหวังแค่ครั้งสองครั้งบางทีเขาก็สำเร็จได้คนที่ผิดหวังบางทีเป็นแสนเป็นหมื่นครั้งถ้าไม่รู้จักเรียนรู้เขาก็สำเร็จขึ้นไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นความอ่อนแอความท้อแท้ความสิ้นหวังความร่ำให้ร่ำกรวนพวกนี้ขี้เกียจด้วยมันไม่มีประโยชน์มันไม่มีความจะช่วยเหลืออะไรเราได้เลยมันไม่ได้จะสร้างเองความสำเร็จไม่ได้จะอะไรได้เลยแต่ความไม่ท้อแท้ท้อถอยต่างหากมีประโยชน์มีประโยชน์ตรงดีกว่าเราก็ไปสร้างเหตุที่มันถูกที่ว่าเราทำแล้วมันยังไม่ได้บางทีเราทำไม่ถูกเหตุเราไม่เข้าใจเรื่องเหตุผลอย่างแท้จริงทำไม่ถูกมันก็ผิดพลาดแต่ไม่เลิกความไม่ท้อถอยนี่คือไม่เลิกหวังอาจจะทำผิดอาจจะยังไม่ถูกอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่ถ้าเลิกนะคือท้อไงคือถอยไงแต่ไม่เลิกนะไม่เลิกก็คือไม่ท้อถอยไงก็ทำต่อนะแต่จะยังไม่ถูกเอาลงมือทำต่อพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท้อใจในการแสดงธรรมใช่ปะเอานะแต่ก็ยังแสดงอ่ะคือท่านไม่ท้อถอยความท้อถอยนี่เป็นสภาวะจิตที่มันจะต่ำลงหดหู่นะเหมือนไฟที่มันกำลังจะมอดแล้วมันก็หลีลงหลีลงหลีลงนี่จิตที่หดหู่จิตที่ท้อถอยไม่อย่าเป็นอย่างนั้นจิตอย่าหดหู่จิตอย่าท้อถอยต่อให้มันยังไม่สำเร็จต่อให้มันมีความผิดหวังต่อให้ถูกด่าถูกว่าอย่าท้อถอยแม้บางทีมันก็พูดง่ายป่ะท่านก็ถ้าแกบอกว่ามันไม่ท้อถอยแล้วมันก็ไม่ท้อถอยได้เลยอ่ะแต่บอกว่าให้มีกำลังใจให้สู้สู้แล้วมันก็สู้สู้ได้เลยโอ้ยลองไปพูดอย่างนี้กับคนที่ก็เป็นซึมเศร้าดิยิ่งเขาจะท้อถอยลงไปอีกบอกให้เขาสู้สู้นะเป็นกำลังใจให้นะเฮ้ยยิ่งจะให้เขาเสื่อมหมดกำลังใจกำลังใจมันต้องเกิดจากใจของผู้นั้นเองกำลังใจมันเกิดจากใจนะมันไม่ได้เกิดจากภายนอกมันเกิดจากในภายในเราไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าสู้สู้ไม่ต้องให้คนอื่นมาบอกหรอกว่าอย่าท้อถอยตัวเราเนี่ยต้องไปตามประตูแห่งประโยชน์ข้อนี้จะมีประโยชน์อะไรด้วยความท้อถอยจะมีประโยชน์อะไรด้วยกันย้ำคิดย้ำทำถ้าคิดมากๆแล้วมันจะดีขึ้นมาได้มันก็สำเร็จกันทุกคนแล้วหรือถ้าอ้อนวอนขอร้องมากๆแล้วจะไม่มีใครเสื่อมจากอะไรเลยโอ้ยในโลกนี้ทุกคนก็จะได้ตามปรารถนาสมหวังกันหมดเลยดิจะไม่มีคนตายจะไม่มีคนเจ็บเลยล่ะเอาถ้าใครป่วยอยู่ก็อธิษฐานขอร้องว่าให้หายแล้วมันก็หายเลยนี่นะแต่ไม่เป็นอย่างนั้นเพราะที่เราอาจจะผิดหวังเราจะไม่ได้ตามที่ต้องการแต่มีกำลังใจได้ไม่ท้อถอยได้จิตที่ไม่ท้อถอยนั้นหมายถึงยังมีการทำความเพียรอยู่ความเพียรเนี่ยเปรียบเหมือนไฟดวงถ้ามันบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มแรงเกินไปเนี่ยคือจิตมันตรงข้ามกับความหดหู่ไงมันเป็นความฟุ้งซ่านเกินไปฟุ้งซ่านก็ไม่ดีท้อถอยอ่อนแอก็ไม่ดีฟุ้งซ่านนี่คือความเปลี่ยนที่ปรารภจัดเกินไปเป็นลักษณะที่ไฟแรงขึ้นแรงขึ้นจนอันตรายละท้อถอยนี่คือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปมันก็จะเป็นขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอท้อถอยหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะทำอะไรมันก็เป็นสองทางสุดโต่งเหมือนไฟที่มันรีลงรีลงรีลงไฟที่มันจะดับแล้วเราก็ต้องใส่เชื้อเข้าไปใช่ไหมล่ะเป็นใบไม้แห้งฟืนแห้งเป่าลมเข้าไปอย่าใส่ฟืนเปียกลงไปมันก็จะต่อมามีไฟลุกโลมขึ้นได้ในขณะที่ถ้านี่คือเปรียบเทียบส่วนต่างให้ดูฟังเห็นนะว่าความอ่อนแอท้อแท้ท้อถอยมันคือความเพียรมันย่อหย่อนแต่ถ้าตรงข้ามคือความเพียรมันจัดเกินไปไฟนี่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นเลยเขาก็ต้องใส่ขี้เถ้าลงไปเราก็ต้องใส่ฟืนเปียกลงไปอย่าเป่าลมเข้าไปเดี๋ยวมันก็จะระงับลงเองเหมือนจิตของเราพอคิดมากพอปรารภความเพียรจัดมันฟุ้งซ่านได้มันฟุ้งซ่านได้มันสู้ซ่ามันมีความเพียรปรารภจัดเกิน

ไปท่านเปรียบไว้สองส่วนนี้เหมือนการที่เราจับนกกระจาบถ้าจับแน่นเกินไปด้วยมือสองมือบีบมันเข้าบีบมันเข้านี่โอ้มันก็ตายคามือละนั่นคือความเพียรที่ปรารภจัดเกินไปแต่ถ้าเอามือสองมือจับแล้วหลวมมือเกินไปนกมันก็บินหนีไปได้เหมือนกันเจ้านกนี่ก็ไม่ได้นั่นคือความเพียรที่ย่อหย่อนเกินไปคือลักษณะเป็นความท้อถอยเป็นความท้อแท้อ่อนแอทำจริงแน่แน่จริงลดลงไม่ใส่ใจทำจริงเราจะปรับไอ้เจ้าความท้อถอยอ่อนแอให้มีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเร่งไฟสิเราจะปรับเจ้าความกระตือรือร้นจนเกินเหตุเป็นความฟุ้งซ่านให้มันลดลงเราก็ปรับสัมมาวายามะสิแต่ในเทคนิคนี้ไว้ต้องฟังในเรื่องของโพชฌงค์ถ้าจิตหดหู่แล้วเหมือนไฟกำลังจะดับแล้วให้ใส่เชื้อให้เป่าลมเข้าไปใช่ไหมก็เหมือนกับการที่ให้เรามีความมั่นใจคือมีศรัทธาลงไปมีศรัทธาลงไปเนี่ยทุกฟังมันจะเพิ่มการทำจริงแน่จริงปรับตรงนี้ให้สมดุลได้คือศรัทธานี่จะเป็นจริงๆเราเป็นตัวกว้างที่จะปรับทั้งที่ความเพียรน้อยท้อใจอ่อนใจให้ริ่งขึ้นมาได้ที่จะปรับจิตที่มีความฟุ้งซ่านไม่สงบคิดนึกบ้าบอนั่นนี่ให้ระงับลงได้ด้วยศรัทธาใช่ไหมหรือพอมีศรัทธาแล้วจะใส่อะไรยังไงตรงไหนถ้าในส่วนที่ย่อหย่อนเกินไปละท้อแท้อ่อนแอละให้เจริญปีติสัมโพชฌงค์ให้เจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ให้เจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์จริงเหล่านี้จะเป็นตัวเร่งไฟให้จิตของเรามีความเปลี่ยนขึ้นมาได้อย่างพอดีพอดีปีติสัมโพชฌงค์ก็คือเห็นความสงบเห็นความสุขคิดนึกถึงเรื่องที่จะทำให้เรามีความสุขคนที่ท้อใจนี่นะคือจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้หดหู่ไงจิตมันจดจ่อไปในเรื่องที่ให้ท้อถอยอ่อนกำลังใจแน่นอนนะว่าความคิดนึกอันใดมันมีอารมณ์ติดมาด้วยเสมอที่เรามีอารมณ์อ่อนแอท้อแท้เนี่ยเพราะบางทีเราอาจจะไปคิดเรื่องที่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเราให้คิดนึกถึงเรื่องที่จะให้เรามีกำลังใจนั่นคือความดีนั่นเองคุณนำความดีอะไรมาบ้างแม้คุณเรามันเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยมันไม่ใช่มันไม่มีความดีอะไรเลยนะมันมีทุกคนนะต่อให้เป็นยาจกขอทานบ้านไม่มีอันจะกินถูกพ่อแม่ทำร้ายทุบตีไม่มีโอกาสในชีวิตยากจนข้นแค้นเป็นขอทานหาเช้ากินค่ำบางทีก็ไม่ค่อยมีจะกินความดีคุณมีแน่นอนฟันตรงให้เลยดีตรงไหนเนี่ยท่านลำบากขนาดนี้ถูกเขาทำร้ายผู้ยีผู้ยำขนาดนี้จะเกิดมาเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งเนี่ยนะทุกฝั่งมันไม่ใช่ง่ายๆนะต้องอาศัยความพยายามอาศัยบุญอาศัยกุศลนะแต่ว่าฟลุกฟลุกกว่าโอ้โหมันก็ยากอะจะฟลุกเนี่ยเหมือนเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นหายใจครั้งเดียวในทะเลที่มีความกว้างขวางชนิดที่สุดลูกหูลูกตาแล้วเอาหัวของมันเนี่ยสอดเข้าไปในไม้แผ่นหนึ่งที่มีรูอยู่พอดีพอดีนี่มันยากมากเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเรามีบุญแล้วนึกถึงบุญข้อนี้นี่นึกถึงบุญข้อนี้พอเรามีความคิดที่เป็นกุศลธรรมในที่นี้คือวิตกวิจารณ์ปีติมันจะเกิดในปีติสัมโพชฌงค์คืออย่างนี้มันก็ทำความดีไว้หลายอย่างเช่นว่าเรารักษาศีลอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเกิดมาเป็นมนุษย์แล้ววันนี้เรารักษาศีลมันก็คือเจตนาตนเองเอาตั้งแต่ฉันฟังรายการมาครึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยฉันไม่ได้ทำผิดศีลเลยโอ้ฉันมีศีลนะเนี่ยเจตนาเนี่ยสำคัญเรามานึกถึงศีลด้วยเจตนานี่เอามันก็เป็นศีลแล้วรู้สติไงเฮ้ยมีความดีเนี่ยโอ้ให้สบายใจเลยเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เรายังดีกว่าคนที่มีเงินทองล้นฟ้าแต่โกงแต่ก็โมยแต่พูดโกหกศีลครรภ์มีอำนาจมากกว่าเงินทองนะเออศีลครรภ์มีพลังมากกว่ารถยนต์คันหนึ่งนะเออเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลแล้วได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ความสุขระดับพระเจ้าจักรพรรดินี่มันเทียบไม่ได้เลยนะความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิที่มีทรัพย์
7อย่างมีอิทธิฤทธิ์4อย่างความสุขนี้ถ้าเปรียบเทียบกับความสุขของเทวดาบนสวรรค์ที่ทำอานิสงส์สร้างเหตุคือศีลแล้วไปเกิดเป็นเทวดานี่ความสุขของพวกเทวดานี่เท่ากับภูเขาหิมาลัยที่มันต้องสูงใหญ่มันกว้างสุดลูกหูลูกตากับเศษดินที่เวลาเราเอาเล็บสั้นๆของเราไปเขี่ยดินแล้วมันติดปลายเล็บขึ้นมานี่ความสุขของพระเจ้าจักรพรรดินี่เท่านี้เองนะที่มีทรัพย์เจ็ดอย่างมีฤทธิ์สี่อย่างนี่น้อยมากโอ้ยศีลนี่มีอนุภาพมากขนาดนี้แต่แล้วนึกถึงศีลไงเราจะมีความไม่ท้อถอยเราจะมีกำลังใจขึ้นมาได้เกิดปีติได้หรือใครควรธรรมะก็ได้เอาธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ใครควรทำด้วยปัญญาเราอ่านเราทำความเข้าใจธรรมะบทใดบทหนึ่งประมาณใครควรธรรมะบทนั้นด้วยปัญญาอาจจะเป็นเรื่องปฏิจจสมุปบาทเรื่องบทสวดมนต์เรื่องหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่ฟังในรายการนี้บ้างฟังในรายการอื่นบ้างได้มาคบคิดใครควรมันจะช่วยกระตุ้นแทนที่จะคิดเรื่องให้ท้อใจอ่อนใจมันก็ไปคิดเรื่องอื่นขึ้นมาเรื่องที่เป็นธรรมะจ่อจงลงไปจิตเราก็จะมีกำลังขึ้นมาไม่ท้อถอยไม่อ่อนแอในขณะที่ถ้าบอกว่าตรงกันข้ามจิตเรามันฟุ้งซ่านเว่อวะเว่อวะคิดมากเป็นอีกเรื่องหนึ่งเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นจะให้สงบลงได้ท่านบอกว่าให้เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์และสมาธิสัมโพชฌงค์ก็คือลักษณะเดียวกันกับอย่างที่เราได้เคยทำมาในช่วงแรก30นาทีแรกในฝึกให้ท่านผู้ฟังได้ทำจิตให้สงบโดยการมานึกถึงพุทโธพุทโธเอาสิ่งนั้นมาตั้งไว้ในจิตมันก็จะเป็นตัวช่วยปรับความท้อแท้หรือความฟุ้งซ่านให้มันมาพอดีพอดีก็จะเหมือนกับการจับนกกระจาบด้วยมือสองมือพอดีพอดีนกนั้นมันก็ไปไหนไม่ได้คนก็จะได้ประโยชน์ทั้งตัวเราเองทั้งกับผู้อื่นด้วยนี่คือประการที่หนึ่งประตูแห่งประโยชน์อันที่สองคือการประพฤติธรรมการประพฤติธรรมการสร้างกุศลการบำเพ็ญบุญเป็นไปด้วยกันหลักธรรมะอะไรเราเอามาทำเลยกุศลอะไรจะเป็นทางกายวาจาหรือใจเราสร้างเลยสร้างกุศลประพฤติธรรมซึ่งธรรมะเนี่ยมีข้อปฏิบัติก็ให้สามารถเลือกทำได้มากมายบางคนบอกโอ้ยประพฤติธรรมฉันจะมานั่งสมาธิทำจิตให้สงบนี่ฉันทำไม่ได้หรอกชั่วโมงหนึ่งเอา5นาทีก็ได้5นาทีมีไหมล่ะ5นาทีไม่มีเอา2นาทีเอาต้องทำ2นาทีดูเอาหรือว่าถ้าอยู่ในชีวิตประจำวันเราเอาเรื่องการเงินก็ได้คุณได้รับเงินมาคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่ไหมถ้าคุณแบ่งจ่ายใน4หน้าที่นั่นก็เป็นการประพฤติตามธรรมแล้วเอาหรือมีคนขับรถปาดหน้าเราเนี่ยโอ้ยเบรกเหยียดตัวโกงเลยเนี่ยมีไม่ตายก็ได้ป่ะจะไปนึกตำหนิด่าเขาหรือนึกถึงพ่อแม่เขาว่าทำไมไม่สอนหรือยังไงทำไมทำอย่างนี้นั่นเกินไปแล้วแต่ให้มีเมตตาและมีอุเบกขาเออนั่นก็ชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในชีวิตประจำวันคนเขาด่าว่าให้เราคุณอดทนได้ไหมอุเบกขาอุเบกขาทำจิตเป็นสมาธิวางเฉยได้ไหมนั่นก็เป็นการประพฤติธรรมหรือการเห็นโลกธรรมแปดอย่างเงี้ยเขาด่าเราเราจะหดหู่บางทีเขาก็ชมเราจิตเราก็ฟูขึ้นมาอย่างนี้มันไม่ถูกนะนี่นะบางทีการนินทาการสรรเสริญมันมาด้วยกันเราให้วางเฉยในสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นกำลังใจขึ้นมาได้เป็นการประพฤติธรรมขึ้นมาได้นี่มันก็มาด้วยกันด้วยนะการประพฤติธรรมได้ทุกรูปแบบได้ทุกสถานการณ์ได้ทุกเวลาให้เราประพฤติธรรมได้ไม่จุดใดก็จุดหนึ่งได้แน่นอนทุกคนด้วยการประพฤติธรรมเนี่ยจะเป็นประตูแห่งประโยชน์คือตรงจุดที่มันไม่ได้เราจะไปเอาได้ไงใช่ปะเราก็เอาตรงจุดที่เราทำได้สิถ้าเราจะไปคาดหวังว่าตัวนั้นจะยังทำไม่ได้เลยเอาก็ทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งทำดิ
ทำตรงไหนที่มันได้ไอ้ตรงเวลาที่เราจะทำตรงที่เราไม่ได้เนี่ยมันก็ท้อใจดิมันคุณประพฤติทำคุณก็ประพฤติตรงที่มันได้ล่ะตรงไหนที่มันได้เอาตรงนั้นเวลาไหนที่มันได้เอาเวลานั้นจุดไหนที่มันได้เอาจุดนั้นแหละเอาจุดที่มันจะได้ซึ่งมันนิดหน่อยมันก็มีทุกคนได้แน่นอนอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าแม้แต่คนที่เห็นใจไร้ทรัพย์สมบัติจริงๆเลยก็ยังสามารถประพฤติทำได้ตั้งจิตไว้ให้ถูกได้มีศรัทธาได้พิจารณาให้ดีได้ไม่ต่อใจได้ไงประพฤติธรรมนี่มันช่วยเรื่องการไม่ต่อใจช่วยเรื่องการให้มีกำลังใจช่วยในเรื่องการให้ปรับสมดุลในถูกต้องคือการประพฤติธรรมประตูแห่งประโยชน์ถัดไปคือการสดับตรับฟังเหมือนจะรู้ฟังรายการธรรมานี่แหละฟังจากผู้รู้ฟังจากสิ่งที่ท่านสอนไว้บอกไว้การฟังนี่คือเงี่ยโสดฟังหมายถึงเหมือนช้างอาชาในที่เขาคอยฟังคำสั่งจากควานช้างด้วยจิตใจจดจ่อว่าจะให้ทำอะไรจะตอบสนองยังไงประตูแห่งประโยชน์อันนี้หมายถึงเราฟังธรรมแล้วต้องมีใจจดจ่อเลยนะว่าธรรมะข้อนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงจะปฏิบัติยังไงนี่คือการสดับตรับฟังแล้วเรื่องที่ฟังมาทีไม่ต้องมากนะคือบางคนฟังมากๆเป็นแสนเป็นหมื่นคำเนี้ยแต่ถ้าฟังแล้วมันทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ยการฟังนั้นมันจะไปได้ประโยชน์ได้ไงสีเวลาเฉยฟังจนหูแฉะนี่ก็ไม่ได้ประโยชน์อ่ะแต่ฟังนี่มันต้องฟังจากผู้รู้นะฟังจากคนที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญบางทีไม่ต้องมากอ่ะอย่างบางทีเราไปเทคคอร์สออนไลน์เนี่ยทุกฟังโอ้บอกมีชั่วโมงมากๆเลย70ชั่วโมงเนี่ยโอ้มันน่าจะดีนะโอ้ยบางทีแบบน้ำท่วมทุ่งปะบุ้งโรงเริงเฮ้แต่คอร์สออนไลน์บางคอร์สเป็นครึ่งชั่วโมงเองนี่ทำไมคิดแพงแท้โอ้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าข้อมูลมันอัดแน่นเลยนะแบบว่าเป็นคำแนะนำที่ exclusive จริงๆเลยโอ้30นาทีนี่มันมีค่ามากกว่า70ชั่วโมงอีกอ่ะมันอยู่ที่ว่าคนพูดข้อความนั้นมันมีความลึกซึ้งขนาดไหนการสดับตรับฟังนั้นจึงต้องสดับตรับฟังจากผู้รู้สดับตรับฟังจากผู้ที่มีปัญญาสดับตรับฟังจากผู้ที่มีประสบการณ์เคยทำสำเร็จมาแล้วเราต้องการอะไรนี่เราต้องการนิพพานเราต้องการเป็นผู้รู้เราต้องการพุทโธอ่ะเขาก็จะเป็นพุทโธก็ฟังจากพุทโธสิพุทโธกล่าวไว้ว่าไงเราฟังตรงนั้นฟังตรงนี้ทำให้จิตเราเนี่ยคล้อยตามผู้รู้ท่านผู้ฟังคล้อยตามผู้รู้ซึ่งแน่นอนบางทีเรื่องที่ฟังเนี่ยเราไม่เข้าใจแล้วเราก็ไม่มั่นใจแล้วเราก็ไม่รู้จะทำยังไงที่มันจะใช่หรอไอ้ความไม่มั่นใจความแบบไม่ลงใจตรงนี้มันจึงจะไม่คล้อยตามพอไม่คล้อยตามแล้วมันลงมือทำไม่ได้พอเราฟังจากผู้รู้แล้วจิตใจเราต้องคล้อยตามไปด้วยจึงเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่สี่ที่ว่าถ้ามีผู้รู้ก็มีความเข้าใจเรื่องนี้ดีเขาแนะนำนี่นะเราก็เป็นบัณฑิตด้วยนะคือบางคนแนะนำในทางที่ไม่ดีนะคือเหมือนกับว่ามีความเชี่ยวชาญในสาขาสายวิชานี้อยู่เอ๊ะแต่ทำไมแนะนำผิดให้เราโอ้คือเขาเชี่ยวชาญอยู่แต่เป็นคนพาลชี้ทางที่มันจะเสื่อมปิดทางที่มันจะเจริญอะงั้นเราไม่ควรคล้อยตามคนพาลแบบนี้ต่อให้เขามีความเชี่ยวชาญในสาขานั้นแต่ว่าให้คล้อยตามผู้รู้หมายถึงบัณฑิตนั่นเองบัณฑิตเนี่ยจะมีลักษณะที่จะชี้ประโยชน์ชี้ขุมทรัพย์ชี้จุดที่เราจะพัฒนาปรับปรุงได้ซึ่งแน่นอนผู้ฟังบางทีมันไม่สบายใจอย่างคนที่เป็นนักกีฬาอย่างเงี้ยพอโค้ชนี่บอกว่าอย่าทำมืออย่างนี้อย่าทำขาอย่างนี้แหมบางทีโกรธนะเออทำไมต้องด่าอย่างนี้ด้วยอ่ะทำไมทำมือเหมือนเป็ดเนี้ยทำไมทำขาเหมือนนกอย่างนี้ถูกด่าแล้วก็แบบเครียดแล้วไม่ใช่ก็ไม่ทำอันนั้นมีทิฏฐิมานะแล้วไม่คล้อยตามผู้รู้ละผู้ศาสตร์บอกนี่เขาชี้ช่องให้เขาพูดถึงจุดที่เราจะพัฒนาได้เอาเลยคว้าเลยเขาชี้ขุมทรัพย์แล้วเห็นเงินหล่นอยู่นี้ทำไงเก็บเลยดิเพราะเรามีประโยชน์ที่เราจะพัฒนาได้คล้อยตามผู้รู้ทุกฝั่งต้องรู้จักฟังต้องรู้จักเลือกพอเราฟังแล้วเราทำตามนี่จะเกิดประโยชน์
ประตูแห่งประโยชน์นี่ก็เปิดออกเลยถัดมาพอเราฟังเรื่องอะไรต่างๆแล้วทำจิตให้คล้อยตามไปแล้วมีศรัทธาตั้งไว้สิ่งที่จะเกิดขึ้นเป็นพื้นฐานเลยนะนั่นคือศีลตบวันศีลจะเป็นประตูแห่งประโยชน์อันที่ห้าที่พอเราคล้อยตามผู้รู้ที่เป็นผลของการสดับรับฟังศีลตั้งขึ้นมีอยู่เป็นปกติเลยศีลในที่นี้คือความเป็นปกติปกติที่ว่าคนเรามันก็จะไม่ได้ดื่มเหล้าเป็นปกติอะคนก็กินน้ำเป็นปกติโอ้ยใครจะกินเหล้ามากกว่าน้ำใช่ปะไม่ได้แล้วมันจะเป็นพิษอยู่ข้างในแต่เขาก็ต้องกินน้ำเป็นปกติไม่ฆ่าสัตว์เป็นปกติไม่พูดโกหกเป็นปกติพูดคำจริงจะทำอะไรก็ไม่ได้เบียดเบียนชีวิตสัตว์แต่ให้มีความเมตตากันไม่ประพฤติจารีตในรูปแบบต่างๆอยู่เป็นปกติมีการไม่ลักขโมยมีการรู้ถึงว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราเป็นเจ้าของสิ่งไหนเราก็เอาแต่เฉพาะสิ่งนั้นจับต้องสิ่งนั้นอยู่เป็นปกติความเป็นปกติ5อย่างนี้เป็นพื้นฐานของผู้ที่ยังบริโภคกามของผู้ที่ยังยินดีอยู่ในกามรักษาความเป็นปกตินี้ชีวิตเราเนี่ยไปตามทางดีละเวลาเรานึกถึงว่าเวลาฉันจะฉันพูดโกหกได้ฉันขโมยได้ฉันประพฤติผิดศีลข้อ3ได้แต่ว่าไม่ทำนะไม่ทำนะไม่ทำนะไม่เอานะคือพอไม่ทำนะเรานึกถึงความดีตรงนี้ได้นะบูมเลยจะมีศีลานุสติเกิดขึ้นนะจะไปใช้ในเวลาที่เราท้อแท้ท้อถอยได้นะจิตใจที่มีศีลเป็นพื้นฐานโดยความไม่ท้อถอยประพฤติตามธรรมตามประโยชน์แล้วจะทำให้จิตของเรานั้นมีความสงบระงับลงระงับลงเหมือนท่านผู้ฟังที่ฟังมาตั้งแต่ต้นรายการจนถึงตอนนี้นึกพุทโธพุทโธกันมานี่มีศีลมีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างที่สงบลงแล้วนี่ปัญญาในการที่จะชำระกิเลสมันจะเกิดขึ้นนะปัญญาในการที่จะกำจัดเจ้าราคะโทสะโมหะออกไปได้มันจะเกิดขึ้นนะให้เจ้าราคะโทสะโมหะนี่มันเป็นโรคของจิตใจเรานะพอเราใช้ปัญญามาตัดมันออกไปผ่ามันออกไปพอจิตเราไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะนั่นคือความไม่มีโรคนะทุกฝั่งเป็นการได้แอมประเสริฐถ้าเราจะบอกว่าได้เงินทองได้ชื่อเสียงได้ยศตำแหน่งได้สิ่งของนั่นนี่โอ้ดีมากเลยการได้นั้นเนี่ยมันยังไม่สุดยอดได้แล้วมันเสียไปได้เป็นของสาธารณะกับคนอื่นคนอื่นสามารถแย่งไปได้แต่ถ้าได้ความไม่มีโรคคือได้อะราคะได้อะโทสะได้อะโมหะคือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะโอ้โธ่สุดยอดเลยระวังคือความไม่มีโรคจิตของเราถูกเสียดแทงด้วยราคะโทสะโมหะเหมือนหูเนี่ยถ้ามันเป็นโรคติดเชื้ออยู่ข้างในเป็นน้ำหนวกหูเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคเหมือนตาเนี่ยถ้าตาเป็นต้อตาเป็นฝ้าฟางน้ำตาไหลเยอะตาเราก็ถูกเสียดแทงด้วยโรคจิตเราก็เหมือนกันถ้าไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็ไม่ถูกเสียแทงเป็นจิตที่จะเกษมได้นั่นคือความไม่มีโรคนั่นเองหกประการเหล่านี้เป็นประตูแห่งประโยชน์ท่านผู้ฟังเปิดออกเลยเปิดกว้างๆลุยแดงเข้าไปเลยให้สบายใจเดินเข้าไปแล้วก็กวักมือเรียกชวนคนอื่นไปด้วยในการให้ไปตามทางประตูแห่งประโยชน์นี้แล้วความที่จิตของเรามีความเบาบางในเรื่องของราคะโทสะโมหะไล่มาจากการที่เรามีศีลจิตสงบปฏิบัติตามคล้อยตามผู้รู้ไม่ท้อถอยนี่เวลาเราตัดสินใจเรื่องอะไรในชีวิตนะที่ว่าฉันจะเลี้ยวซ้ายหรือจะเลี้ยวขวาจะทำงานที่นี้หรือทำงานที่ไหนจะลาออกดีหรือไม่จะลงทุนในกองทุนนี้หรือลงทุนในกองทุนนั้นจะทำงานนี้หรือทำงานไหนจะรับโปรเจกต์รับจ็อบนี้หรือไม่เราจะมีความแจ่มแจ้งเราจะมีความเข้าใจเ
พราะว่าคนที่จะเข้าใจในบริบทเรื่องของตัวเองดีที่สุดก็คือตัวเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าจิตใจของเราเนี่ยมันแปดเปื้อนไปด้วยความร้อนความหิวความมืดการตัดสินใจนั้นความเข้าใจนั้นมันจะไม่ชัดเจนมันจะกลุ่มเกลือที่เป็นลักษณะของโรคในทางจิตคือชาวราคะโทสะโมหะแต่ถ้าเราเคลียร์แล้วเอาเจ้าโรคคือความร้อนความหิวความมืดเนี่ยออกไปจิตใจมันสว่างนี่จิตใจมันแจ่มใสมันจะเห็นได้ชัดเหมือนคุณเปิดไฟแล้วเห็นแจ้งไปหมดพระอาทิตย์ขึ้นแล้วกลางวันเนี่ยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเปิดเห็นแล้วเราจะรู้ทางไปที่มันดีได้ทุกฝั่งมันจะเป็นประโยชน์กับในชีวิตของเราฝากไว้ในช่วงของจิตตวิเวกเรื่องประตูแห่งประโยชน์ผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังการฝึกปฏิบัติทำสมาธิไปด้วยกันในช่วงของจิตตวิเวกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรายการนี้จัดโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาร่วมกับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์ของมูลนิธิคือปัญญา .org panya.org หรือว่าในระบบพอดแคสต์หรือว่าตามสื่อโซเชียลมีเดียมี YouTube มี Facebook เป็นต้นแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
2: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
3: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
6: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
5: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
6: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
7: โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ออกหนังสือแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ฉบับที่1เนื่องจากมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำอย่างต่อเนื่องและจากการคาดการณ์ล่วงหน้า7วันจะยังมีน้ำไหลเข้าอ่างรวมอีกประมาณ 373.22 ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงจำเป็นต้องดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่ท้ายเขื่อนแบบทยอยขั้นบันไดจากเดิมอัตรา22ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพิ่มขึ้นเป็นอัตรา400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่30กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตร50ถึง4เมตรทั้งนี้ระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในลำน้ำและยังไม่เกิดสภาวะน้ำล้นตลิ่งอย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทรัพย์สิน ขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำป่าสักเฝ้าระวังและติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: รัฐบาลเตรียมงบกลางกว่า 2,000 ล้านบาทนำมาเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนแฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2วันนี้พบว่าประชาชนได้รับอาหารที่ดีขึ้นส่วนไฟฟ้าสามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารขณะที่น้ำประปายังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากห้องปั๊มน้ำถูกน้ำท่วมรัฐบาลได้จัดหาน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงถุงยังชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วซึ่งหลังจากนี้จะต้องรอระดับน้ำด้านนอกในคลองต่างๆลดลงจึงจะสามารถสูบน้ำออกจากพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้กันงบส่วนกลางที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทโดยจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันนี้กรุงเทพมหานครเตรียมแผนจัดการขยะจากน้ำท่วม3ระยะปรับแผนตามระดับน้ำสกัดเชื้อโรคและบิ๊กคลีนนิ่งหลังน้ำลด
8: นายพรพรหมลิขิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในภาวะอุทกภัยว่าได้กำหนดกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน3ระยะให้ทุกสำนักงานเขตยึดเป็นมาตรฐานเดียวกันตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัยระยะขณะเกิดภัยให้กำหนดรอบการจัดเก็บขยะอย่างชัดเจนทุก 2-3 วันกำชับให้พนักงานเก็บขนขยะสวมใส่ชุดกันน้ำและถุงมือยางเพื่อป้องกันโรคที่มากับน้ำเช่นโรคน้ำกัดเท้าและโรคฉี่หนูและระยะหลังเกิดภัยฟื้นฟูให้ตั้งจุดรวบรวมขยะชิ้นใหญ่กำหนดจุดพักขยะชิ้นใหญ่เฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดและขยะฉุกเฉินให้ประชาชนนำมาทิ้งตามนัดหมายรวมทั้งระดมทำความสะอาดใหญ่ทั้งเก็บกวาดดินโคลนฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมคัดแยกขยะเบื้องต้นโดยเฉพาะขยะติดเชื้อสิ่งปฏิกูลหรือเศษอาหารให้บรรจุถุงผูกปากให้มิดชิดป้องกันการรั่วไหลลงกระแสน้ำสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
4: ถอดปลั๊กออกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยและช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.mynews.pre.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะกับข่าวยามเช้าวันนี้วันอังคารที่29กันยายน2569ค่ะวันนี้แรม3ค่ำเดือน10ปีมะเมียค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้เช่นเคยค่ะพบกันชยานันท์แก้วกล่ำชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงานนิวมีเดียค่ะน้องฟิลเดชธรชัยโสดาน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องแดนอัคเดชคัมภีระค่ะวันนี้ตามดูฟ้าฝนกันนะคะฝนเริ่มซาน้ำเริ่มลดนะคะแต่บางจุดน้ำก็ยังเยอะอยู่แต่มีท่าทีว่าจะลดเรื่อยๆนะคะล่าสุดรัฐบาลเองก็ยังคงร่วมกับทุกภาคส่วนนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะท่านนายกเนี่ยลงพื้นที่กันไปดึกๆเลยนะเมื่อคืน
1: ค่ะ
0: นะคะลงไปแจกข้าวนะคะแล้วก็ลุยน้ำช่วยชาวบ้านนะคะแม้ว่าจะโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เรียกว่าคือโดนว่าเลยแหละนะคะท่านนายกท่านก็ไม่หวั่นนะคะยังคงเดินหน้าลุยพี่น้องประชาชนแล้วก็ย้ำว่าต้องจัดข้าวกล่องเนี่ยให้แบบให้อิ่มกันไปเลยนะเพราะว่าคนที่ติดอยู่ในที่น้ำท่วมเนี่ยออกมาไม่ได้นะคะแล้วก็ล่าสุดในส่วนของสถานการณ์ฟ้าฝนแล้วก็เรื่องของน้ำกรมชลประทานก็ออกมาเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นนะคะหลายคนก็ตามข่าวกันว่าอีกไม่กี่วันน้ำเหนือจะลงมานะคะส่วนเขื่อนพระราม6ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะแล้วก็จะส่งผลกระทบให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะเพิ่มขึ้นประมาณเมตรถึงเมตร20ในวันนี้นะคะขณะที่นอกจากที่เรื่องเมื่อวานมีการติดตามหลายๆท่านก็รวมไปถึงท่านรัฐมนตรีสุภาพก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็เรียกว่านะคะคณะรัฐมนตรีกระจายกันไปลงพื้นที่กันนะคะส่วนกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลุยกันเต็มที่เหมือนกันเร่งระบายน้ำออกนะคะเพื่อให้แต่ละพื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กรุงเทพมหานครปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตั้งศูนย์พักพิง234แห่งพร้อมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่วิกฤตนะคะส่วนถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะทางกทม.ก็เร่งเคลียร์รถที่ค้างตอนนี้อย่างโทเวก็ประกาศเหมือนกันนะคะว่ารถคันไหนที่อยู่บนโทเวให้รีบนำรถออกจากพื้นที่ก่อน10นาฬิกาวันนี้นะคะซึ่งจะมีผลในเรื่องของการย้ายต่างๆด้วยแต่มีกระแสดราม่าเหมือนกันว่าคนที่ติดต่อรถยกเนี่ยประมาณสัก400เมตรคิดเขาตั้งหมื่นนึงนะคะบางส่วนก็มองว่าซ้ำเติมผู้ได้รับผลกระทบหรือไม่นะคะในสถานการณ์แบบนี้น้ำใจของคนไทยก็ยังเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันค่ะ
1: ค่ะไปกันที่พยากรณ์อากาศกันค่ะประเทศไทยนั้นเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางด้านของตะวันตกของทางภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นยังคงมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกของภาคกลางและก็ตามแนวชายฝั่งภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมสะสมค่ะน้ำล้นตลิ่งและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันได้เคลื่อนออกไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือเข้าปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาแล้วในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยนั้นมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนนั้นมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยค่ะ
0: วันนี้ไม่มีประกาศอะไรออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะแต่ก็ยังคงมีการติดตามสถานการณ์กันตลอดกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอสมทกระทรวงดีนะคะเมื่อวานก็ มีการแถลงเรื่องของศูนย์ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็ดำเนินการเพื่อพี่น้องประชาชนนะคะล่าสุดกรมอุตุเมื่อตอน6โมงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกับข่าวยามเช้าเนี่ยก็ระบุนะคะว่าอย่างที่คุณชัยนันท์รายงานไปว่าฝนเริ่มลดลงภาคเหนือภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝั่งอันดามันฝน 60% ของพื้นที่นอกนั้นนะคะอย่างภาคอีสานเนี่ยฝนน้อยสุด 40% ของพื้นที่ค่ะขณะที่กรมชลประทานก็แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาออกมาหลังจากที่มีการเตือน3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยาคือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทเตรียมรับระดับน้ำสูงขึ้นในวันนี้นะคะแล้วก็ยังคงมีข้อมูลตั้งแต่เมื่อเย็นวานที่ผ่านมานะคะว่าน้ำไหลผ่านนครสวรรค์เนี่ย 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้เนื่องจากพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างนะคะคือยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลเขาก็เลยจำเป็นต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวค่ะนะคะเรียกว่าหน่วงน้ำไว้ก่อนเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างควบคุมไม่ให้ผลกระทบเนี่ยขยายวงกว้างก็เลยส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่จะควบคุมไม่ให้เกินสัก18เมตรนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างที่บอกไปก็คือนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกรมชลประทานขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวค่ะรวมทั้งผู้ประกอบการกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแล้วก็แพร่ร้านอาหารยกของขึ้นที่สูงค่ะเตรียมป้องกันทรัพย์สินแล้วก็ติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดกรมชลประทานจะติดตามปริมาณน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งพื้นที่เหนือเขื่อนแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาให้มากที่สุดค
1: ่ะส่วนทางด้านของเขื่อนพระราม6นั้นก็ปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันนี้นะคะ29กันยายน2569ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ถึง 1.2 เมตรนะคะศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะค่ะชมกรมชลประทานนั้นได้ติดตามสถานการณ์ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยเมื่อวานนี้ประเทศไทยนั้นก็จะมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีฝนตกบางแห่งโดยเฉพาะของทางภาคกลางนั้นอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมจับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่ก็ประกอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ได้มีการติดตามแล้วก็มีการวัดปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นต้องเตรียมพร้อมค่ะที่จะบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อที่จะรองรับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกต่อเนื่องโดยเขื่อนพระราม6นั้นปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6ให้อยู่ในเกณฑ์600ถึง700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันเมื่อวานนี้นะคะมาจนถึงวันนี้29กันยายน2569ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นเพิ่มขึ้นประมาณ1เมตรถึง 1.2 เมตรค่ะโดยการระบายน้ำนั้นจะอยู่ในเกณฑ์วิกฤตทั้งนี้กรมชลประทานก็ขอให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นติดตามสถานการณ์น้ำปริมาณฝนแล้วก็การระบายน้ำท้ายเขื่อนพระราม6นั้นอย่างใกล้ชิดพร้อมประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้ทราบถึงสถานการณ์ดังกล่าวและเตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าวด้วยค่ะ
0: เมื่อวานนี้ท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็คณะนะคะคือคณะท่านเยอะมากเลยนะคะหลายท่านลงไปพื้นที่คลองจันทน์แล้วก็ไปช่วยพี่น้องประชาชนนำข้าวกล่องนะคะนำอาหารเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ขึ้นไปบนแฟลตด้วยนะคะไปกันที่คือไปตอนประมาณสักทุ่มเกือบ2ทุ่มแล้วก็4ทุ่มอีกช่วงหนึ่งภารกิจท่านนายกเนี่ยนะคะติดตามทั้งการช่วยเหลือประชาชนที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เป็นวันที่2แล้วก็ยังไปต่อที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังจากพื้นที่1ก็ไปสู่อีกพื้นที่1ประชาชนกลุ่มหนึ่งก็กำลังรอความช่วยเหลือท่านบอกรอไม่ได้นะคะต้องไป แล้วพอเข้าไปเนี่ยท่านก็ยังไปเยี่ยมขึ้นไปในอาคารเยี่ยมพี่น้องประชาชนพูดคุยรับฟังกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลอาหารน้ำดื่มแล้วก็ยารักษาโรคให้ครบถ้วนทุกมื้อทุกวันและทุกคนนะคะสำหรับผู้ประสบภัยท่านบอกว่าอาหาร1กล่องเนี่ยอาจจะหมายถึงการประคองชีวิตได้อีก1มื้อน้ำดื่ม1ขวดอาจจะหมายถึงความอุ่นใจการได้เห็นนายกเดินเข้าไปหาอาจจะเป็นคำยืนยันว่าท่ามกลางความยากลำบากท่านนะคะเหล่านี้ไม่ได้ถูกลืมแม้ระดับน้ำจะยังลดลงไม่เร็วอย่างที่คาดหวังแต่ว่าการระบายจะต้องใช้เวลานะคะท่านก็ยังเดินเข้าไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เยี่ยมแล้วก็ยังบอกว่ารัฐบาลยังอยู่ตรงนี้จะทำงานต่อไปไม่หยุดนะคะซึ่งในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้พูดถึงหลังลงไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนแล้วก็มอบถุงยางชีพที่แฟลตคลองจันทน์ไปวันที่2ท่านก็บอกด้วยนะคะว่าได้มีการประชุมแล้วก็เร่งระบายน้ำแล้วก็ระดมสิ่งของเข้าพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องแล้วท่านก็บอกว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าในเรื่องของอาหารดีขึ้นเพราะท่านชูให้ดูเลยนะคะว่าข้าวเนี่ยในถุงเนี่ยนะคะคือต้องให้อิ่มเลยต้องให้เยอะๆหน่อยนะคะก่อนหน้านี้ประชาชนก็ร้องเรียนว่าไม่มีอาหารรับประทานติดต่อกันหลายวันส่วนไฟฟ้าก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทุกอาคารนะคะขณะที่น้ำประปาก็ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการเนื่องจากว่าห้องปั๊มน้ำเนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะรัฐบาลก็จัดหาน้ำดื่มสิ่งของจำเป็นรวมทั้งถุงยางชีพเข้าไปช่วยเหลือแล้วนะคะส่วนกรณีที่มีคำถามว่าทำไมไม่เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่านก็ย้ำว่าระดับน้ำด้านนอกเนี่ยมันยังสูงอยู่สูบไปออกตอนนี้น้ำมันก็ไหลย้อนกลับเข้ามาจำเป็นต้องรอให้ระดับน้ำในคลองต่างๆลดลงและระบายออกสู่ทะเลก่อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีคือท่านบอกไม่มีฝนตกลงมาก็จะเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่พร้อมกับสั่งการให้ตรวจสอบปั๊มน้ำถ้ามันชำรุดเนี่ยจัดซื้อใหม่เลยนะคะท่านบอกว่าจะใช้งบของตัวท่านเองสนับสนุนเพื่อเร่งระบายน้ำด้วยส่วนระยะเวลาการสูบน้ำออกก็ต้องใช้เวลากี่วันเรื่องนี้กรมอุตุก็รายงานว่าสักวัน2วันตอนนี้ได้แต่ขอให้ฝนอย่าตกลงมาเพิ่มนะคะรวมถึงต้องเร่งฟื้นฟูด้วยทางนี้ก็ได้กันงบส่วนกลางส่วนที่เหลือจะคืนคลังไว้สำหรับการเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการประชุมครม.ด้วยถึงจะมีการประกาศเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ4จังหวัดนะคะแต่ก็จะมีการประชุมส่วนหนึ่งก็คือจะมีการพิจารณาเรื่องของงบช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพด้วยในปริมณฑลที่มีการประกาศด้วยนะคะตอนนี้ทำได้ทั้งการแก้ปัญหาตอนนี้แล้วก็กระบวนการฟื้นฟูเยียวยาค่ะ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครเองก็มีการปรับระบบสายด่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ค่ะมีการตั้งศูนย์พักพิงนั้น234แห่งและพร้อมที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่วิกฤตโดยทางด้านของนางสาวทวิดากมลเวชค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครท่านก็แถลงการนะครับเมื่อวานนี้เรื่องของการบริหารจัดการระบบของการแจ้งเตือนภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะที่ศูนย์ควบคุมป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครโดยท่านเปิดเผยนะครับว่าทางกรุงเทพมหานครค่ะได้ยกระดับการทำงานโดยปรับระบบสายด่วน1669และ1555ค่ะให้รองรับกับการแจ้งเหตุเพื่อที่จะเตรียมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการโดยมีการบูรณาการที่จะทำงานร่วมกันกับระหว่างการกับศูนย์เอราวัณแล้วก็ฝ่ายพัฒนาสังคมของสำนักงานเขตมีการนำส่งโรงพยาบาลในสังกัดที่ปรับรูปแบบเป็นศูนย์พักพิงผู้ป่วยเพราะมีการจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ดึงข้อมูลเรื่องของการร้องเรียนผ่านทัฟฟี่ฟอนดูนะคะแล้วก็เพื่อให้เข้าการช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ตกค้างนั้นได้ทันทีนอกจากนี้ค่ะท่านยังมีการจัดตั้งศูนย์พักพิงที่จะรองรับพี่น้องประชาชนนั้นรวม234แห่งทั่วของกรุงเทพมหานครซึ่งปัจจุบันก็มีพี่น้องประชาชนเข้าพักแล้วนะครับประมาณ 7,000 คนเนื่องจากระดับน้ำในหลายจุดนั้นยังคงท่วมกว่ารถ6ล้อจะเข้าไปถึงได้นะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองตอนนี้ได้รับการสนับสนุนเรื่องของรถยกสูงแล้วก็จากทางด้านของกองทัพแล้วก็หน่วยงานก ครือข่ายพร้อมประสานขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก15คันเมื่อวานนี้ก็เพื่อที่จะนำไปใช้ร่วมกับทีมแพทย์ฉุกเฉินแล้วก็ปฏิบัติการรับส่งประชาชนด้วยเช่นกันขณะเดียวกันค่ะในพื้นที่ที่ประสบภัยวิกฤตนะคะอย่างเช่นเขตลาดกระบังบางกะปิมีนบุรีสะพานสูงสวนหลวงบึงกลุ่มคลองสามวาสายไหมบางเขตหลักสี่แล้วก็ลาดพร้าวค่ะก็มีการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐนั้นจัดตั้งโรงครัวสนามมีครัวกลางที่ผลิตอาหารที่ปรุงสุกค่ะไปแจกจ่ายพร้อมมีการปรับแผนเรื่องของการลำเลียงสิ่งของอุปโภคบริโภคโดยการสั่งให้ทีมนั้นลงไปแจกก็จะเน้นเรื่องของการเข้าถึงชุมชนแล้วก็พื้นที่ในส่วนลึกไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟดเคหะแล้วก็ชุมชนร่มกล้าวด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขปัญหาของตกค้างแล้วก็ไม่ไปถึงมือของผู้ประสบภัยสำหรับกรุงเทพมหานครเองค่ะตอนนี้ก็มีการมอบหมายให้กับผู้บริหารนั้นลงพื้นที่ก็ไปประชาการร่วมกับผู้อำนวยการระดับเขตเพื่อที่จะเชื่อมโยงกลุ่มระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็สำหรับแนวโน้มสภาพอากาศนะคะซึ่งทางกรุงเทพมหานครเองก็คาดการณ์ว่าปริมาณฝนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนั้นจะลดลงเหลือร้อยละ30นะสำหรับในวันนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะ
0: กทมนั้นท่านผู้ว่าชาติชาติก็ไม่ได้หลับได้นอนเหมือนกันนะคะลงพื้นที่ทุกวันแล้วก็มีการประสานกับทางท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีทางคณะรัฐบาลตลอดเลยเพราะทำงานร่วมกันเหมือนที่ท่านนายกบอกว่าเราเป็นทีมไทยแลนด์นะคะศูนย์กระจายความช่วยเหลือโรงเรียนวิชูทิศเขตดินแดงก็พร้อมส่งต่อถุงยางที่ต่างๆถึงมือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด้วยเช่นกันนะคะขณะที่ก็ให้ระวังเรื่องของโรคที่มากับน้ำด้วยอย่างโรคฉี่หนูโรคน้ำกัดเท้านะคะรวมไปถึงทางด้านการช่วยเหลือกทมเนี่ยขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมสนับสนุนแล้วก็ส่งต่อความช่วยเหลือถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่เช่นกันค่ะขณะที่หลายท่านก็เป็นห่วงว่าบางเส้นทางเป็นยังไงบ้างนะคะก็อัปเดตกันนะคะหลายๆจุดเนี่ยเรียกว่าน้ำแห้งและถนนหนทางสามารถที่จะเดินทางกันได้อย่างถนนเพชรบุรีตัดใหม่เปิดทางสัญจรแล้วนะคะกทมเองก็เร่งเคลียร์รถค้างก่อนลุยต่อสะพานคลองตันนะคะซึ่งทางด้านพลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ระบุว่าสถานการณ์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่หลังฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขังตอนนี้น้ำลดลงเกือบหมดแล้วนะคะสัญจรขาเข้าขาออกได้ปกติแล้วเหลือแค่บางจุดที่อาจจะมีน้ำขังเล็กน้อยท่านก็บอกว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางมอเตอร์ไซค์เนี่ยขี่ได้ขับได้สัญจรได้นะคะตอนนี้รถที่จอดเสียแล้วก็รถที่จอดกีดขวางรถที่จอดค้างกีดขวางเส้นทางบางส่วนเจ้าหน้าที่ทยอยเคลื่อนย้ายไปพักไว้บริเวณสวนสาธารณะแล้วก็ลานกีฬาข้างวัดภาษีเจริญสำหรับรถที่ถูกเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่นำรถไปพักไว้2จุดหลักๆนะคะก็คือจุดแรกบริเวณถนนกำแพงเพชร7ซึ่งเป็นเส้นทางคู่ขนานกับถนนเพชรบุรีตัดใหม่จุดที่2ค่ะสวนสมเด็จสรันราชมณีรมย์ใกล้ฟุตแลนด์เพชรบุรีตัดใหม่บริเวณทางขึ้นลงเอกมัยเจ้าของรถที่ยังไม่พบรถของตัวเองสามารถติดต่อขอดูรถได้นะคะที่สวนสมเด็จสรันราชมณีรมย์พร้อมนำหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของรถไปติดต่อฝ่ายจราจรด้วยนะคะสน.มักกะสันติดต่อได้สอบถามจุดเก็บรถแล้วก็ขั้นตอนการรับรถคืนส่วนคนที่ทำแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหล่นหายจากน้ำท่วมก็ติดต่อได้ที่สน.มักกะสันหรือ Facebook งานจราจรสน.มักกะสันเช่นกันนะคะเพราะว่าหลายคนเนี่ยทะเบียนหลุดนะคะบางส่วนก็ตามถนนตามริมถนนที่เป็นเหมือนคลองแต่ก่อนเนี่ยนะคะชาวบ้านหลายส่วนก็เก็บไว้ให้นะคะลองเข้าไปดูตามเพจของสำนักงานเขตก่อนที่บ้านเหมือนกันทะเบียนด้านหน้าหลุดตอนนี้จะตามหาอยู่น่าจะอยู่แถวข้างๆวัดไผ่เขียวแถวนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังผู้ชมน้ำใจคนไทยมีเยอะมากนะคะช่วยกันแล้วก็อะไรที่พอจะเรียกว่าแบ่งเบาความรู้สึกกันได้ก็ช่วยกันอย่างน้อยนะคะคนที่น้ำท่วมเนี่ยเราเข้าใจมากๆเลยพอมีคนเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะคะก็ได้กำลังใจมีกำลังใจขึ้นมาเลยแหละนะคะเชื่อว่าทุกท่านอยากให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วค่ะ
1: ค่ะในส่วนของทางด้านพลตำรวจตรีธวัชปงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อวานนี้ท่านก็ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่นะคะให้ไปเร่งเคลื่อนย้ายรถเนี่ยกว่า385คันที่จอดเสียอยู่ก็ไปบูรณาการร่วมกันกับทางกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็เร่งที่จะคืนผิวจราจรให้ทันก่อนที่จะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้ก็คือวันพุธนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ กรุงเทพมหานครเพจโพสต์ลงไปแล้วนะคะว่าค่อยโล่งอกหน่อยเมฆฝนจางยังไม่พบมวลฝนก้อนใหญ่อ่ะขอให้ฝนจางนะคะฟ้าอาจจะครึ้มๆอยู่นิดหน่อยแต่กทม.ก็เร่งลดระดับน้ำเร่งระบายน้ำเต็มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้ในการเคลื่อนย้ายของรถที่แจ้งไปช่วงแรกรายงานไปช่วงแรกนะคะบนโทเวนะคะทางยกระดับดอนเมืองทางเจ้าหน้าที่เองก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนก็ขอความร่วมมือค่ะท่านเจ้าของรถยานพาหนะทุกคันนะคะนี่ฝากกันไปด้วยนะคะที่นำยานพาหนะของท่านไปจอดบนโทเวกรุณาเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านออกนอกพื้นที่ภายในวันนี้นะคะภายในเวลา10นาฬิกาวันนี้เนื่องจากยานพาหนะของท่านได้จอดกีดขวางการจราจรบนทางแล้วก็เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินด้วยแล้วก็ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุถ้าพ้นเวลาไปแล้วเนี่ยบริษัทจะดำเนินการเคลื่อนย้ายยานพาหนะของท่านไปบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางดินแดงนะคะซึ่งบริษัทก็จะทำการบันทึกรายละเอียดของยานพาหนะทุกคันหลักฐานที่จะนำไปรับรถนะคะก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของยานพาหนะและของผู้มารับยานพาหนะนะคะเพราะบางทีเจ้าของรถอาจจะไม่ได้มารับเองนะคะสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถยนต์แบบฟอร์มการรับยานพาหนะของบริษัทอันนี้กรอกที่จุดรับยานพาหนะได้เลยบริษัทก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใครสงสัยยังไงสอบถามที่นะคะ call center นะคะ toway call center 1233 1233หรือ02-792-6300 02-792-6300นะคะก็จะได้ติดต่อกันจะได้เตรียมความพร้อมแล้วก็เข้าไปฟื้นฟูกันด้วยค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ผู้ฟังผู้ชมคะติดตามตีค้องร้องข่าวมีหลากหลายประเด็นมากนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวกลับมาติดตามต่อในมาตรการความช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ความยากลำบากนี้พร้อมๆกับมีข้อมูลเรื่องของการรับมือในเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะพักกันสักครู่ค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อาชญากรรมออนไลน์ความท้าทายและโจทย์ใหญ่ของประชาคมอาเซียนที่ต้องผนึกกำลังกันรับมือภัยไซเบอร์ในภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือสู่รถแมป 4P
6: Preventing ป้องกันการแทรกซึมขององค์กรอาชญากรรม Pursuing นำคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม Protecting ปกป้องเหยื่อและกลุ่มเปราะบาง Promoting เสริมพลังความร่วมมือทุกระดับ
5: ร่วมสร้างภูมิภาคที่ปลอดภัยไร้พรมแดนและเข้มแข็งไปด้วยกัน
7: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
8: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวโดยผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

ราชทานธงชาติไทยประจำปี2569โดยจัดกิจกรรมณบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยก่อนถ่ายภาพร่วมกันเพื่อแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนแก้ปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครสั่งระดมทุกหน่วยเร่งระบายน้ำเข้าถึงประชาชนทุกพื้นที่แล้วย้ำว่าจุดเดือดร้อนหนักต้องช่วยก่อนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรกันอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับส่วนทางด้านนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งบูรณาการการทำงานแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพโดยให้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือซิงเกิลคอมมานด์ในพื้นที่ก็เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดนั่นก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกกันก่อนพร้อมทั้งได้สั่งการให้เร่งระดมเครื่องผลักดันน้ำเครื่องสูบน้ำและอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไปเสริมในพื้นที่และจุดระบายน้ำสำคัญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำออกจากพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเร็วที่สุดแล้วครับและในส่วนของเรื่องของการดูแลประชาชนนั้นนายกรัฐมนตรีก็กำชับเป็นพิเศษบอกว่าให้กรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังขาดแคลนอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นรวมถึงกลุ่มเปราะบางและประชาชนในพื้นที่ที่ความช่วยเหลือยังเข้าไปไม่ถึงและจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบนั้นได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยจึงขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายไปเร่งทำงานอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำกันแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยและนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการหารือถึงหลักเกณฑ์และแนวทางการเยียวยาประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าขณะนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงประชาชนโดยเร็วที่สุดทั้งยังได้สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณในเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบและในขณะเดียวกันก็ขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่นี่แหละครับคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญอันดับแรกๆครับพี่น้องและในส่วนของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้สั่งสถาบันการเงินเฉพาะกิจช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมทันทีพักหนี้เติมสภาพคล่องหนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าทางกระทรวงการคลังได้ประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมครอบคลุมทั้งการพักชำระหนี้เดิม
การสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อซ่อมแซม

0: ที่อยู่อาศัยและกิจการผ่านเครือข่ายสถาบันการเงินอันได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารธกส SME D Bank ธนาคารธอส Exim Bank I Bank และบสย.โดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนแก่ลูกค้าในพื้นที่กันด้วยครับแล้วนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อสำนักงานคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัยยังได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายก็แนะนำให้ดำเนินการตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยผ่าน LINE SIOIC Connect เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนด้วยนะครับแล้วแจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และก็ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสำนักงานคปภ.จะหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมทั้งประเด็นการบูรณาการรถลากจูงร่วมกับกรุงเทพมหานครการเร่งรัดพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรรมและการผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยโดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186ครับพี่น้องและไปตามกันที่ประเด็นเรื่องของราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งคุมราคาสินค้าช่วงน้ำท่วมย้ำว่าติดป้ายราคาให้ชัดเจนห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาพี่น้องที่รักทั้งหลายวันที่28กันยายน2569นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดและกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจสอบราคาสินค้าพร้อมกำชับร้านค้าให้ติดป้ายราคาอย่างชัดเจนกันด้วยและไม่ให้ปรับขึ้นราคาผิดปกติหากประชาชนพบเห็นก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1569ส่วนในเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบภัยนั้นกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนการขนส่งสินค้าในเส้นทางที่รถทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงโดยล่าสุดเร่งนำอาหารสดจากจังหวัดปราจีนบุรีส่งไปยังจังหวัดสระแก้วขณะที่พื้นที่ลาดกระบังกรุงเทพมหานครซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบราว 30,000 รายได้มีการประสานนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเข้าไปช่วยเหลือกันแล้วและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินมาตรการสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดในระยะที่2โดยจะเร่งกระจายสินค้าไปยังพื้นที่ประสบภัยเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับในส่วนประเด็นเรื่องของงบกลาง 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเตรียมเอาไว้ในการเยียวยาผู้ประสบภัยว่ายังไงโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลเตรียมงบกลาง 2,000 ล้านบาทเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศแล้วครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3/2569ถึงแนวทางการเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีระเบียบในการชดเชยเยียวยาประชาชนอยู่แล้วโดยทางรัฐบาลได้หารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อพิจารณารายละเอียดและแนวทางการจัดสรรเงินช่วยเหลือโดยอาจมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆที่เกิดอุทกภัยเนื่องจากหลักเกณฑ์การช่วยเหลือจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศแหละครับในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นก็จะต้องพิจารณารายละเอียดตามหลักเกณฑ์ต่างๆของพื้นที่กันด้วยรวมถึงงบประมาณกลางของกรุงเทพมหานครในขณะที่ส่วนที่จำเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมนั้นทางรัฐบาลพร้อมให้การช่วยเหลือก็ได้เตรียมงบกลางปี2569ประมาณ 2,000 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยครอบคลุมเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นมา โดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.จะรวบรวมรายละเอียดพื้นที่และความเสียหายที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติตามขั้นตอนกันต่อไปครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่บางพลีใหญ่เผยว่าน้ำท่วมหลายจุดเริ่มคลี่คลายกันแล้วย้ำว่ารัฐบาลดูแลอย่างต่อเนื่องกำชับช่วยกลุ่มเปราะบางให้ทั่วถึงกันด้วยพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงสู่คลองสำโรงโดยมีนายสุภมิตรชินศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ครับทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายในหลายจุดกันแล้วโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งระบายน้ำและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พื้นที่กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วพร้อมเน้นย้ำให้ติดตามพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิดและสื่อสารความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนรับทราบอย่างสม่ำเสมอทั้งสถานการณ์น้ำการให้ความช่วยเหลือและการเตรียมความพร้อมกลับเข้าบ้านเรือนเมื่อมีความปลอดภัยจากนั้นคณะของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ประสบภัยณศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการและก็ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการโดยได้พบปะแล้วก็ให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปครับพี่น้องและในส่วนของรัฐบาลนั้นได้มีการแถลงสรุปสถานการณ์น้ำท่วมเฝ้าระวังฝนเคลื่อนตัวสู่ภาคตะวันตกภาคตะวันออกเขื่อนเจ้าพระยาโครงการระบายน้ำครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนและน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลประจำวันที่28กันยายน2569ผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลว่าปริมาณฝนเริ่มลดลงแล้วก็ได้เคลื่อนตัวจากฝั่งตะวันออกไปทางทิศตะวันตกของกรุงเทพมหานครและกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่และทั้งนี้ทั้งนั้นหลายจุดระบายน้ำจนสัญจรได้ตามปกติกันแล้วแต่ยังคงมีพื้นที่น้ำท่วมขังสูงในบางชุมชนอันได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราจึงขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆเร่งระดมความช่วยเหลือเข้าสู่จุดดังกล่าวเป็นหลักแหละครับควบคู่กับการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาน้ำที่ไหลจากภาคเหนือลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังคงจัดการได้เนื่องจากอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังสามารถรับน้ำได้อีกมากมายครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยายังคงอัตราการระบายน้ำไว้ที่ประมาณ 1,900 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยมีการผันน้ำออกข้างผ่านพื้นที่รับน้ำซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดแล้วครับพร้อมเตือนภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันด้วยครับพี่น้องในส่วนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีอีก็เปิดศูนย์ความร่วมมือสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศผนึกหน่วยงานสื่อสารเร่งส่งข้อมูลถึงประชาชนให้รวดเร็วเข้าใจง่ายและทั่วถึงครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่28กันยายน2569นายพัชระอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวง DE ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศณกรมอุตุนิยมวิทยาบางนากรุงเทพมหานครแล้วเปิดเผยว่าสืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาให้กระทรวง DE กรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆให้รวดเร็วโดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องเป็นข้อเท็จจริงและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการแต่ต้องนำเสนอให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้ได้ง่ายเบื้องต้นนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาได้ปรับปรุงวิธีการและรูปแบบการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์และต่อจากนี้ไปจะร่วมกับทางกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเพื่อเผยแพร่ข้อมูลให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้นครับทางด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็กล่าวว่าในภาวะวิกฤตหรือแม้แต่ภาวะปกติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการทำงานและประสานงานกันเป็นอย่างดีกรมอุตุนิยมวิทยาน้อมรับทุกคำติชมและจะนำไปปรับปรุงทั้งรูปแบบการนำเสนอสื่อสารให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายแล้วทันเหตุการณ์กันด้วยขณะเดียวกันนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ระบุว่ากรมประชาสัมพันธ์ยังมีช่องทางสื่อสารทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือ NBT ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจำนวน75สถานีทั่วประเทศช่องทางออนไลน์กว่า700 account รวมไปถึงหอกระจายข่าวประมาณ 80,000 จุดทั่วประเทศซึ่งทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นช่องทางแจ้งเตือนประชาชนนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายมาร่วมกันนับถอยหลังอีก13วันกันแล้วที่ประเทศไทยของเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ครับซึ่งนับเป็นโอกาสของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและยกระดับบทบาทบนเวทีนานาชาติแหละครับสำหรับตีคองร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวครับโดยมาจาก191ประเทศทั่วโลกที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันเตรียมต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมด้วยรอยยิ้มและความภาคภูมิใจของคนไทยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4 Smart Smart Walk ออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดี Smart Brain ดูแลฝึกฝนทักษะทางสมอง Smart Sleep and Emotional นอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและ Smart Eat กินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

0: 6:52 ค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันต่อคุณผู้ฟังผู้ชมคะอย่างไรก็ตามนะคะเราตามสถานการณ์น้ำหลายจังหวัดก็ยังได้รับผลกระทบกันอยู่นะคะเพื่อนที่ระยองโอ้โหแบบไม่เคยเจอหนักขนาดนี้เลยนะคะจังหวัดอื่นๆด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดก็คือเรื่องฟ้าฝนริมน้ำแม่กลองแล้วก็คลองสาขาตั้งแต่กาญจนบุรีมาถึงสมุทรสงครามนะคะก็มีการให้ติดตามสถานการณ์เพราะว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์แจ้งระบายน้ำเพิ่ม300-400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีน้ำจะมารวมหน้าเขื่อนแม่กลองนะคะแล้วก็นอกจากนี้ให้ระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยตั้งแต่วันนี้จนถึง4ตุลาคมนะคะเพราะว่าอาจจะมีผลต่อการระบายน้ำคุณผู้ฟังหลายท่านก็ทักทายกันมาทางเพจข่าวยามเช้านะคะแล้วก็รายงานมาด้วยอย่างคุณประพงษ์ใช่ไหมคะบอกว่าอำเภอแวงใหญ่ขอนแก่นเช้านี้ฝนไม่ตกแล้วแต่มีหมอกปกคลุมครับนะคะอ่ะขอบคุณมากเลย
1: ค่ะมาดูกันถึงเรื่องของกรมขนส่งทางบกหน่อยก็ออกมาตรการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยขยายเวลาการดำเนินการด้านของทะเบียนภาษีแล้วเรื่องของการต่อใบอนุญาตสำหรับผู้ที่ครบกำหนดตั้งแต่เมื่อวันที่28กันยายนไปจนถึง30ตุลาคม2569นะคะสำหรับมาตรการตรงนี้นะคะโดยยกเว้นค่าปรับแล้วก็เงินเพิ่มสำหรับการชำระภาษีปีเรื่องของการโอนย้ายหรือว่าการเปลี่ยนสีรถนะคะผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน1ปีหรือว่า3ปีนั้นในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไปแจ้งกับนายทะเบียนให้ชัดเจนว่าที่ไม่ได้ต่อเนี่ยเนื่องจากเกิดอุทกภัยเกิดเหตุอุทกภัยนะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีการอนุโลมในเรื่องของใบรับรองแพทย์หรือว่าผลอบรม e-learning ด้วยนะคะที่หมดอายุแล้วตอนนี้นะคะสำหรับในวันที่28ถึง29กันยายนสำนักงานขนส่งกรุงเทพพื้นที่1นะ2แล้วก็5เนี่ยขนส่งจังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนั้นก็จะเปิดให้บริการเฉพาะงานจำเป็นหรือว่ารายการที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าขณะที่พื้นที่3พระโขนงพื้นที่4หนองจอกแล้วก็ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการนั้นยังปิดทำการเนื่องจากมีน้ำท่วมขังค่ะก็สามารถที่จะติดต่อชำระภาษีรายปีผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางเว็บไซต์ e-service.dlt.go.th หรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ค่ะ
0: ส่วนรถเสียจากน้ำท่วมย้ำกันนะคะบางคันก็ยังอยู่จุดเดิมเพราะว่าน้ำยังสูงอยู่หรือบางส่วนก็ถูกเคลื่อนย้ายไปแล้วทีนี้ท่านจะตรวจสอบรถยังไงบ้างนะคะทางกรุงเทพมหานครรวมไปถึงกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็มีประชาสัมพันธ์นะคะท่านสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ในเพจของกองบัญชาการตำรวจนครบาล นะคะหรือถ้ากลับมาแล้วไปดูจุดเดิมไม่เจอรถของท่านก็ไปติดต่อสน.ในพื้นที่ที่ท่านจอดรถไว้ได้โดยตรงนะคะเจ้าหน้าที่จะช่วยตรวจสอบว่ารถเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปที่ไหนท่านแจ้งทะเบียนรถของท่านตำแหน่งที่จอดรถเดิมเพื่อให้ตรวจสอบได้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าจุดจอดรถของประชาชนรถเสียจากน้ำท่วมมีการเคลื่อนย้ายนั้นแบ่งเป็นหลายโซนด้วยกันไม่ว่าจะเป็นโซนเหนือโซนตะวันออกโซนกลางโซนตะวันออกเฉียงใต้โซนใต้โซนตะวันตกนะคะบก.ก็ตำรวจนครบาลก็มีการแบ่งโซนอย่างโซนกรุงเทพชั้นกลางชั้นในบก.กรมสการตรวจนครบาล1ก็จะดูแลรับผิดชอบเซ็นทรัลพระราม9เอสพลานาดรัชดาสะพานข้ามแยกเอกมัยหรือทางกรมการตรวจนครบาล5ก็โซนสาทรพระราม3สุขุมวิทนะคะก็จะรับผิดชอบมีรายละเอียดให้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างนะคะหรือจะเป็นโซนกรุงเทพตอนเหนือชั้นนอกแล้วก็ฝั่งตะวันออกก็จะมีนครบาล2นะคะดูแลโซนสน.สายไหมก็จะมีโซนจอดรถโซนกรุงเทพฝั่งตะวันออกนครบาล3นะคะโซนตอนเหนือชั้นนอกนครบาล4อย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ยังมีโซนฝั่งธนบุรีถนนวิภาวดีจุดนี้ก็จะเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็บางส่วนด้วยก็จะมีรายละเอียดด้วยนะคะพื้นที่รับผิดชอบกองบัญชาการตำรวจจราจรก็จะมีอย่างถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณ5แยกลาดพร้าวแยกบางเขนนะคะท่านก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดหรือจะโทรสอบถามก็ได้025153111 025153111นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รายงานไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้ทางด้านท่านเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านในฐานะประธาน ธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานท่านก็ประชุมคณะกรรมการเป็นครั้งที่3ประจำปีนี้นะคะร่วมกับผู้ว่าในพื้นที่จังหวัดภาคกลางนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็สั่งเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยภาคกลางจัดทำริสก์แมปล่วงหน้า 7-10 วันเตรียมอพยพพร้อมเร่งรัดเงินเยียวยาเรียกได้ว่านะคะประชุมครั้งนี้มีข้อสั่งการให้ประเมินพื้นที่เสี่ยงจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยไว้ล่วงหน้ากันเลยนะคะ 7-10 วันเพื่อให้จังหวัดแล้วก็หน่วยปฏิบัติจะได้นำไปวางแผนแจ้งเตือนจัดวางกำลังพลเครื่องจักรกลเตรียมอพยพได้ตรงจุดแล้วก็ทันท่วงทีท่านนายกย้ำเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะดังนั้นนะคะก็จะมีรายละเอียดในการทำงานให้มีความรอบคอบแล้วก็ชัดเจนกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการวางกำลังพลการแจ้งเตือนนะคะเตรียมจุดอพยพให้ตรงจุดแล้วก็พิจารณาทั้งน้ำเหนือเขื่อนท้ายเขื่อนร่วมกันอย่างรอบคอบแล้วก็ยังให้กรมประชาสัมพันธ์สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายนะคะจะได้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าและด้านการช่วยเหลือเยียวยาด้วยก็ให้ปภ.ประสานกรมบัญชีกลางเร่งรัดขั้นตอนเงินทดรองราชการพร้อมกับแก้ปัญหาในระดับพื้นที่เพื่อจะจ่ายเงินเยียวยาแล้วก็ดูแลกลุ่มเปราะบางให้เร็วที่สุดนั่นเองนะคะขณะที่กระทรวงมหาดไทยท่านอันสิทธิสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ประชุมเช่นกันนะคะประชุมทางไกลด่วน5จังหวัดเสี่ยงทั้งปราจีนบุรีกาญจนบุรีระยองอุทัยธานีตากเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เตรียมรับมวลน้ำสั่งการอพยพเตรียมเสบียงศูนย์พักพิงเพื่อรองรับประชาชนหลายพื้นที่ยังอยู่ในสภาวะยากลำบากในท่ามกลางน้ำท่วมนะคะขอส่งกำลังใจแล้วก็นะคะดูแลกันทางการจะทยอยเข้าไปช่วยเหลือค่ะเดี๋ยวส่งต่อให้ข่าวภาค7นาฬิกานะคะเรามาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดี
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลงกรมชลประทานแจ้งเตือนพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลอง5จังหวัดเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองเพิ่มสูงขึ้นพร้อมเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา3จังหวัดระวังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านระบุสหรัฐจะถูกบีบบังคับให้ถอนกำลังทหารออกจากภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมวิ่งผลัด 4x100 เมตรหญิงไทยคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมดำเนินการช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนเดือดร้อนหนักเป็นลำดับแรกขณะที่กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกเต็มกำลังซึ่งระดับน้ำบนผิวจราจรหลายจุดเริ่มลดลง
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมติดตามมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้กำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการกำลังและทรัพยากรอย่างเต็มที่เพื่อเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดรวมทั้งสั่งการ